0: เกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก
1: ทางการสหรัฐระบุอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ส่วนวันนี้บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติน
1: ายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและกฎหมายกว่า 7,600 ฉบับลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ เพราะมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Path อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันที่22มิถุนายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
3: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจับเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
2: นอกจากนี้จะเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงจะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Path เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติการลงทุนให้รวดเร็วขึ้นเตรียมมาตรการและแต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดนายประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอในวันที่22มิถุนายนนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความต้องการของตลาดและความต้องการของเกษตรกรตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ให้ทันต่อความต้องการของเกษตรกรจำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัจจุบันกรมการข้าวมีงบประมาณด้านการวิจัยประมาณ200ล้านบาทต่อปีจึงมอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพและกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงพร้อมย้ำว่าการพัฒนาพันธุ์ข้าวต้องสอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดโลก
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเริ่ม1กรกฎาคมนี้พร้อมเดินหน้าสู่บริการออนไลน์ครบทุกด้านภายในปีหน้านายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบได้แก่การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดผ่านระบบออนไลน์ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวและการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลแก่หน่วยงานภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะยุติการให้บริการในรูปแบบกระดาษสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะยุติการยื่นคำขอแบบ Walk-in หลังพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความพร้อมของภาคธุรกิจในการปรับตัวเข้าสู่การใช้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลและการพัฒนาภาครัฐสู่การให้บริการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
0: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนร่วมกับ11หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไทยตามมาตรฐานสากลรองรับกฎระเบียบ EUDRของสหภาพยุโรปที่จะเริ่มบังคับใช้ปลายปีนี้รองศาสตราจารย์นุพรลีปรีชานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ EUDR Thailand 2026ขับเคลื่อนการเกษตรไทยสู่มาตรฐานโลกภายใต้แนวคิด EUDR One Data Thailand เพื่อร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลกลางของประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทานบนมาตรฐานเดียวกันบน

0: มากกว่า 64,000 ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขสำคัญ3ประการคือสินค้าต้องไม่รุกรานพื้นที่ป่ากระบวนการผลิตต้องถูกกฎหมายและที่สำคัญต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างระบบกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับมาตรฐานการค้าสินค้าเกษตรไทยสู่ระดับสากลรองรับการค้ายุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม
1: กรมศิลปากรประสานงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่แหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงเดือนกรกฎาคมนี้กรมศิลปากรได้เตรียมความพร้อมดูแลและบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกที่ต้องมีแผนอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่มรดกโลกหากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในครั้งนี้จะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของไทยแต่เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมแหล่งที่6และยังเป็นมรดกโลกแหล่งแรกที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรโดยตรงทั้งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: 7 นาฬิกา 15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะห์เปิดฉากสู้รบกันอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเลบานอน

0: เสียชีวิต47รายและทหารอิสราเอลเสียชีวิต4นายซึ่งการสู้รบดังกล่าวเกิดขึ้นแม้สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นเดนิโปรเปตรอฟแคว้นโดเนสและแคว้นโอเดสซาเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองกำลังยูเครนดำเนินการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า200ลำต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างหลายแห่งซึ่งรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันคาปอนิยาได้รับความเสียหายขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงเดินหน้าโจมตีในดินแดนของยูเครนต่อไปเพื่อตอบโต้การโจมตีล่าสุดของกองกำลังยูเครน
0: นางมารีโรสลีนเบลิแซผู้อำนวยการฝ่ายรับมือเหตุฉุกเฉินระดับภูมิภาคแอฟริกาขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วอย่างน้อย75รายจำนวนนี้เสียชีวิต17รายนับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้เริ่มขึ้นเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมานางเบลิแซยังกล่าวเพิ่มเติมว่า WHO กำลังให้การสนับสนุนด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนใน DR คองโกที่รู้สึกหวาดกลัวจนไม่กล้ารักษาผู้ป่วยหลังจากได้เห็นเพื่อนร่วมงานจำนวนมากติดเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข DR คองโกเปิดเผยว่าอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานเช่นถุงมือและหน้ากากอนามัยซึ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์กำลังขาดแคลนอย่างหนัก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มดีสหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0ส่วนวันนี้กลุ่ม C บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติเวลา 7:30 นาทีและกลุ่มดีตุรกีพบกับปารากวัยเวลา 10:00 นคู่ดึกเวลาเที่ยงคืนกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนต่อด้วยเวลา 3:00 นกลุ่ม E เยอรมนีเจอกับไอวอรี่โคสต์แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกัจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะห่วงยู่ไข่มืออันดับ67ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมแต่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวอุสนันท์อึมบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการอันดับ20ของโลกมีอาการบาดเจ็บขอถอนตัวก่อนพบกับพากาอึนจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านคู่ผสมสุภัทรจอมเกาะกับอรยิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ5จากฮ่องกง2-0เกมหยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ส่วนหญิงคู่สองพี่น้องเมญพากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับอมันเรียปาติวีกับสิติรามัทฮานติคู่มือวางอันดับ1จากอินโดนีเซีย1-2เกมกอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านบาทที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับพา72จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายทิตารีวิศวะปฐมวรรณนักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีนักเรียนนอกมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทผู้นำจากรอบแรกทำอีก5อันเดอร์พา67จาก7เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวม11อันเดอร์พา205คว้าแชมป์ไปครองขณะที่โปรไฟล์ชายกันสิมคำบอลวัย26ปีจากขอนแก่นที่ลุ้นแชมป์อาชีพแรกในกลุ่มผู้นำจบสกอร์รวม10อันเดอร์พาพลาดไปเพียงสโตรกเดียวโปรไฟล์ได้รองแชมป์จะรับเงินรางวัลสูงสุดของประเภทนักกอล์ฟอาชีพ 260,000 บาทนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคณัชชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายเกรียงไกรวิไลลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิง Princess Cup S โคราชครั้งที่23แข่งขันระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชส่วนการแข่งขัน AVC S Cola Girl U18 Volleyball Championship 2026แข่งขันระหว่างวันที่1-7กรกฎาคมที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำหรับรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไปทางนี้ True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้ง2รายการครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 17:19 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
3: 1นาทีกับกปท
4: โอกาสที่รถจะเกิดอุบัติเหตุหรือเสียกลางทางมักพบเห็นบ่อยขึ้นในช่วงหน้าฝนเนื่องจากการขับขี่ที่ขาดการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษรวมทั้งสภาพรถที่ไม่สมบูรณ์โดยอาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหากรถที่เสียหรือเกิดอุบัติเหตุอยู่ไม่ส่งสัญญาณให้เห็นชัดเจน ดยเฉพาะช่วงขณะฝนตกที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดีนักดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือไฟเหลืองกระพริบเพื่อเตือนให้รถคันอื่นชะลอความเร็วหากกรณีที่ไฟฉุกเฉินชำรุดให้ใช้ไฟฉายหรือกิ่งไม้มาวางไว้ด้านหน้าและหลังรถให้เห็นชัดเจนในระยะห่างพอที่รถคันอื่นจะชะลอความเร็วได้ทันไม่ควรจะยืนมุงดูสถานการณ์หรือโต้เถียงกันกลางถนนเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชนรวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของรถคันอื่นด้วยนะคะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศคราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำพึ่งสระหนึ่งขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระหนึ่งอุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้างใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12ขวบว่าเอาด่างสแก1น้ำผลแตงกวา1ขันทศกร1ดินประสิวขาว1คุลีการเข้าด้วยกันกินปัจจุบันขันทศกรหมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแซคคาริน
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือนอ้ายและเดือนยี่เดือนธันวาคมหรือเดือนอ้ายมีประเพณีพระสงฆ์เข้ากรรมคือการสารภาพความผิดและความบกพร่องต่างๆของตนต่อหน้าคณะสงฆ์เป็นประเพณีที่ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของพระสงฆ์ที่ทำผิดและให้ระมัดระวังไม่ทำผิดซ้ำอีกเดือนมกราคมหรือเดือนยี่คนไทยเชื้อสายจีนจะมีพิธีเส้นไหว้วันสิ้นปีและฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามคติความเชื่อของจีนที่เรียกว่ามีการเส้นไหว้บรรพชนเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ล่วงลับไปแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระบาดค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
12: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
11: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
12: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
11: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
12: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่นอกจากนี้การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดนี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจฐานรากและรายได้ของเกษตรกรไทยเช้านี้ติดตามมาตรการเชิงรุก และแนวทางการแก้ปัญหาเร่งด่วนจากนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีวัชรพลคะ
14: ครับผม
13: ท่านรัฐมนตรีคะปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นอย่างไรสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมากน้อยแค่ไหนคะ
14: ครับเอาสถานการณ์ก่อนนะครับสถานการณ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยก็จากการติดตามนะครับตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังของการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติก่อนเนา
13: ะ
14: แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน21จังหวัดเนี่ยก็พบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยที่ก็มีความชุกชุมของปลาหมอคางดำเนี่ยมากน้อยต่างกันตอนนี้เนี่ยที่สถานการณ์ผมก็จะขออนุญาตแบ่งเป็นแดงแล้วก็จะมีเหลืองแล้วก็มีเขียวนะครับเป็นแบ่งเป็นโซนตามที่นโยบายที่ผมให้ไว้ก็คือเราจะทำการจำกัดพื้นที่ก่อนพอจำกัดพื้นที่ได้แล้วเราค่อยเริ่มกระบวนการกำจัดแล้วก็นำไปสู่การกระบวนการใช้ประโยชน์โดยที่จังหวัดที่ชุกชุมจริงๆเนี่ยก็จะมีจันทบุรีระยองชลบุรีแล้วก็สมุทรปราการสมุทรสาครนะครับสมุทรสงครามใช่อันนี้ที่สถานการณ์ที่ระบาดเยอะที่สุดแต่ว่าที่น้อยๆเนี่ยก็มีหลายจังหวัดครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับ
13: และในส่วนที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอะค่ะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
14: จากการตรวจสอบของกรมประมงเนี่ยครับตอนนี้ต้องรอตัวเลขรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทราบว่ามีแต่การเสนอข่าวอย่างเดียวแต่ว่าตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยผมต้องขออนุญาตเดี๋ยวรอการรายงานจากกรมประมงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนำตัวเป็นคลิปวิดีโอที่ลงในโซเชียลมีเดียต้องขออนุญาตรอว่าเป็นตัวเลขเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
13: และจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นกับผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในส่วนนี้กระทรวงมีมาตรการเร่งด่วนดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อควบคุม
14: โดยที่นโยบายครับที่ผมได้ให้ไปตั้งแต่แรกเลยก็คือการจำกัดพื้นที่ก่อนพอเราเริ่มจำกัดพื้นที่แบ่งโซนออกมาได้อย่างที่ผมบอกเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะไปนำไปสู่การกำจัดเนี่ยเราก็ทำกันอย่างต่อเนื่องครับแต่ด้วยที่งบประมาณที่มีการจำกัดเนี่ยตอนนี้ผมก็สั่งการให้ท่านอธิบดีกรมประมงเนี่ยเข้าไปดูแลในทุกจังหวัดที่มีการระบาดแล้วก็ให้ท่านประมงจังหวัดประมงอำเภอแต่ละที่เนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาช่วยร่วมกันกำจัดตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่เรากำจัดไปได้แล้วก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับประมาณน่าจะถึง700,000 ตันแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีแผนในระยะต่อไปอีกก็คือจริงๆแล้วตัวโครงการต่างๆที่มันถูกประกาศเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี67นะครับก็จะมีกรอบงบประมาณที่เอามาช่วยจัดการเรื่องนี้เนี่ยไว้ถึงสูงถึง450 ล้านบาทแต่ว่าเราได้ใช้งบประมาณไปจริงๆแล้วเนี่ยแค่98 ล้านบาทแล้วก็ยังมีกรอบวงเงินที่ต้องขออนุมัติจากครม.หรือว่างบกลางเนี่ยครับหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู
13: ่
14: ก็ตอนนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับก็ทำการกำจัดไปเรื่อยๆอย่างเร่งด่วนอยู่แล้วครับ
13: ค่ะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับความเสียหายค่ะแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
14: ตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยข
13: ึ้
14: นต้นเนี่ยผมให้ทางประมงจังหวัดนะครับที่ได้พบกับสถานการณ์เนี้ยได้เข้าไปคุยได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็สำรวจเรียบร้อยก็ได้เข้ามีการทำโครงการนะครับได้การอย่างแรกเลยเราก็ต้องการส่งเสริมอาชีพก่อนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำต่างๆซึ่งการเลี้ยงสัตว์น้ำเหล่านี้ครับจะลดผลกระทบการสูญเสียรายได้ได
13: ้
14: แล้วก็จะเป็นการควบคุมกำจัดปลาหมอคางดำในบ่อลิ้นสัตว์น้ำด้วยนะครับส่วนที่สองเองเนี่ยเราก็มีการสนับสนุนให้ปรับระบบการเลี้ยงโดยการกรองน้ำเข้าเพื่อป้องกันปลาหมอคางดำเข้านะครับในส่วนต่อไปเองเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการปล่อยปลานักล่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลากระพงเองที่มันเป็นปลานักล่าที่เข้าไปช่วยในการกำจัดครับอันนี้ก็จะเป็นที่ในส่วนที่เราต้องสอบสวนให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ช่วยเหลือได้เบื้องต้นนะครับ
13: ค่ะในส่วนของการแก้ปัญหาระยะยาวล่ะคะกระทรวงมีแผนหรือมาตรการอย่างไรบ้างคะ
14: ในระยะยาวเองก็อย่างที่ผมเรียนไปครับเดี๋ยวเราก็จะคงต้องวางแผนเพื่อของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มในกรอบวงเงินนะครับโดยกรอบวงเงินที่จะเอานำมาใช้เนี่ยก็ยังเหลือตั้งประมาณสัก350 ล้านบาท
13: ค่ะ
14: ในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาทำทั้ง3 ส่วนก็คือในวางแผนในการกำจัดแล้วก็วางแผนในการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นปลาป่น หรือปลาร้าหรือน้ำปลาเองอันนี้เราก็จะมีการวางแผนในระยะยาวต่อไปนะครับ
13: ค่ะทางกระทรวงมีการตั้งเป้าหมายไหมคะว่าจะลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้เมื่อไหร่คะ
14: จากการคาดการณ์นะครับเอาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนแล้วสถานการณ์ปัจจุบันในแหล่งน้ำมีแนวโน้มมีขึ้นแต่ว่าแหล่งที่พบว่าเป็นปัญหาของการเพิ่มจำนวนปลาหมอคางดำเนี่ยกับเป็นบริเวณที่เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติแล้วก็กึ่งธรรมชาติจริงๆแล้วมันต้องมีแนวทางในการควบคุมกำจัดอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์สู่แหล่งน้ำก็สถานการณ์เนี่ยผมตั้งเป้าไว้ที่ใน3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลเห็นผลนี่คือตัวเลขมันต้องลดลงอย่างแน่นอนแล้วก็ใน3เดือนนี้ควบคู่กันเราก็จะทำเรื่องการส่งเสริมในการนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นด้วยครับ
13: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีมีคำแนะนำหรือต้องการฝากอะไรไปยังเกษตรกรแล้วก็ประชาชนบ้างคะเชิญค่ะ
14: ประเด็นแรกเลยนะครับเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมเนี่ยหน่วยงานของกรมประมงเองเนี่ยก็จะประชุมต้องขอความร่วมมือแล้วก็บูรณาการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นเองไม่ว่าจะเป็นส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคก็ต้องให้สนับสนุนช่วยกันในการปฏิบัติแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางกรมประมงเนี่ยแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจก็ต้องอย่างไรก็ทำเนี่ยก็มันต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการสักนิดหนึ่งก็ทำหนึ่งเต็มที่อยู่แล้วครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรครับว่าเราเนี่ยมีโครงการดีๆที่กำลังจะออกอย่างต่อเนื่องที่มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับก็ดังนั้นเองเนี่ยก็ให้มั่นใจครับว่าภายใต้การนำของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็จะทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นโดยเร็วอย่างแน่นอนครับ
13: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
14: ครับขอบคุณครับ
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
16: ท่านผู้ฟังคะเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026 VR 1รักกันเป็นหนึ่งขับเคลื่อนเมืองแห่งความเท่าเทียมสู่ระดับสากลและพร้อมโอบรับทุกคนตลอดทั้งปีติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
17: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตกย้ำบทบาทเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างและเคารพในความหลากหลายด้วยการประกาศความพร้อมจัดงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026ภายใต้แนวคิด We Are One รักกันเป็นหนึ่งซึ่งเกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครภูเก็ตภาคเอกชนภาคประชาสังคมและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมสร้างพื้นที่แห่งความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างของผู้คนในสังคมปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศมากขึ้นโดยเฉพาะหลังการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQIA+และจังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการท่องเที่ยวและความหลากหลายทางวัฒนธรรมงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์จึงไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางเพศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของภูเก็ตในฐานะเมืองที่เปิดรับผู้คนจากทุกเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพและเท่าเทียมนายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตบอกกล่าวถึงไฮไลท์สำคัญของงานที่มีทั้งขบวนภูเก็ตซิตี้ไพรด์พาเลทการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงจากศิลปินการออกร้านของเครือข่ายภาคประชาชนและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่จะเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไป
18: วันที่27มิถุนายน2569นี้ขบวนพาเหรดนะครับก็มีความยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าเดิมนะครับดาราศิลปินก็มาร่วมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชนต่างๆก็ให้ความร่วมมือที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร่วมกันแสดงจุดยืนนะครับแสดงพลังนะครับว่าชาวภูเก็ตนักท่องเที่ยวที่มาในพื้นที่นี้เรารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อความเท่าเทียมกันก็ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งต่างชาตินะครับมาร่วมกิจกรรมในส่วนของงานภูเก็ตซิตี้พายในวันที่27มิถุนายนนี้บริเวณ4แยกชาร์เตอร์นะครับหลากหลายกิจกรรมวันนั้นนะครับจะเริ่มกันตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปในส่วนจะมีหลากหลายกิจกรรมบนเวทีนะ
17: ในปี2569นี้ภูเก็ตซิตี้พาย2026จะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ต้องการประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ว่าภูเก็ตคือเมืองแห่งความเท่าเทียมและเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างภาคภูมิใจจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมและร่วมขบวนพาเหรดในวันที่27มิถุนายนนี้เพื่อแสดงพลังแห่งความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและนอกจากการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมแล้วนั้นงานภูเก็ตซิตี้พรายยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเขตเมืองสอดรับกับนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยผ่านการนำเสนอภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่ทันสมัยเป็นมิตรและเปิดกว้างต่อผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกภูเก็ตซิตี้พราย2026จึงเป็นมากกว่างานเฉลิมฉลองแต่คือเวทีแห่งการยืนยันว่าความแตกต่างคือพลังและทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างภาคภูมิภายใต้แนวคิด We are one รักกันเป็นหนึ่งนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
19: จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลผลไม้สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิระหว่างวันที่25ถึง29มิถุนายนนี้เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและสร้างรายได้แก่ประชาชนชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
20: หากคุณกำลังมองหาพิกัดคลายร้อนล้อมอิ่มอร่อยกับผลไม้สดๆจากสวนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ต้องไม่พลาดปักหมุดมาที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติผลไม้ชั้นเลิศล่าสุดจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับอำเภอทองผาภูมิและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานครั้งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยกับงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิประจำปี2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ไฮไลท์เด็ดของงานนี้คือการยกขบวนผลไม้เกรดพรีเมียมโดยเฉพาะทุเรียนทองผาภูมิที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื้อหนาละเอียดแห้งและหวานมันสะใจคอทุเรียนแน่นอนค่ะรวมถึงเงาะโรงเรียนมังคุดและส้มโอที่ส่งตรงจากสวนของเกษตรกรมาให้เลือกซื้อในราคาย่อมเยานายธรัตน์เรืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าปีนี้ผลผลิตทองผาภูมิสมบูรณ์มากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชิมทุเรียนรสชาติหวานมันละมุนและมาร่วมงานในครั้งนี
21: ้นักท่องเที่ยวนะครับมางานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิในวันที่25ถึง29มิถุนายน2519นะครับที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ของอำเภอทองผาภูมิทุเรียนของเราหอมเนื้อเนียนเป็นครีมมี่ทานแล้วก็ควรจะติดใจในรสชาติของทุเรียนทองผาภูมิ
20: ด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเจ้าของพื้นที่บอกว่าปีนี้จัดงานยิ่งใหญ่อลังการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
22: ่เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่รวมทั้งอำเภอข้างเคียงนะครับแล้วก็ทั่วประเทศนะครับได้มาเที่ยวชิมชอบใช้ซื้อของโดยเฉพาะผลไม้นะครับของเรามีทั้งทุเรียนนะครับมีทั้งส้มโอมีทั้งเงาะนะครับที่เป็นอาหารขึ้นชื่อรวมถึงมีการแสดงของชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงการออกบูธต่างๆนะครับ
20: ส่วนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนายอเนกชื่นอารมณ์บอกว่าทุเรียนทองผาภูมิอร่อยไม่แพ้ใครหากมาชิมให้มั่นใจว่าของแท้แน่นอนโดยมีป้ายจากสวนกำกับไว้ทุกลูกค่ะ
23: ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคนะครับจะมาทานทุเรียนทองผาภูมิแท้ๆนะครับเราได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการการันตีคุณจะได้ทุเรียนกาญจนบุรีทุเรียนทองผาภูมิของแท้ไปทานแน่นอนนะครับให้สังเกตที่ป้ายการการันตีครับผม
20: ย้ำกันอีกครั้งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29มิถุนายน2569บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิมาสูดอากาศบริสุทธิ์ชมวิวเขื่อนสวยๆและอิ่มอร่อยกับผลไม้แห่งตะวันตกด้วยกันพบกันที่อำเภอทองผาภูมิค่ะ กมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
19: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดเน้นปราบยาเสพติดควบคู่ดูแลความปลอดภัยทุกมิติพร้อมโชว์ผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
2: จังหวัดนราธิวาสในฐานะพื้นที่นำร่องของตำรวจภูธรภาค9เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยเน้นผลการปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของประชาชนโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังรับนโยบายจากรัฐบาลจังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมติดตามงานด้านความมั่นคงเป็นประจำทุกวันณสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13อำเภอผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานผลและขับเคลื่อนงานในทิศทางเดียวกันพร้อมมอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมผลการดำเนินงานช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนพบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการต่อผู้เสพ 1,590 คนสมัครใจเข้ารับการบำบัด 1,458 คนและดำเนินคดีกับผู้ไม่สมัครใจ132คนขณะเดียวกันมีการจับกุมผู้ครอบครองเพื่อจำหน่าย135คนพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 759,000 เม็ด
3: จังหวัดนราธิวาสเราได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยปัญหาเร่งด่วนที่อยากให้จังหวัดแก้โดยเร็วเราจะดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดก็ได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราให้เวลา30วันหมู่บ้านชุมชนทุกหมู่บ้านชุมชนต้องปลอดจากยาเสพติดแล้วก็ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยก็จะลงในพื้นที่ปฏิบัติจริงให้พี่น้องได้เห็นว่าหน่วยราชการในนราธิวาสเนี่ยทำจริงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองทหารและตำรวจครับ
2: นอกจากนี้จังหวัดยังเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการเอ็กซเรย์ค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชนการพัฒนาหมู่บ้านสีขาวและกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมถึงติดตามเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาซึ่งสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายกว่า 11,000 คนด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการจับกุมแล้ว42คดีพร้อมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมีการปฏิบัติมากกว่า 1,500 ครั้งสะท้อนถึงการดูแลความปลอดภัยในทุกมิติทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสจึงเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงครอบคลุม9ประเด็นสำคัญควบคู่การบูรณาการกำลัง3ฝ่ายและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนงานและการเน้นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดนราธิวาสในการยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
19: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หมอนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหมอนไหมระบุว่าโ รมหม่อนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
19: ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันกระแสนักฟุตบอลลูกครึ่งกลายเป็นกำลังสำคัญของหลายชาติในภูมิภาคเช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ติดตามนักฟุตบอลลูกครึ่งที่มีสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติไทยมาลงแข่งขันเช่นกันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: ในปัจจุบันกระแสการดึงนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข่งในต่างประเทศกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในวงการฟุตบอลอาเซียนเช่นประเทศอินโดนีเซียที่ดึงนักเตะชั้นนำและมีเชื้อสายอินโดนีเซียเข้าสู่ทีมขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการติดตามนักเตะลูกครึ่งที่มีสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเอริกคาวกองหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย24ปีที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสโมสรAGF Aarhus ในลีกสูงสุดของเดนมาร์กและถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลไทยอยากเห็นเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยในอนาคตนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ติดตามผลงานของนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข่งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับทีมชาติชุดใหญ่และทีมเยาวชนโดยนักเตะทุกคนที่อยู่ในข่ายพิจารณาจะถูกติดตามข้อมูลและฟอร์มการเล่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การเรียกนักเตะลูกครึ่งเข้ามาติดทีมชาติไทยจำเป็นต้องดำเนินการยืนยันสถานะการถือสัญชาติให้กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าซึ่งมีขั้นตอนใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนอย่างไรก็ตามสมาคมได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าแล้วเหลือเพียงเอกสารยินยอมจากตัวนักเตะในการเลือกลงเล่นในทีมชาติไทยซึ่งขึ้นอยู่ความสมัครใจและความต้องการของนักเตะแต่ละคนด้วยนอกจากนี้สมาคมยังติดตามผลงานของนักเตะไทยที่ค้าแข่งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันและหากทีมงานผู้ฝึกสอนเห็นว่าเหมาะสมก็อาจมีการเรียกเข้ามาเสริมทีมชาติไทยในอนาคต
6: เพื่อเลี้ยงลูกครึ่งครับทางสมาคมเนี่ยก็มีมอนิเตอร์ทุกคนที่อยู่ในลิสต์ครับรวมทั้งไม่ใช่เฉพาะชุดใหญ่ก็มีชุดเด็กด้วยแต่ทีนี้เนี่ยส่วนตัวนักกีฬาที่เป็นลูกครึ่งครับจริงๆแล้วมันต้องมีเรื่องการทำดีแคลร์สัญชาติให้กับฟีฟ่ามันใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนในเรื่องกระบวนการครับแต่ทีนี้เอกสารอื่นของพวกนักเตะลูกครึ่งเนี่ยจริงๆแล้วสมาคมเตรียมข้อมูลขอเอกสารล่วงหน้าไว้หมดแล้วเหลือแค่ตัวที่จะเป็นเอกสารที่ให้นักเตะเนี่ยเหมือนเซ็นยินยอมเปลี่ยนมาเล่นให้ทีมชาติในทีมชาติอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ตัวนักเตะว่าเขาจะตัดสินใจเมื่อไหร่แต่ก็มีการพูดคุยกันอยู่
5: นายเอกพลกล่าวเพิ่มเติมว่าในกรณีของเคนเนตดูเกากองหลังลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่เคยลงสนามให้ทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่มาแล้วแม้นักเตะจะแสดงความสนใจที่จะลงเล่นให้ทีมชาติไทยแต่ไม่สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนสิทธิ์การเล่นทีมชาติได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังเคยรับใช้ทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่และมีอายุเกินเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมีความต้องการดึงตัวมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับแต่ด้วยข้อกำหนดของฟีฟ่าทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
6: เรื่องที่ยื่นไปกับฟีฟ่าเขาก็ตอบมาชัดเจนแล้วว่าตัวของดูเกลเนี่ยไม่ตรงไปตามในคุณสมบัติที่สามารถอุทธรณ์ได้เพราะว่าเขาเคยเล่นให้ทีมชาติออสเตรเลียไปแล้วนั่นแหละครับแล้วก็อายุก็เกิน21ปีแล้วด้วยมันก็เลยไม่ได้มีเงื่อนไขที่เราสามารถที่จะอุทธรณ์เข้าไปได้
5: ท่ามกลางกระแสการเสริมทัพด้วยนักเตะลูกครึ่งที่กำลังกลายเป็นแนวทางสำคัญของหลายชาติในอาเซียนคำถามที่น่าสนใจคือในอนาคตทีมชาติไทยจะสามารถโน้มน้าวนักเตะเชื้อสายไทยที่กระจายตัวอยู่ในลีกต่างประเทศให้กลับมาสวมเสื้อช้างศึกได้มากน้อยเพียงใดและนักเตะเหล่านั้นจะเข้ามาช่วยยกระดับศักยภาพของทีมชาติไทยให้ก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นได้หรือไม่คงเป็นประเด็นที่แฟนบอลต้องติดตามกันต่อไปปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
24: เ
1: การทำงานทุกระดับและทุกประเภทตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาจำเป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตส่งตามความมุ่งมาตรปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะสถาบันองค์กรไปจนถึงสังคมประเทศชาติยิ่งจำเป็นต้องเพิ่มพูนความอดทนอดกลั้นให้เจริญงอกงามในอัธยาศัยเพื่อให้สามารถระงับมูลเหตุอันอาจบานปลายไปสู่ความแตกแยกร้าวฉานพระคติธรรมประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่128วันที่1เมษายน2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกซึ่งโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญสำคัญจากการดำเนินงานของรัฐบาลภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหรือเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคมมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับผมสุรพงษ์มาลีรับหน้าที่ดำเนินรายการสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับเรื่องแรกคงหนีไม่พ้นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งก็ออกเดินทางไปตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อวันศุกร์ตอนเช้าแต่ก่อนที่จะถามท่านโฆษกว่าการประชุมผลนี้มีความสำคัญต่ออาเซียนยังไงต่อไทยเราเองยังไงเนี่ยอยากให้ท่านโฆษกเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าประชาชนคนไทยติดตามข่าวนะครับว่าก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะไปร่วมประชุมสุดยอดเนี่ยก็มีข่าวว่ายูเครนใช้โดรนโจมตีหลายจุดในกรุงมอสโกบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงครับในฐานะที่ผมจะเรียกได้ไหมครับว่าเป็นผู้ประสบภัย
2: คือท่านนายกและคณะนะคะเราไปประชุมที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียซึ่งก็อยู่ไกลจากมอสโกพอสมควรถ้าคิดเป็นนาทีว่าถ้าจะบินจากคาซานไปมอสโกเนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าที่คาซานเนี่ยไม่ได้กระทบนะแต่แน่นอนละค่ะว่าด้วยสถานการณ์เราก็รับทราบถึงข่าวที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ต้องถึงขั้นตกอกตกใจอะไรแต่ท่านนายกก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่มอสโกแล้วก็ในการประชุมครั้งนี้ท่านทูตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมอสโกก็อยู่ร่วมคณะด้วยท่านก็ได้รายงานกับท่านนายกว่าได้มีการอธิบายเรียกว่าแจ้งเตือนให้รับทราบสถานการณ์และในทุกๆพื้นที่ละค่ะเวลาที่มีสถานการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยรัฐบาลเขาก็จะออกประกาศแล้วก็ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนนะคะส่วนสถานทูตก็จะแจ้งว่าถ้าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นถ้ามีความเดือดร้อนหรือว่ามีข้อกังวลใจอะไรก็ให้รีบติดต่อทางสถานทูตเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่าสถานทูตไทยก็พร้อมดูแลส่วนดิฉันและคณะของท่านนายกก็ยังไม่ถึงขั้นผู้ประสบภัยนะคะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ได้มีโอกาสที่เรียกว่าท่านนายกก็เป็นตัวแทนของคนไทยไปนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยทั้งในนามความเป็นประเทศไทยและความเป็นภูมิภาคอาเซียนให้กับเวที Business Forum นะคะให้กับนักธุรกิจของรัสเซียด้วยแล้วก็ในวันสุดท้ายก่อนที่จะกลับในวันที่2ท่านนายกก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินว่าในความเป็นประเทศไทยและประเทศรัสเซียเราจะเดินหน้าความสัมพันธ์อย่างไรเพราะว่าอาจารย์คะการเดินทางครั้งนี้วันที่17 18คือวันที่เราคุยงานกันแต่ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังและอาจารย์ว่าเป็นการประชุมเรื่องของอาเซียนกับรัสเซียวาระพิเศษและในครั้งนี้อาเซียนกับรัสเซียเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอยู
1: ่
2: มา35ปีแล้วแต่ว่ามีแค่ประมาณ 4-5 ครั้งเท่านั้นละค่ะที่ผู้นำของอาเซียนกับรัสเซียได้คุยกันตัวต่อตัวแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญและส่วนของประเทศไทยดิฉันเชื่อว่าทุกคนจำได้แม่นดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซียนั้นมีมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5กับพระเจ้าซาร์ซึ่งปีหน้าก็จะครบรอบ130ปีค่ะ
1: ครับต้องเจาะประเด็นหน่อยแล้วครับท่านโฆษกครับก็เห็นว่ามีการประชุมกับหลายกลุ่มแล้วก็ได้พบกับผู้นำหลายคนเอาในเรื่องของธุรกิจก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรสำคัญสำคัญจากการประชุมเห็นว่าเป็นการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเรียกว่าท่านนายกก็เป็นเซลแมนนะท่านจะบอกว่ามันคงไม่มีใครที่จะแนะนำประเทศแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้ดีและมากเท่ากับนายกรัฐมนตรีพูดเองทีนี้ประเด็นที่คุยเนี่ยแน่นอนที่สุดเราก็ต้องพูดถึงจุดเด่นของประเทศไทยในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มาลงทุนที่ประเทศไทยเชื่อมโยงไปประเทศต่างๆในอาเซียนได้สะดวกที่สุดเรื่องของความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและจุดแข็งของประเทศไทยในวันนี้ก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารท่านนายกจะบอกว่าประเทศอื่นอาจจะมีน้ำมันมีทรัพยากรธรรมชาติแต่สิ่งเหล่านั้นมันกินไม่ได้นะแต่จุดแข็งของประเทศไทยที่เรามีก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องศักยภาพในการเกษตรภาคการผลิตแบบนี้แหละค่ะที่เราจะทำตัวเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีเป็นผู้สนับสนุนสร้างความมั่นคงในเรื่องของอาหารพร้อมกันนั้นเราก็เปิดกว้างที่อยากจะได้นักลงทุนมาลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีรัสเซียนี่เขาก็จะเด่นมากในเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
2: แล้วเขาก็สนใจเรื่องของการเกษตรด้วยพวกสินค้าแปรรูปอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีให้กับนักธุรกิจไทยอ่ะพวกอุปโภคบริโภคเนี่ยเขาอยากได้มากนะอาจารย์ที่สำคัญนะคะด้วยความที่ประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีการลงนามการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่รัสเซียเท่านั้นนะคะ
1: FTA ที่ว่าเนี่ยนะคร
2: ับ ใช่ค่ะยังมีประเทศอีก4ประเทศด้วยอย่างเช่นคาซัคสถานเบลารุสอาร์เมเนียแล้วก็คีร์กีสถาน5สมาชิกที่อยู่ในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับยุโรปสำหรับประเทศไทยท่านนายกก็ไปประกาศในเวทีตรงนั้นและในเวทีที่ได้พูดคุยหารือกับประธานาธิบดีปูตินด้วยนะคะว่าเราก็จะเดินหน้าในเรื่องของการค้าเสรีไทยกับสหภาพยูเรเซีย
1: ครับแล้วที่บ้านเราเห็นนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้ามาเที่ยวกันเห็นตัวเลขบอกว่าปีหนึ่งประมาณ2ล้านคนเนี่ยมีการพูดกันถึงเรื่องพวกนี้บ้างไหมคร
2: ับ พูดในทุกเวทีเลยค่ะท่านนายกก็ขอบคุณพี่น้องชาวรัสเซียที่ชอบประเทศไทยและช่วงเวลาที่เราทานข้าวกลางวันกันนะคะบริกรสาวที่มาดูแลโต๊ะคนไทยเขาก็พูดภาษาไทยเป็นแล้วเขาก็ยังรู้จักทุเรียนจากลองกองเพราะว่าเขาเคยมาอยู่เมืองไทยนะ
1: ครับ
2: ซึ่งประเด็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยทั้งท่านผู้นำทั้งสองท่านก็พูดถึงว่ามันต้องมีการเชื่อมโยงมากกว่านี้สำหรับประเทศไทยเราก็ไม่ได้มองเพียงแค่ว่าจะขอนักท่องเที่ยวเขามาอย่างเดียวเราก็มองว่ามันควรที่จะส่งเสริมสองด้านโตไปด้วยกันรวมถึงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมันต้องเชื่อมโยงกันไปท่านนายกก็บอกว่าในความสัมพันธ์ปีหน้าที่จะครบรอบ130ปีเนี่ยมันควรจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยรัสเซียมากขึ้นเช่นเราก็คงจะเปิดพื้นที่ให้นำดนตรีการแสดงหรือภาพยนตร์ของรัสเซียมาเผยแพร่เพื่อให้คนไทยได้รู้จักกับวัฒนธรรมของรัสเซียด้วยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วมีเอกชนไทยที่ลงทุนในรัสเซียบ้างไหมครับ
2: อาจารย์คะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าในการไปร่วมเวทีอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ท่านนายกได้มีโอกาสพบกับนักลงทุนไทยที่มาลงทุนในรัสเซียอันนึงก็จะเป็นบริษัท CP ที่เรียกว่าเป็นบริษัทที่ผลิตเนื้อหมูเนื้อไก่แม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าใหญ่ที่สุดในรัสเซียแต่ก็ถือว่ามีส่วนแบ่งการตลาดที่น่าสนใจทีเดียวอีกเคสนึงก็เสื้อกีฬาวอริกที่เป็นที่นิยมอยู่ในช่วงนี้นะคะเขาไปเปิดตลาดที่รัสเซียและสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนพวกบอกก็คือว่าเขาขอบคุณที่รัฐบาลใช้นโยบายการทูตแบบไม่เลือกข้างคือเราเคารพกฎกติกาสากลพร้อมๆไปกันนั้นเราก็คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักเราไม่ได้ให้ใครมาชี้นิ้วกำหนดทิศทางหรือการตัดสินใจของเราด้วยการทูตแบบไม่เลือกข้างเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดของรัสเซียเขาเปิดกว้างกับสินค้าไทยและอย่างเช่นเสื้อผ้ากีฬาแบบนี้ค่ะแล้วในจังหวะที่มันมีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกเสื้อผ้ากีฬาอย่าง Nike หรือ Adidas ถอนตัวออกไปหมดจึงเป็นโอกาสให้เสื้อกีฬาแบรนด์ไทยอะค่ะไปทำตลาดที่นู่นแล้ววิธีการทำการตลาดของเขาคือไปเจาะกลุ่มนักกีฬาเนี่ยเขาก็ไปผนึกกำลังกับทีมฟุตบอลของรัสเซียซึ่งอันเนี้ยเขาก็บอกว่ามันมีโอกาสสำหรับธุรกิจไทยและถ้านักลงทุนไทยไปอยู่รัสเซียเยอะๆมันก็จะเชื่อมต่อกับการนำสินค้าไทยไปสู่ตลาดรัสเซียและขยายไปยังภูมิภาคสหภาพยูเรเซียต่อได้
1: ถือว่าประเทศไทยได้วางตำแหน่งในภูมิรัฐศาสตร์ที่เหมาะสม
2: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องถามคือเหตุการณ์สำคัญนอกจาก Business Forum แล้วเนี่ยในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษทางสื่อมวลชนต่างๆก็ได้รายงานว่าท่านนายกก็ได้มีการนำเสนอแนวคิดต่างๆด้วยสิ่งสำคัญที่ท่านนายกได้พูดในที่ประชุมนี้คือเรื่อง 3R 3R นี่อะไรครับ
2: คือไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่ศัพท์เทคนิคอะไรนะแต่ว่า 3R เนี่ย R แรกก็คือ Regionalism ก็คือความเป็นอาเซียนนะคะความเป็นภูมิภาคท่านนายกก็ย้ำว่าอาเซียนเนี่ยจะต้องเป็นรากฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนของอาเซียนรัสเซียคือเราคงไม่ใช่มองว่าอาเซียนคือคู่แข่งของกันและกันนะเราต้องผนึกกำลังเดินหน้าไปด้วยกันอันที่สองก็คือ resilience นะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นประเทศเมื่อเวลามันเผชิญกับความท้าทายหรืออุปสรรคต่างๆเนี่ยมันต้องพร้อมรับมือแล้วก็ถ้าเราอยู่ในช่วงที่ถดถอยในกรณีที่เผชิญกับอุปสรรคบางอย่างมันต้องฟื้นตัวได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้ถ้าเราจะยืดหยุ่นมีความพร้อมรับต่อความท้าทายต่างๆมันจะต้องเป็นความร่วมมือระหว่างอาเซีย ียนด้วยกันแล้ววันนี้อาเซียนก็จะเดินคู่ขนานไปกับรัสเซียด้วย

0: การประชุมสำคัญสำคัญอะไรที่มันจะกระทบต่อทิศทางของอาเซียนกับรัสเซียหรือว่าไทยกับรัสเซียบ้างไหมครับท่านโฆษก
1: มันมี4ฉบับด้วยกันนะคะก็ต้องเรียนอาจารย์และท่านผู้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าโดยธรรมเนียมปฏิบัติเวลาที่มีการประชุมกันในระดับผู้นำเขาก็จะไม่พูดกันเฉยๆมันต้องมีการลงนามความร่วมมือเพื่อจะเน้นย้ำว่าสิ่งที่พูดในวันนี้ไม่ใช่แค่พูดนะเราจะไปขับเคลื่อนกันต่อดังนั้น4ฉบับที่มีการลงนามในอันนี้ก็คือปฏิญญาคาซาคศ2026อาเซียนรัสเซียนะคะชื่อยาวนิดนึงนะคะอาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปี ร่วมกันก็คือระบุว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งพอมันแยกเป็นเอกสารอื่นๆก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีพลังงานเรื่องของก๊าซน้ำมันรวมไปถึงปุ๋ยด้วยซึ่งท่านนายกก็ได้ใช้เวทีนี้คุยว่าเราอยากที่จะซื้อก๊าซเพิ่มปุ๋ยเพิ่มนะคะเอกสารอีก2ฉบับค่ะก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและอีกเอกสารนึงก็จะเป็นเรื่องของแอคชั่นแพลนนะคะว่าเราจะดำเนินการอะไรบ้างซึ่งมันก็จะเป็นแผนดำเนินการที่ครอบคลุมในการปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียปีคศ2026ถึงปี2030เลยค่ะ
0: ครับวันนี้เราก็เจาะลึกมากนิดนึงนะครับในเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานในสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกได้เล่าให้พวกเราฟังก็ถือว่ามีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จริงๆนะครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์นี้ก็เสียดายจังเลยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับสัปดาห์หน้าท่านโฆษกก็คงจะมีเรื่องสำคัญสำคัญโดยเฉพาะผลกระทบเรื่องของสิ่งที่เรียกกันว่าซูเปอร์เอลนิโญซึ่งบอกว่าจะกระทบต่อวิกฤตน้ำในประเทศของเราด้วยนะครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีการเตรียมการรับมือไปก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องของภูมิอากาศน้ำฝนเนี่ยมันสามารถคาดการได้ล่วงหน้าด้วยเทคโนโลยีอันนี้นะคะหน่วยงานของรัฐบาลก็บูรณาการการทำงานเราจะไม่ต่างคนต่างทำเรียนอาจารย์นิดนึงนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า10หน่วยงานนะคะที่ผ่านมาก็ทุกคนเก่งหมดแต่ไม่ได้เก่งด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ในภายใต้รัฐบาลวิธีการทำงานต้องปรับเรื่องน้ำต้องมาคุยให้เคลียร์บูรณาการการทำงานค่ะ
0: ครับจะเคลียร์ยังไงต้องรอติดตามในสัปดาห์หน้านะครับคุยให้เคลียร์กับโฆษกสำหรับเช้าวันเสาร์ที่20มิถุนายนเช้านี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามรายการของเราได้นะครับทาง FM 92.5 และทางเพจไทยคู่ฟ้ามีข้อคิดข้อแนะเสนอแนะอะไรนะครับก็แจ้งเรามาได้นะครับจะได้จัดรายการให้ถูกใจกับคุณผู้ฟังต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นคือสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมอย่าปล่อยผ่านด้วยคำว่าลืมตามวัยสังเกตเร็วดูแลได้ไวเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ ในพระเมตตาที่

0: พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติสมัยเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

ี่ยวกับการไก่เกี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทในทางอาญานะครับประมวลกฎหมายอาญาเราสามารถแบ่งความผิดออกเป็น2ประเภทหลักๆได้ครับคือความผิดอันยอมความได้และก็ความผิดอันยอมความไม่ได้นะครับสำหรับความผิดอันยอมความได้เนี่ยในกรณีที่ผู้เสียหายและก็ผู้ต้องหาเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันแล้วผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์สิทธิในการดำเนินคดีอาญาก็จะระงับสิ้นไปนะครับต่อมามีพระราชบัญญัติการไก่เกี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562ประกาศใช้บังคับซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้ความผิดอาญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายอาญาที่เป็นความผิดอันยอมความไม่ได้เนี่ยสามารถที่จะทำการไก่เกี่ยหรือว่าเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันได้ระหว่างคู่กรณีนะครับยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา300ปกติแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้นะครับแต่ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้คู่กรณีสามารถเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันแล้วทำบันทึกข้อตกลงการไก่เกี่ยส่งให้พนักงานสอบสวนนะครับเมื่อพนักงานสอบสวนนำบันทึกข้อตกลงการไก่เกี่ยรวบรวมเป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการพนักงานอัยการก็มีอำนาจในการสั่งยุติการดำเนินคดีอาญากับผู้ต้องหาได้ครับข้อดีของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือว่าความผิดอันยอมความไม่ได้ที่ไม่สามารถเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันได้ตามปกติทั่วไปนะครับเมื่อคู่กรณีทำการเจรจาตกลงไก่เกี่ยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แล้วเนี่ยผู้เสียหายเขาก็มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาความเสียหายได้เร็วขึ้นนะครับส่วนตัวผู้ต้องหาเขาก็มีโอกาสแก้ไขในสิ่งที่เขาได้กระทำผิดไปแล้วก็แสดงจิตนาในการเยียวยาความเสียหายกับผู้เสียหายได้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีครับส่วนท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการไก่เกี่ยข้อพิพาทนะครับท่านสามารถสอบถามไปยังพนักงานสอบสวนที่ในท้องที่ที่เหตุเกิดได้นะครับหรือว่าจะสอบถามไปยังพนักงานอัยการหรือว่าสำนักงานอัยการที่อยู่ในพื้นที่ของท่านได้ต่อไปครับ

ีปัญหาที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับในเรื่องการจับกุมผู้กระทำความผิดนะครับโดยเฉพาะคำถามที่ว่าทำไมบางครั้งเราเห็นคนที่กระทำความผิดเดินอยู่ตามตลาดเดินอยู่ตามท้องถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมจับพอเราไปถามว่าทำไมไม่จับก็บอกว่าจะต้องขอหมายศาลก่อนจึงจะจับได้ทั้งที่มีประชาชนหลายๆคนยืนยันว่าคนนี้แหละเป็นคนทำผิดท่านต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งกฎหมายให้อำนาจในการจับกุมผู้กระทำความผิดอยู่แล้วแต่จะไปจับสุ่ม 4 สุ่ม 5 ไม่ได้ยังไงการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันซึ่งในการจับกุมผู้กระทำความผิดนั้นถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าสิทธิในร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลนะครับจะต้องได้รับความคุ้มครองการจะจับคุมบุคคลใดไปคุมขังจะกระทําได้จะต้องมีหมายศาลหรือกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้นเห็นไหมครับแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแล้วข้อยกเว้นที่ว่าไม่ต้องมีหมายจับทำยังไงได้นะครับหนึ่งก็คือเป็นความผิดซึ่งหน้าอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าพบเห็นคนใดคนหนึ่งกำลังกระทำความผิดนะครับก็สามารถจับได้เลยนะครับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดและกำลังจะหลบหนีโดยมีอาวุธหรือมีสภาพร่างกายที่ยืนยันได้ว่าเขากระทำความผิดมาแล้วสดๆอย่างเช่นเห็นคนคนหนึ่งนะครับถือปืนวิ่งไปตามท้องถนนในลักษณะที่หลบหนีหรือกำลังจะไล่ไปทำร้ายใครคนใดคนหนึ่งหรือถือมีดและก็มีสะเก็ดเลือดหรือรอยคราบเลือดตามเนื้อตัวตามร่างกายก็เชื่อได้ว่าบุคคลนี้ทำความผิดและกำลังจะหลบหนีก็ไม่ต้องใช้หมายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอทำความเข้าใจกับพี่น้องทุกท่านที่สงสัยว่าทำไมตำรวจชอบอ้างว่ารอหมายจับก่อนจึงจะจับตัวได้เพราะแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องดำเนินการดำเนินงานภายใต้กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นนิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมที่จะจับกุมผู้กระทำความผิดทุกคนให้ทุกท่านอยู่แล้วแต่รบกวนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องเหมือนที่ทุกท่านทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันครับ

0: ญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Food เลือกกรุงเทพในแบบ

การอยู่ร่วมกันในชุมชนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในหลายครั้งเราคาดหวังที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านเป็นไปด้วยดีแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่มักจะเกิดการกระทบกระทั่งหรือบาดหมางกันโดยเฉพาะในเรื่องของต้นไม้รุกล้ำหรือกรณีที่รากไม้ชอนชัยทำให้เกิดการซุดของกำแพงหรือผนังบ้านจึงเป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญอาจจะต้องรู้ถึงวิธีการจัดการปัญหาเพื่อจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอันดับแรกกรณีที่กิ่งไม้รุกล้ำเข้ามาในบ้านของเราสิ่งแรกที่เราจะต้องดำเนินการคือเราจะต้องแจ้งให้กับเจ้าของต้นไม้ที่ปลูกรุกล้ำเข้ามานั้นตัดกิ่งในส่วนที่ล้ำเข้ามาหากเขาไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่เรากำหนดเอาไว้เรามีสิทธิ์ที่จะตัดกิ่งไม้นั้นได้เองแต่ต้องจำไว้อย่างนะคะเราไม่สามารถที่จะตัดโดยพละการหรือโดยถือวิสาสะได้เพราะมันจะทำให้เรามีความรับผิดทางละเมิดซึ่งเป็นความรับผิดในทางแพ่งและนอกจากนั้นยังเป็นการกระทำความผิดทางอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์อีกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดวิธีการและลำดับการจัดการเอาไว้แล้วท่านจะต้องดำเนินการตามลำดับคือแจ้งให้เขาตัดภายในระยะเวลาก่อนหากเขาไม่ตัดเราถึงจะตัดได้นอกจากนี้ในกรณีที่รากไม้รุกล้ำชอนชัยกำแพงบ้านหรือผนังบ้านซึ่งทำให้เกิดการแตกร้าวหรือเสียหายในส่วนนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดให้เจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายสามารถตัดรากไม้นั้นได้เองโดยที่ไม่ต้องแจ้งกับเจ้าของต้นไม้ก่อนเนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากและเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้านถึงแม้จะมีข้อกฎหมายกำหนดในการรักษาสิทธิ์และหน้าที่ของเราเอาไว้แต่การพูดจาอาจจะต้องใช้ลักษณะการประนีประนอมพูดกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าลืมว่าเพื่อนบ้านคือบุคคลที่เราจะต้องอยู่พึ่งพาอาศัยกันไปอีกนานไม่ใช่แค่อยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันเท่านั้นค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีเสด็จพัดมหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสุรพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันกั

พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

าวมาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

การออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือน
6: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ21จังหวัดพบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยมีความชุกชุมแตกต่างกันจึงได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเพื่อจำกัดพื้นที่ก่อนดำเนินการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากได้แก่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งเนื่องจากมีเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวและเผยแพร่คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาทนำไปใช้วางแผนกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปโดยตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
7: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยเทศบาลนครหัวหินได้ขุดลอกแนวท่อระบายน้ำภายในซอยหัวหิน102และคลองพระราชดำริโซนใต้ตั้งแต่บ่อนไก่ถึงสะพานหน้าวัดเขาลั่นทมระยะทาง 5.7 กิโลเมตรนอกจากนี้จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ50ล้านบาทจากมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการขุดขยายสระน้ำ ภายในสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อรองรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟซึ่งมักประสบปัญหาเมื่อมีฝนตกสะสมเกิน90มิลลิเมตรทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่พร้อมเตรียมแผนสำรองกรณีเส้นทางสายหลักถูกตัดขาดเพื่อไม่ให้กระทบการเดินทางขึ้นล่อง14จังหวัดภาคใต้โดยอำเภอหัวหินมีศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนภายในวันพรุ่งนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนระวังภัยมิจฉาชีพหลอกลงทะเบียน
8: นางนิพาพันธ์เหล่าแคร์คลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นครบถ้วนแล้วและขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนเร่งลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ภาครัฐจัดสรรให้พร้อมกันนี้ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสหลอกลวงรับลงทะเบียนเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือส่งลิงก์ปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการวงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: ของซีวิทเดอร์ทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ. 1186เว็บไซต์ oic.or.th Line Official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอค่ะ
3: พอ

่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุจารีนนทโคตรนะคะเป็นนักวิชาการเกษตรจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็วันนี้ทางการยางจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มาเล่าสู่พี่น้องฟังนะคะในรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอนะคะวันนี้เรามีข่าวมาเล่าให้พี่น้องฟังเยอะเลยเนาะในเรื่องแรกนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะเริ่มเปิดกรีดกันแล้วนะคะก็ในการเปิดกรีดของชาวสวนยางเราในช่วงนี้ค่ะก็คือวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพเนาะก็คือยางก้อนถ้วยคุณภาพของเกษตรกรเราช่วงนี้ค่ะนั้นยางพาราโลมีราคาที่ค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นแล้วในช่วงนี้นะคะทีนี้ในการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพสิ่งที่ควรจะคำนึงมากที่สุดในช่วงนี้ก็คือการใช้กรดทีนี้ในกรดของบ้านเราเนี่ยค่ะก็จะมีหลากหลายกรดเลยทั้งกรดฟอร์มิกกรดซัลฟิวริกใดๆก็ตามนะคะทีนี้ทางการยางเราก็จะมาบอกให้พี่น้องได้ฟังว่ากฎที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วยนะคะก็คือกฎฟอร์มิกกฎฟอร์มิกก็คือเหมือนที่บ้านเราเรียกว่ากฎมดนะคะทีนี้กฎฟอร์มิกดีอย่างไรต่อการผลิตยางก้อนถ้วยก็คือกฎฟอร์มิกเนี่ยเป็นกฎอินทรีย์กฎอินทรีย์ก็คือเป็นกฎที่จากธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาตินะคะปลอดภัยต่อพี่น้องเกษตรกรเองปลอดภัยต่อทางผู้ผลิตนะคะทีนี้กฎฟอร์มิกเนี่ยนอกจากจะปลอดภัยต่อเราแล้วก็จะปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะโดยกฎฟอร์มิกเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการจับตัวในการเป็นยางก้อนถ้วยค่ะก็คือไม่เกิน1ชั่วโมงประมาณ45นาทีทีนี้ลักษณะของยางก้อนถ้วยที่ได้อ่ะค่ะยางก้อนถ้วยก็จะมีความยืดหยุ่นดีมีสีนวลสวยนะคะทีนี้เหมาะกับการผลิตในการไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราในทุกชนิดเลยทีนี้ในปัจจุบันนี้ค่ะก็คือเกษตรกรนอกจากการใช้กรดฟอร์มิกแล้วบางกลุ่มบางรายก็ยังมีการใช้กรดซัลฟิวริกอยู่ทีนี้กรดซัลฟิวริกทางการยางไม่สนับสนุนอย่างไรเนื่องจากว่ากรดซัลฟิวริกเนี่ยเป็นกรดอนินทรีย์กรดอนินทรีย์เนี่ยเป็นกรดจัดอยู่ในกลุ่มกรดอนินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรเองต่อผู้ใช้งานหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรในโรงงานนอกจากนี้ก็คือกรดซัลฟิวริกนะคะมันจะทำให้เกิดสารตกค้างที่อยู่ในยางก้อนถ้วยมันจะมีตะกอนต่างๆแล้วก็การที่เป็นกรดอันตรายนะคะทีนี้ก็จะมีส่งผลต่อปริมาณเปอร์เซ็นต์ DRC ของยางก้อนถ้วยด้วยถ้าเกิดปริมาณเปอร์เซ็นต์ของ DRC ของยางก้อนถ้วยต่ำเนี่ยค่ะราคาที่ทางบริษัทจะรับซื้อหรือทางตลาดรับซื้อเนี่ยมันก็จะมีราคาที่ลดลงนะคะตามปริมาณคุณภาพ DRC ของเกษตรกรทีนี้การกดซัลฟิวริกที่เกษตรกรใช้เนี่ยค่ะทีเนี้ยมันก็จะมีความชื้นสูงก็เลยจะทำให้แบบเกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรได้ง่ายอะค่ะทางการยางก็เลยจะประชาสัมพันธ์ว่าควรใช้กดฟอร์มิกก็จะดีที่สุดนะคะในการเปิดกรีดยางพาราสำหรับเกษตรกรที่ผลิตยางก้อนถ้วยในช่วงนี้เนาะทีนี้ในส่วนของยางแผ่นลมควันนะคะช่วงนี้ยางแผ่นลมควันตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ80กว่าบาทเลยนะคะก็ยางแผ่นลมควันก็จะสามารถก็จะมีหน่วยรับซื้อในโซนของอำเภอบ้านกวดก็จะมีทางบริษัทที่รับซื้ออยู่นะคะก็เกษตรกรก็สามารถรวมกลุ่มแล้วก็สามารถนำไปขายรวมกลุ่มกันขายเพื่อที่จะง่ายต่อการซื้อขายเนาะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ในการเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องกฎฟอร์มิกอีกสักนิดหนึ่งกฎฟอร์มิกเนี่ยจริงๆแล้วทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยค่ะก็จะมีหลักสูตรการอบรมการใช้กฎฟอร์มิกที่ถูกต้องทีนี้เกษตรกรจากที่เราไปอบรมเกษตรกรในหลายพื้นที่เนาะเกษตรกรก็จะบอกว่าไม่อยากใช้กฎฟอร์มิกเลยเพราะว่าตัวช้าแข็งตัวช้าเป็นก้อนช้าจริงๆแล้วถ้าเราผสมในอัตราส่วนที่ถูกต้องอะค่ะการผสมกรดฟอร์มิกการเจือจางกรดฟอร์มิกในเปอร์เซ็นต์ที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้กรดฟอร์มิกอะจับตัวยางก้อนถ้วยได้เร็วไม่ต่างกับกรดซัลฟิวริกหรือกรดอื่นๆเลยนะคะทีเนี้ย
ถ้าเกษตรกรสนใจจริงๆเรามีหลักสูตรอบรมเกษตรกรสามารถแจ้งมาที่การยางของเราได้ค่ะว่าเกษตรกรอยากจะสนใจมาอบรมทางหลักสูตรแล้วก็จะมีไปอบรมให้เกษตรกรถึงพื้นที่ในหมู่บ้านของเกษตรกรเลยนะคะแล้วก็เป็นหลักสูตรที่อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็จะบอกเกษตรกรสอนเกษตรกรได้ว่าการผสมกรดฟอร์มิกที่ถูกต้องทำอย่างไรได้บ้างเป็นวิธีอย่างง่ายเลยค่ะแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเกษตรกรเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าหลักสูตรที่ทางการยางมีหลักสูตรต่างๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในช่วงหน้าค่ะ

ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าหลักสูตรที่เราจะทำการอบรมค่ะในเดือนถัดไปในปีถัดไปนะคะมีหลักสูตรอะไรบ้างนะคะอย่างที่กล่าวเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเรามีหลักสูตรในเรื่องของการทำกรดฟอร์มิกคุณภาพนะคะการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพจากกรดฟอร์มิกเนาะแล้วก็หลักสูตรที่2เรามีหลักสูตรการกรีดยางอย่างถูกวิธีนะคะการที่เราจะได้น้ำยางเยอะได้น้ำยางคุณภาพต้นยางไม่เสียหายนะคะเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะเรามีการสอนการกรีดยางที่ถูกต้องนะคะทีนี้ถ้าเกิดเกษตรกรสนใจอยากจะแบบว่าเข้าอบรมกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถแจ้งได้หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือว่ามีคนงานที่อยู่ในสวนอยากจะให้มาฝึกกรีดยางเพื่อให้ต้นยางพารานะคะไม่ได้รับความเสียหายเนี่ยก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยก็คือเป็นหลักสูตรการกรีดยางอย่างถูกวิธีค่ะต่อไปจะเป็นหลักสูตรการปรับปรุงการกรีดยางการปรับปรุงการกรีดยางนี่ก็คือนอกจากเราจะสอนการกรีดยางอย่างถูกวิธีแล้วเนี่ยมันเราก็จะมีการสอนเทคนิคต่างๆในการกรีดยางไม่ว่าจะเป็นการกรีดยางหน้าสูงสำหรับต้นยางที่อายุเยอะใกล้จะโค่นต้นยางแล้วนะคะก็มีหลักสูตรนี้นะคะต่อไปเป็นหลักสูตรปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินในสวนยางพารานะคะนอกจากการที่เราจะได้น้ำยางพาราที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยการใส่ปุ๋ยก็คือสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะให้น้ำยางออกได้เยอะมีคุณภาพต้นไม่โซมไม่เสียหายใส่ปุ๋ยอย่างไรเพื่อให้ลดต้นทุนเกษตรกรไม่ให้ต้นทุนเกษตรกรในการทำสวนเนี่ยสูงมากกว่าราคาขายมากกว่าราคารับซื้ออย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะต่อไปจะเป็นในหลักสูตรของโรคและศัตรูยางทั้งที่กล่าวมาเนี้ยค่ะต้นยางพารานอกจากเขาจะให้ผลผลิตเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะเฝ้าระวังก็คือในเรื่องของโรคและศัตรูยางเนาะก็คือในโรคและศัตรูยางในโซนภาคอีสานตอนล่างเราหรืออีสานใต้ของเรานะคะก็จะมีโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราอันนี้มีเริ่มเกิดขึ้นบ้างแล้วนะคะในโซนภาคอีสานตอนล่างของเรานะคะหลักสูตรนี้ก็จะเป็นสามารถจะให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ในเรื่องของโรคของยางพาราต่างๆหรือแม้กระทั่งโรคใบจุดกลมที่จะเริ่มระบาดในช่วงหน้าฝนนี้นะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าโรคใบจุดกลมเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็เกษตรกรควรเฝ้าระวังอย่างไรเนาะทีนี้ในหลักสูตรถัดไปจะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพาราด้วยระบบเจาะร่วมกับฮอร์โมนเอทิลีนฮอร์โมนเอทิลีนคืออะไรฮอร์โมนเอทิลีนก็คือเป็นฮอร์โมนธรรมชาติตัวหนึ่งที่อยู่ในต้นพืชต้นไม้หรือผลไม้หรือผักผลไม้ก็จะมีฮอร์โมนเอทิลีนอยู่เพื่อให้เกิดการสุกแก่หรือเพื่อให้น้ำยางมันไหลดีการที่เราเทคฮอร์โมนเอทิลีนขึ้นไปก็คือจะใช้กับกลุ่มแปลงยางเกษตรกรที่ไม่สะดวกในการกรีดยางหรือกรีดยางไม่เก่งกรีดยางแล้วต้นยางเสียหายหน้ายางตายอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราสามารถใช้เทคโนโลยีการเจาะร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนเนี่ยในต้นยางได้เพื่อกระตุ้นให้ต้นยางเนี่ยมีปริมาณน้ำยางที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการเราเอาฮอร์โมนเข้าไปกระตุ้นต้นยางเนี่ยค่ะสิ่งที่ต้องพึงระวังเลยก็คือส่วนยางจะต้องมีน้ำให้เพียงพอสำหรับต้นยางในช่วงทั้งหมดทั้งฤดูกาลนะคะของการกรีดยางเนื่องจากว่าการที่เรากระตุ้นไปให้ต้นยางเกิดน้ำยางมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีการลดน้ำใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงเขานะคะเพื่อไม่ให้เกิดหน้ายางตายหรือหน้ายางแห้งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนก็คือโดยส่วนใหญ่เกษตรกรก็อยากจะใช้ในส่วนของแปลงที่กรีดไม่ค่อยออกแล้วใกล้จะโค่นต้นยางแล้วนะคะแล้วก็ไม่เหลือหน้ายางเพียงพอสำหรับที่จะแบบกรีดแล้วก็สามารถลองมาศึกษาได้ค่ะเข้าร่วมอบรมแล้วก็รับความรู้ในเรื่องของการใช้เอทิลีนตรงนี้ไปเนาะหลักสูตรสุดท้ายจะเป็นหลักสูตรผ้าเคลือบยางพาราเพื่อการเกษตรค่ะผ้าเคลือบยางพาราเพื่อการเกษตรเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่เราแอพพลายเราประยุกต์ใช้ในส่วนยางที่
สร้างมูลค่าเพิ่มสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างอาชีพนอกเหนือจากการกรีดยางพาราได้โดยใช้พื้นที่สวนยางพาราเหมือนเดิมก็คือเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราค่ะก็คือในสามารถแบบว่าใช้ผ้าเคลือบยางพาราที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีจากน้ำยางพาราของเรามาทำเป็นผ้าเคลือบผ้าเคลือบมีประโยชน์อย่างไรก็คือสามารถมาทำเป็นบ่อปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยได้นะคะก็คือตอนนี้เรามีการส่งเสริมให้กับเกษตรกรในโซนพื้นที่ของอำเภอบ้านกวดอำเภอประโคนชัยนะคะที่เขาได้นำผ้าเคลือบยางพาราเนี่ยไปทำเป็นบ่อปลาเลี้ยงปลาซึ่งเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเพิ่มเติมนอกเหนือจากการกรีดยางพารานะคะนอกจากนี้ในส่วนของหลักสูตรผ้าเคลือบยางแล้วเราก็จะมีการสอนการทำถุงมือผ้าเคลือบยางพารานะคะถุงมือผ้าเคลือบยางพาราก็คือเกิดจากการนำถุงมือผ้าไปเคลือบกับน้ำยางพาราของเราเนาะที่เรากรีดที่เป็นproductของยางพาราค่ะก็คือก็จะเป็นการสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรได้อีกทางนึงข้อดีของถุงมือผ้าเคลือบยางพารานะคะเราก็จะเห็นได้ในท้องตลาดทั่วไปเนาะว่าในด้านที่เขาเคลือบยางพาราค่ะในการหยิบจับมีดถอนหญ้าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่บาดมือไม่แทงเข้าไปในถุงมือเพราะว่าน้ำยางพาราเราค่ะที่เคลือบไว้ก็จะมีความหนามีความยืดหยุ่นอะไรเงี้ยค่ะโปรเทคมือเราได้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะโดนมือเราอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถป้องกันได้ในหลักสูตรผ้าเคลือบยางพารานอกเหนือจากนี้หากเกษตรกรยังไม่สะดวกมาอบรมจริงๆแล้วในการออกหน่วยพอ.อสว.ตามพื้นที่อำเภอต่างๆตำบลต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์เราค่ะแล้วก็ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ที่จัดในทุกๆเดือนเนาะที่ในแต่ละอำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะทางการยางจังหวัดทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์เราก็ไปออกหน่วยเหมือนกันแล้วเราก็สอนเกษตรกรในเรื่องของการทำถุงมือผ้าเคลือบยางพาราด้วยนะคะก็ถ้ามีการประกาศข่าวสารในเรื่องของการออกหน่วยพอ.อสว.คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ก็เรียนเชิญเกษตรกรทุกท่านหรือประชาชนทั่วไปก็คือสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้แล้วก็รับถุงมือผ้าเคลือบยางพาราฟรีกลับบ้านไปได้เลยนะคะอันนี้คือหลักสูตรทั้งหมดของเราค่ะเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่าในเรื่องของโรคใบสุดกลมแล้วก็เดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางแล้วก็สวัสดิการที่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับกับทางการยางค่ะ

0: ค่ะในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์นะคะให้เกษตรกรเฝ้าระวังนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนเนาะในโรคที่สำคัญของยางพาราค่ะในช่วงฤดูฝนก็คือโรคใบจุดกลมนะคะโรคใบจุดกลมเนี่ยจะเกิดขึ้นในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงนะคะเช่นในช่วงที่เกษตรกรต้องระวังก็คือในช่วงที่มีฝนตกชุกเกินกว่า3วันนะคะไม่มีแดดเลยนะคะอากาศชื้นมากนะคะแล้วก็อุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยประมาณ25องศาเนี่ยจะเป็นช่วงที่โรคใบจุดกลมระบาดนะคะลักษณะของโรคใบจุดกลมนะคะก็จะเป็นในใบของยางพาราค่ะจะเป็นจุดสีน้ำตาลแล้วก็ล้อมรอบเป็นสีเหลืองเป็นวงกลมกระจายอยู่ทั่วใบยางพารานะคะทีนี้จะส่งผลเสียต่อต้นยางพาราอย่างไรก็คือต้นยางพาราค่ะก็จะสังเคราะห์แสงได้น้อยสร้างอาหารได้น้อยนะคะในช่วงที่เกษตรกรเปิดกีดนี้น้ำยางก็จะออกน้อยออกลดลงนะคะทีนี้แนวทางการป้องกันนะคะก็คือหากอยู่ในช่วงนี้นะคะเกษตรกรก็คือสามารถซื้อพวกสารกำจัดเชื้อรานะคะได้เช่นพวกคาร์เบนเดอร์ซีมหรือทีโบนาโซนนะคะเมื่อฝนหยุดฉีดพ่นเมื่อฝนหยุดนะคะหรือมีช่องที่แบบอากาศเริ่มเปิดแล้วอย่างเงี้ยนะคะเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อราที่จะก่อให้เกิดโรคใบจุดกลมนี้นะคะทีนี้หากมีการระบาดมากส่งผลกระทบรุนแรงนะคะก็ในการเกิดโรคต่างๆแบบเนี้ยค่ะที่ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างเนาะก็สามารถแจ้งเข้ามาที่การยางเพื่อรับสวัสดิการได้เลยแต่ที่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนกับทางการยางแห่งประเทศไทยด้วยค่ะทีนี้สิทธิสวัสดิการนอกจากในเรื่องของการระบาดโรคมีหรือเรื่องอื่นๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะการที่เกษตรกรนะคะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราอยู่แล้วนะคะให้นำแปลงนั้นๆเนี่ยมาขึ้นทะเบียนกับการยางได้เลยเพื่อรักษาสิทธิสวัสดิการตัวเองเนาะก็คืออย่างแรกเลยก็คือในกรณีที่เกษตรกรเองเนี่ยเสียชีวิตนะคะทางการยางเนี่ยก็คือจะมีสวัสดิการให้รายละ 30,000 บาทนะคะโดยให้ญาติพี่น้องคนในครอบครัวเนี่ยมายื่นคำร้องขอรับเงินตรงนี้ได้นะคะภายใน90 วันหลังจากที่เกษตรกรเสียชีวิตเนาะอันนี้คือสวัสดิการเรื่องที่1สวัสดิการเรื่องที่2นะคะก็คือในเรื่องของกรณีสวนยางประสบภัยสวนยางประสบภัยก็จะได้แก่อุทกภัยต่างๆนะคะภัยน้ำท่วมเนาะวาตภัยพายุลมแรงที่ทำให้เกิดต้นยางโค่นหักนะคะภัยแล้งก็สามารถมาแจ้งกับทางการยางได้นะคะว่าภัยแล้งไม่มีน้ำใบร่วงหมดเลยไม่สามารถกรีดยางได้นะคะอันที่4ฮอตฮิตมากในเรื่องของอัคคีภัยไฟไหม้ต่างๆนะคะเพราะว่าในโซนจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยถ้าอยู่ส่วนยางที่อยู่ใกล้แปลงอื่นๆหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากอัคคีภัยไฟไหม้ต่างๆก็สามารถมาขึ้นทะเบียนกับการยางเพื่อรับสิทธิสวัสดิการตรงนี้ได้นะคะนอกจากนี้ก็จะยังมีภัยพิบัติแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มเนี่ยก็สามารถมารับได้แล้วก็ในส่วนของโรคการระบาดของโรคและศัตรูพืชที่กล่าวไปโดยเราจะช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีสวนยางประสบภัยเนี่ยรายละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปีโดยมาแจ้งภายใน30วันหลังจากที่ได้รับความเสียหายนะคะทางเจ้าหน้าที่ของทางการยางก็จะลงไปตรวจแปลงดูว่าเสียหายอย่างไรมีพื้นที่เสียหายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ตีเป็นไร่ค่ะเราตีเป็นจำนวนเงินให้ว่าได้รายละไม่เกิน 3,000 บาทต่อปีนะคะอันนี้ในกรณีของสวนยางประสบภัยเนาะต่อมาเป็นในเรื่องของสวัสดิการการกู้ยืมค่ะสุดท้ายเป็นการกู้ยืมนะคะก็จะได้กู้ได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาทค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะก็จะมาเล่าข่าวให้ฟังอีกในอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ
1: กับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าโชว์ศักยภาพไทยบนเวทีประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตา มิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าโชว์ศักยภาพไทยบนเวทีประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ130ปีในปีหน้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการเดินทางของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียทั้งในด้านทำเลที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารโดยเน้นย้ำว่าแม้หลายประเทศจะมีทรัพยากรน้ำมันแต่จุดแข็งที่สำคัญของไทยคือความหลากหลายทางชีวภาพและศักยภาพทางการเกษตรที่แข็งแกร่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียโดยประกาศพร้อมเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมีสมาชิก5ประเทศพร้อมทั้งผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีในปีหน้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เขตห้วยขวางติดตามสถานการณ์ร่วมแก้ปัญหาธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
6: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐสภาผู้แทนราษฎรนำกำลังลงพื้นที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบปัญหาการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีรวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยจากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นพบข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน112รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้ส่งรายชื่อนิติบุคคลในกลุ่มเสี่ยงจำนวน53รายให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจบริหารค้าปลีกค้าส่งและอสังหาริมทรัพย์หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเพื่อสร้างระบบการค้าที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดตากบูรณาการกำลังจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าและเฮโรอีนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
7: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางที่4ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 44ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิ๊กวินอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มชายไทยอายุ27ปีชาวตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่ยาบ้าจำนวน124เม็ดและเฮโรอีนจำนวน7หลอดน้ำหนักรวม 4.68 กรัมโดยสามารถจับกลุ่มได้บริเวณบ้านพักพื้นที่หมู่ที่5ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIVผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 MHz ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากที่ไปก็จะได้ฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 MHz และติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำเสนอมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ท่านฟังกันนะคะช่วงนี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะก็คุณฟังสามารถติดตามรับฟังนะคะรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้ค่ะทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นโดยประมาณถึง11นาฬิกาค่ะมาติดตามข่าวสารที่ช่วงนี้กับครม.ได้มีการเห็นชอบค่ะขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี2570นะคะอำนวยความสะดวกลดต้นทุนภาคธุรกิจค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้เห็นชอบหลักการร่างกฎหมายรวม2ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอค่ะเพื่อขยายระยะเวลามาตรการภาษีส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งจากเดิมบอกว่าที่สิ้นสุดนะเมื่อวันที่31ธันวาคม2568นะคะก็ออกไปเลยค่ะจนถึงวันที่31ธันวาคม2570นะคะเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนะคะลดภาระต้นทุนผู้ประกอบการแล้วก็ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นมาในเรื่องของการบริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลท่านก็มีการพูดนะว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยประกอบไปด้วยการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนและการใช้บริการระบบ e-tech invoice and e-receive แล้วก็ e-wiz holding tech ค่ะโดยบริษัทหรือว่าห้างส่วนนิติบุคคลสามารถที่จะนำรายจ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลเงินได้นิติบุคคลได้นะคะเป็นจำนวน2เท่าของรายจ่ายจริงนะคะในส่วนของการลงทุนระบบซอฟต์แวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะค่าบริการจากผู้ให้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนะคะที่ต้องจ่ายให้แก่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสพทอค่ะเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ความน่าเชื่อถือของระบบดิจิทัลภาครัฐนะคะทีนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็ยังมีการได้เห็นชอบกับการขยายมาตรการลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายผ่านระบบ e-withholding tax นะต่อไปค่ะจนถึงสิ้นปี2570นะคะโดยลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายจากเดิมค่ะร้อยละ5ร้อยละ3และร้อยละ2นะคะเหลือเพียงร้อยละ1ค่ะสำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอย่างเช่นค่าเช่าค่าในหน้าค่าลิขสิทธิ์ค่าจ้างทำของค่าบริการแล้วก็วิชาชีพอิสระนะคะก็

ช่วยในเรื่องการเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ลดภาระด้านเอกสารในการดำเนินงานนะคะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลท่านก็มีการบอกอีกนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยกรมสรรพากรเนี่ยได้มีการเปิดโอกาสให้ทางภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้ให้บริการจัดทำแล้วก็นำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะมากขึ้นโดยปัจจุบันเนี่ยบอกว่ามีผู้ให้บริการระบบ e-tech invoice and e-receipt แล้วเนี่ย23รายนะคะผู้ให้บริการ e-filling 1รายค่ะแล้วก็ผู้ให้บริการ e-stamp duty 5รายนะซึ่งก็จะช่วยในความสะดวกค่ะให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อาจจะมีข้อจำกัดในการที่จะพัฒนาระบบดิจิทัลด้วยตนเองนะคะทั้งนี้ค่ะกระทรวงการคลังเองนี่ก็คาดการไว้ว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยจะทำให้รัฐนั้นสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้ที่ถูกคนประมาณนะคะ66ล้านบาทตลอดระยะเวลา2ปีค่ะแต่ก็จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับทางภาคธุรกิจผ่านมาตรการ eWithโฮลดิ้งเทคจะได้ประมาณ 27,000 ล้านบาทต่อปีนะคะพร้อมทั้งลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มความสะดวกในการเสียภาษีส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ลดการใช้กระดาษแล้วก็เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการที่จะแข่งขันกับประเทศของประเทศในระยะยาวด้วยนะคะรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญนะคะกับการที่จะพัฒนาระบบราชการและภาคธุรกิจสู่ดิจิทัลอย่างครบวงจรเลยนะคะการขยายมาตรการภาษีครั้งนี้ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการทุกขนาดเลยค่ะเข้าถึงเทคโนโลยีด้านภาษีได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจค่ะแล้วก็สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะคะทางด้านของนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ค่ะอธิบดีกรมสรรพากรก็บอกนะคะว่ามาตรการภาษีดังกล่าวเนี่ยจะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ลดภาระในการที่จะจัดทำแล้วก็การจัดเก็บเอกสารรวมทั้งในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีให้แก่ภาคธุรกิจค่ะแล้วก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการสนใจเป็นเขาเรียกว่าservice providerหรือว่าผู้ให้บริการนะคะจัดทำแล้วก็นำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะให้แก่ผู้ที่ใช้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรเพิ่มมากขึ้นนะคะอีกทั้งยังช่วยเพิ่มกระแสเงินสดให้แก่ภาคธุรกิจนะคะซึ่งก็จะเป็นเม็ดเงินค่ะที่จะหมุนเวียนเพิ่มมูลค่าให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไปนะดังนั้นเนี่ยถ้ามีข้อสงสัยนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศนะคะหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากรนะคะ RDIntelligent Center นะโทรค่ะ1161นะคะที่เป็นเรื่องราวข่าวสารแรกที่นำมาฝากกันกับครม.นะคะมาติดตามอีกหนึ่งข่าวกับครม.ได้มีการเห็นชอบในเรื่องของกรอบหารือไทยรัสเซียฉบับใหม่5ปีเนี่ยแล้วก็ผลลัพธ์ประชุมอาเซียนรัสเซียระดับความร่วมมือต่อเนื่องค่ะซึ่งเรื่องนี้นางสาวเรดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีการเปิดเผยว่าการรัฐมนตรีก็เห็นชอบในเรื่องของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษค่ะจำนวน4ฉบับนะคะซึ่งผู้นำอาเซียนก็จะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะคะวันที่18มิถุนายน2569เพื่อเป็นการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะยาวค่ะซึ่งรองโฆษกรัฐบาลก็ยังบอกนะคะว่าเอกสารทั้ง4ฉบับนั้นก็จะประกอบด้วย1ร่างปฏิญญาคาซานคริสต์ศักราช2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันค่ะซึ่งยืนยันจินตนาดมเนี่ยร่วมในการที่จะส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพแล้วก็ความร่วมมือในประเด็นสำคัญว่าจะเป็นในเรื่องความมั่นคงทางทะเลความทางชีวภาพการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตินะคะการค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะ2ในเรื่องของร่างแถลงร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานนะคะการรับมือวิกฤตพลังงานการพัฒนาพลังงานสะอาดค่ะพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจนนะเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำค่ะแล้วก็การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของภูมิภาคนะคะ3เป็นร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมค่ะที่มุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนะคะการแลกเปลี่ยนทางศิลปะวรรณกรรมภาพยนตร์ดนตรีและการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ค่ะรวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการแล้วก็สตาร์ทอัพด้านวัฒนธรรมนะคะและ4ในเรื่องการก็คือร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมนะเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียคริสต์ศักราช 2026-2030 ค่ะซึ่งกำหนดกรอบความร่วมมือใน3เสาหลักได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมค่ะครอบคลุมประเด็นสำคัญเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการคมนาคมการ
การเกษตรการแปลงสภาพภูมิอากาศการสาธารณสุขแล้วก็ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติค่ะการย้ายถิ่นฐานแล้วก็การพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยนะคะซึ่งทางด้านรองโฆษกรัฐบาลก็ยังบอกนะคะว่าในเรื่องของร่างเอกสารทั้ง4ฉบับไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะแต่จะเป็นกลไกสำคัญนะคะในการที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และก็ยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขาค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของด้านพลังงานนะคะวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะชาในเรื่องการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนแล้วก็เสริมบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วก็ระหว่างประเทศต่อไปนะคะซึ่งนอกจากครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6นะคะพ.ศ. 2569ถึง2573เพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องระยะ5ปีนะคะซึ่งรองโฆษกก็ยังบอกนะคะว่าแผนการหารือฉบับนี้ค่ะเป็นกลไกต่อเนื่องจากแผนฉบับที่ผ่านมานะคะโดยกำหนดการหารือทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ระดับกรมของกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายนะคะครอบคลุมประเด็นสำคัญค่ะได้แก่ความร่วมมือทวิภาคีความร่วมมือภูมิภาคและพหุภาคีในเอเชียแปซิฟิกการประสานงานในกรอบสหประชาชาตินะคะกิจการเกี่ยวกับยุโรปนะคะก็สื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลแล้วก็การต่อต้านข้อมูลเท็จและข่าวปลอมค่ะความร่วมมือด้านกฎหมายระหว่างประเทศและประเด็นอื่นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะทั้งนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างประสานกับฝ่ายรัสเซียเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ค่ะที่กรุงมอสโกนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2569นะคะและหากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบนะจะมีการลงนามแผนการหารือฉบับดังกล่าวเนี่ยในโอกาสเดียวกันเลยค่ะซึ่งท่านรองโฆษกก็ยังบอกนะคะว่าในเรื่องของร่างแผนการหารือนี้ไม่เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่เป็นกรอบการทำงานที่ช่วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ยกระดับความสัมพันธ์และส่งเสริมการหารือระหว่างไทยกับรัสเซียให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบแล้วก็เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่เราฝากกันนะคะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาพบกันอีกชุดหนึ่งนะคะกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 MHz และติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินงานสามารถที่จะติดตามรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทุกวันเสาร์นะคะเวลา 10:00 น.โดยประมาณถึง 11:00 น.ประจำข่าวสารในช่วงนี้กับกระทรวงการคลังค่ะเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดบอกว่ายืนยันสิทธิ์แล้วนะคะ 12.4 ล้านสิทธิ์ค่ะทะเบียนผู้ตกหล่นแล้ว199นะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยในเรื่องความคืบหน้าค่ะการเปิดรับลงทะเบียนนะคะยืนยันสิทธิโครงการนะคะลงทะเบียนเพื่อสการแห่งรัฐนะโครงการปี2559บอกว่าล่าสุดเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา 23:00 นะคะก็บอกว่ามีผู้มีบัตรสการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นค่ะ 12,443,310 รายนะคะแล้วก็มีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จำนวน 733,663 รายนะคะทางนี้ค่ะขอให้ผู้ที่มีบัตรการแห่งรัฐรายเดิมนะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะภายในวันที่21มิถุนายน2559ค่ะภายในเวลา 23:00 น.นะคะแล้วก็ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันลงทะเบียนค่ะสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรการแห่งรัฐนะคะที่เป็นกลุ่มผู้ตกหล่นผู้ตกสำรวจนะจากการได้รับสิทธิ์การแห่งรัฐตามระบบตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้นะคะทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เริ่มการดำเนินการลงทะเบียนแล้วนะคะจำนวน 1,043,412 รายค่ะก็คิดเป็นรายละ 99.61 นะคะตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะคะทีนี้กระทรวงการคลังเองก็จะประกาศผลนะการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจค่ะที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคม2559นะอธิบายเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยรับรองทะเบียน5ธนาคารค่ะก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดและข้อมูลได้นะคะแล้วก็ต่อกับสพทคำหนึ่งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยเดินหน้าแก้หนี้ครูเชิงรุกค่ะฟื้นคุณภาพชีวิตครูนะคะเรื่องนี้นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะก็เข้าร่วมประชุมหารือกับนายอุทัยศรีเทพค่ะประธานกรรมการชุมนุมสากลออมทรัพย์ครูไทยจำกัดพร้อมคณะนะคะเพื่อศึกษาแนวทางและกับเรื่องความร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการทางการศึกษานะคะผ่านกลไกเครือข่ายสากลออมทรัพย์ครูทั่วประเทศนะคะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะที่ประชุมได้มีการหารือนะถึงแนวทางการช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษารายกรณีนะคะซึ่งเป็นกลุ่มวิกฤตสีแดงที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเสถียรภาพทางการเงินค่ะโดยชุมนุมสากลออมทรัพย์ครูไทยจำกัดและสากลออมทรัพย์ครูในพื้นที่ต่างๆก็ได้มีการร่วมกับพิจารณาแนวทางช่วยเหลือรายบุคคลนะคะทั้งในด้านของการรวมหนี้การปรับโครงสร้างหนี้และการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินค่ะและการหาแนวทางปลดภาระนะคะจากการเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีคุณภาพนะฮะทีนี้ค่ะที่ประชุมก็ยังเห็นชอบในเรื่องของหลักการให้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านความฉลาดรู้ทางการเงินแล้วก็วินัยทางการเงินนะคะสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะทางการเงินแล้วก็ลดความเสี่ยงในการที่จะก่อหนี้เกินความสามารถในการชำระนะคะแล้วก็ป้องกันการกลับไปสู่วงจรหนี้ซ้ำในอนาคตค่ะอาติดตามอีกข่าวหนึ่งก่อนจะไปฟังเพลงนะคะเป็นข่าวของทางพม.ร่วมกับบริษัท TPO นะเป็นงานรองรับผู้สูงอายุ 1,000 อัตราเลยค่ะเพื่อส่งเสริมนะรายได้แล้วก็พึ่งพาตนเองได้นะคะวันที่19มิถุนายน2559ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยในเรื่องของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยโดยมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีที่ยังมีศักยภาพที่ได้มีงานทำนะแล้วก็มีรายได้ที่เหมาะสมค่ะภายใต้
แนวคิดนะคะสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุนะยังคงมีบทบาทในสังคมแล้วก็สามารถใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาต่อยอดในการทำงานได้นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุแล้วก็นางสาวณัฐฐานิตาพัฒพิพัฒธรรมรงค์กิจค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CBO จำกัดมหาชนนะคะก็ร่วมลงนามนะในเรื่องของบันทึกความเข้าใจ MOU ค่ะว่าด้วยการความร่วมมือในด้านการส่งเสริมการมีรายได้แล้วก็การมีงานทำของผู้สูงอายุภายใต้โครงการผู้ใหญ่ใจดี CPO นะคะเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะทั้งนี้นะคะบันทึกความร่วมมือดังกล่าวนี้ก็มีระยะเวลาดำเนินการที่3ปีตั้งแต่ปี2509ถึง2572นะคะโดย CPO เนี่ยเปิดรับผู้สูงอายุนะอายุก็60-75 ปีนะคะจำนวนพันอัตราเลยนะคะในตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายแล้วก็พนักงานดูแลลานจอดรถค่ะซึ่งเป็นงานที่คำนึงถึงความเหมาะสมด้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยนะคะแล้วก็ประสบการณ์ของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการมีรายได้แล้วก็พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไปนี่เป็นรายข่าวสารในช่วงนี้ที่ฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงนะคะมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 มีการติดตามทาง Facebook สตบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำเคยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเรียนจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการติดตามข่าวสารในพื้นที่บุรีรัมย์กันมากกับโครงการชลประทานบุรีรัมย์ก็จัดอบรมยุวชนละครเรียนรู้งานชลประทานนะคะตามโครงการพระราชดำริวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางโครงการชลประทานบุรีรัมย์จัดโครงการฝึกอบรมยุวชนละครเรียนรู้งานชลประทานนะคะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลักสูตรในรั้วโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2,519 โดยมีนายราเมียพวงพรมผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ก็มีการมอบหมายให้ทางนายดุสิตนาพินิจนะคะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบริษัทที่6พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการดำเนินการจัดอบรมนะคะซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็มี2โรงเรียนก็คือโรงเรียนอินทบูรพานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ก็เข้าร่วมอบรมณห้องประชุมโรงเรียนวัดอินทบูรพาตำบลบ้านปรืออำเภอกระสังนะคะและอีก1โรงเรียนก็คือโรงเรียนวัดปฐุมคงคานะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ก็เข้ารับการอบรมณอาคารโรงเรียนวัดปฐุมคงคาค่ะตำบลบ้านปรืออำเภอกระสังนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเพื่อให้ยุวชนได้เข้าอบรมในการมีความรู้และเข้าใจในเรื่องของงานชลประทานทางด้านของการส่งน้ำรักษานะคะแล้วก็พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายยุวเยาวชนในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรมชลประทานค่ะแล้วก็ร่วมมีการมีส่วนร่วมนะคะในเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วก็กระทรวงของเนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการแก่เยาวชนนะคะแต่ว่ายังเป็นการปลูกฝังนะคะจิตสำนึกในการรักทรัพยากรน้ำแล้วก็การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยนะคะมาติดตามข่าวสารกับอบต.โคกกลางกันบ้างนะคะที่อยู่อำเภอลำแปรมาจังหวัดลำก็มีการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมค่ะเสริมสร้างเศรษฐกิจครัวเรือนอย่างยั่งยืนค่ะวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะคะการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางอำเภอลำแปรมาจังหวัดลำก็มีการจัดโครงการค่ะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรมนะคะในระดับครัวเรือนค่ะจะปีงบมา2,509ที่โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารตำบลโคกกลางนะคะโดยมีนายเจริญสุขวิบูลค่ะนายองค์การบริหารตำบลโคกกลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยนางสาวจารุวรรณงามพิมายประธานองค์การบริหารตำบลโคกกลางนะคะก็กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโครงการนี้ค่ะได้รับการร่วมมือจากสำนักงานเกษตรอำเภอลำไปมาศแล้วก็ส่งวิทยากรมานะคะเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการด้านการเกษตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมนะโดยพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ของตำบลโคกกลางเนี่ยเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรแก่ประชาชนและเกษตรกรนะคะแล้วก็สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนแล้วก็แต่ทอดวิธีการผลิตปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำหมักจุลทรีย์นะคะเพื่อใช้ในครัวเรือนแล้วก็ประกอบอาชีพด้วยซึ่งการทำงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1ก้าวสำคัญเลยค่ะในการที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนนะคะแล้วก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลกลางให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนะคะด้วยก็เต็มไปด้วยความสนใจและความตั้งใจของผู้เข้าร่วมนะคะที่มาที่พร้อมนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็การประกอบอาชีพนะคะเพื่อการสร้างรายได้แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างแท้จริงค่ะอาทิตย์นั้นก็สุดท้ายวันนี้นะคะก็เพิ่งจัดไปเมื่อเร็วๆนี้เองคือเมื่อวานนี้นะคะกับบุรีรัมย์จัดงานใหญ่มากเลยค่ะเรื่องของการเปิดงานมากรรมทุเรียนน้ำแร่นะคะชูของดีถิ่นภูเขาไฟก็ดันสู่สินค้า GI สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้พี่น้องเกษตรกรนะคะโดยเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะบุรีรัมย์ของเราก็มีการเดินหน้านะคะในเรื่องยกระดับทุเรียนน้ำแร่ซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจมูลค่าสูงค่ะก็เป็นการจัดงานมากรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์อย่างยิ่งใหญ่นะคะมีการผนึกกำลังกันนะคะ7หน่วยงานภาคหน่วยงานภาคีเครือข่ายก็ลงนาม MOU กันนะขับเคลื่อนการผลิตแล้วก็การตลาดส่งต่อต่อเนื่อง3ปีเลยค่ะมุ่งสร้างมาตรฐานสินค้าและต่อยอดสู่การเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงแล้วก็รอยยิ้มให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งในเรื่องของมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ก็จัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569นะคะณลานโปรโมชั่นนะคะชั้น2 5โรบินสันไรสไตล์บุรีรัมย์ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะคะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องการจัด
ประชาสัมพันธ์ด้วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบข่าวว่าบุรีรัมย์เขาสามารถที่จะปลูกทุเรียนให้มีรสชาติแล้วก็กลิ่นเป็นพิเศษได้นะคะมาดูในส่วนของทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์กันบ้างถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่เลยนะที่มีศักยภาพสูงแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากพื้นที่หรือว่าพื้นดินที่อุดมไปด้วยเรียกว่าแร่ธาตุธรรมชาติจากภูเขาไฟและสายน้ำแร่นะก็ส่งผลค่ะให้น้ำเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนคล้ายคัสตาร์ดเลยนะคะกลิ่นก็ไม่มีเรียกว่ากลิ่นไม่แรงค่ะแล้วก็มีรสชาติหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากสวนทุเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอโนนสุวรรณแล้วก็อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์นี่เองค่ะก็ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการเรื่องการผลิตจากสปก.ซึ่งการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะคะภายในงานเนี่ยบอกว่านอกจากจะมีการจำหน่ายทุเรียนน้ำแร่คุณภาพจากสวนแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทุเรียนนาดีทองราคาสุดพิเศษการแข่งขันกินทุเรียนชิงเงินรางวัลนะคะและประกวดทุเรียนคุณภาพแล้วกันเรื่องมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ด้วยนี่ก็สามารถที่จะไปได้อยู่นะเนี่ยภายในงานนะคะในเรื่องของการลงในงานเนี่ยก็เป็นโอกาสดีเลยค่ะที่จะได้มีการเรียกพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง7หน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะเพื่อบริหารการทำงานร่วมกันนะภายใต้กรอบระยะเวลา3ปีโดยมุ่งเน้นในการสร้างความมั่นคงในอาชีพและก็รักษาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ในการยกระดับรายได้ของเกษตรกรแล้วก็มุ่งสู่การจดทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ค่ะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและก็เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปนะคะนี่เป็นรายข่าวสารทั้งหมดในการร่วมสร้างประเทศไทยจ้ะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของท่านในทุกช่องทางนะคะสุดนี้ค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาพิจารณาค่ะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะเวลา10 นาฬิกาโดยประมาณถึง 11 นาฬิกากับรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะสุดนี้สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพริวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามขบวนการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการเชิงรุกตัดวงจรเหมืองขุดเงินดิจิทัลเถื่อนซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม14จุดใน5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์และลักลอบต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลเบื้องต้นสามารถตรวจยึดของกลางได้315เครื่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายแก่รัฐรวมกว่า40,380,000บาทซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้เป็นอย่างมากเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการกระทำผิดกฎหมายและทำลายระบบมั่นคงทางพลังงานของประเทศเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการจ่ายไฟและที่สำคัญคือการเพิ่มภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ปฏิบัติตามกฎหมายอีกด้วยไทยร่วมกับกรรมาธิการยุโรปยกระดับความร่วมมือด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงตั้งเป้าดันประเทศไทยเข้าร่วมโครงการวิจัยระดับโลกภายในปี2571หวังดึงบริษัทเทคโนโลยียุโรปลงทุนในไทยนายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยผลการหารือกับกรรมาธิการยุโรปด้านสตาร์ทอัพ การวิจัยและนวัตกรรมระหว่างการเดินทางปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมโดยประเด็นสำคัญคือการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Horizon Europe ซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในฐานะประเทศสมาชิกสมทบภายในปี2571ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยและมหาวิทยาลัยของไทยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกได้อย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางเชื่อมโยงไทยเข้ากับบริษัทเทคโนโลยีของยุโรปเพื่อดึงดูดให้เข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนในโอกาสนี้ทางกรรมาธิการยุโรปยังได้เชิญไทยส่งผู้แทนไปศึกษาดูงานที่สภานวัตกรรมยุโรปเพื่อนำรูปแบบการส่งเสริมสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้พร้อมเชิญไทยเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านเศรษฐกิจชีวภาพในเดือนตุลาคมนี้รวมถึงเข้าร่วมโครงการ Ocean Eye ในการสร้างแบบจำลองระบบมหาสมุทรดิจิทัลเพื่อร่วมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลระดับโลกต่อไปประชาชนชาวฝรั่งเศสเกือบ36ล้านคนได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนรุนแรงสำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนชาวฝรั่งเศสเกือบ36ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนรุนแรงโดยนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดเป็นระดับ2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่53จังหวัดของประเทศพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันตกของฝรั่งเศสอาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21-23มิถุนายนนี้ด้านนายเอดูอาร์ดเจฟเฟย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่กำลังแผ่ปกคลุมในฝรั่งเศสส่งผลให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา784แห่งจากสถานศึกษาทั่วประเทศ 60,000 แห่งต้องปรับเปลี่ยนเวลาการทำการเรียนการสอนซึ่งในจำนวนนี้มีโรงเรียน150แห่งที่ปิดทำการชั่วคราวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรจันยาในวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับในวันเสาร์นี้ในอาทิตย์นี้ที่ผ่านมานะครับเรายังอยู่ในบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าแห่งความอาดูลของการสูญเสียพระองค์ผ่าของประสบกรณิกรชาวไทยหรือจาฟ้าพชรกิติยาภานะครับโดยพระนามนั้นนะครับที่มีชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอจาฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั่นเองนะครับโดยในวันเสาร์ที่แล้วนะครับเป็นวันเสาร์ที่13มิถุนายนในช่วงเย็นหลังจากรายการ Thailand แดนสยามได้ออนแอร์ไปนะครับก็มีการนะครับอัญเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับโดยลำดับเหตุการณ์นั้นนะครับผมจะลำดับเหตุการณ์อีกครั้งนะครับในรายการ Thailand แดนสยามรายการในช่วงนี้นะครับซึ่งเมื่อเวลา 15:55 นของวันที่13วันเสาร์ที่แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่ออัญเชิญพระศพสำหรับการประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระราชทานพระศพก่อนขึ้นประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับโดยรถยนต์ที่ใช้เพื่ออัญเชิญพระศพนั้นนะครับเป็นรถยนต์ Volkswagen ทะเบียน1ดอเด็ก-0929นะครับซึ่งได้อัญเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเวลาประมาณ16:25และถึงพระบรมมหาราชวังเมื่อเวลาราว17:00 นนะครับระหว่างทางนั้นทำกลางประสบกรณิกรที่สวมชุดดำเฝ้ารับเสด็จและถวายความอาลัยตลอดเส้นทางในตรงนี้เราจะเห็นว่ารถที่ใช้อัญเชิญพระศพนะครับยี่ห้อ Volkswagen คันนี้เป็นคันเดียวกับที่ใช้อัญเชิญพระบรมศพเช่นเดียวกันนะครับเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วสำหรับพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและก็ใช้เส้นทางเดียวกันนะครับในการอัญเชิญไปสู่พระบรมมหาราชวังซึ่งในเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสำหรับการอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับเป็นการอัญเชิญพระศพและเป็นการประดิษฐานพระศพในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยาเดิมทีเป็นพระที่นั่งที่ใช้สำหรับการส่งน้ำพระศพหรือส่งน้ำพระบรมศพเท่านั้นนะครับตั้งแต่หลายสมัยหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ยังไม่มีการประดิษฐานพระศพหรือพระบรมพับหรือพระบรมศพเจ้านายแต่อย่างใดนะครับขององค์พานั้นถือว่าเป็นพระองค์แรกนะครับที่มีการประดิษฐานพระศพในพระที่นั่งพิมานรัตยาและเกิดเราพูดถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาเราสามารถย้อนไปตั้งแต่สมัยช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเพราะว่าเดิมที่พระที่นั่งพิมานรัตยานี้นะครับเป็นพระที่นั่งที่ไม่ได้ใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระศพหรือพระบรมศพเจ้านายในราชสำนักนะครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่ใช้เป็นที่พักผ่อนนะครับที่นอนต่างๆถ้าเกิดเราพูดเป็นภาษาง่ายๆภาษาชาวบ้านนะครับผมก็ย่อยเป็นคำที่เข้าใจได้ง่ายแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับฟังก์ชันในการใช้งานก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นยังเป็นพระที่นั่งที่อยู่ติดนะครับกับ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน

สว่างพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเส้นทางขบวนเชิญพระศพนั้นหลังจากออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็ได้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4ผ่านถนนพญาไทถนนศรีอยุธยาอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมดุสิตวนารามราชวรวิหารถนนราชดำเนินและเข้าสู่ถนนหน้าพระลานนะครับก่อนเข้าสู่ประตูวิเศษชัยศรีสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดดูเส้นทางนะครับท่านผู้ฟังเราจะเห็นได้ว่าในการอัญเชิญพระศพนะครับจะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยซึ่งตรงนี้ทำให้เราได้เห็นถึงความสัมพันธ์นะครับของถ้าเกิดพูดในภาษาของเราชาวบ้านทั่วไปก็เหมือนความสัมพันธ์ของปู่หลานนะครับเราก็จะเห็นพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่เป็นพระกรณียกิจอันเนื่องด้วยนะครับการทำประโยชน์ให้สังคมนะครับไม่ว่าจะเรื่องของราชทัณฑ์นะครับทำโครงการในราชทัณฑ์หรือเชิงสิทธิมนุษยชนหลายด้านนะครับซึ่งผมก็ได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปสำหรับเรื่องพระกรณียกิจและเชื่อได้ว่ารายการอื่นๆก็ยังนำเรียนพระกรณียกิจของพระองค์พาของประสบกรณิกรชาวไทยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับว่ามีมากมายหลากหลายเหลือเกินสำหรับสังคมไทยที่เป็นสังคมนะครับที่ต้องน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นั่นเองเวลา 16:25 นขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีและท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนร่วมขบวนอัญเชิญพระศพตลอดเส้นทาง10กิโลเมตรที่ขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพเคลื่อนผ่านนั้นก็มีประชาชนสวมใจชุดดำนั่งบริเวณทางเท้าเพื่อร่วมถวายความอาลัยและส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่สวงสวรรค์คาไหลนะครับก่อนที่จะถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยบรรยากาศระหว่างการอัญเชิญพระศพนั้นนะครับผมวันนั้นผมก็ถ่ายทอดเสียงนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงคลื่นที่รับสัญญาณนะครับเครือข่ายต่างๆก็ได้รับสัญญาณในการอัญเชิญพระศพในครั้งนี้ด้วยวันนั้นก็มีผู้บรรยายนะครับมาเต็มทีมนำโดยคุณพิญโยรุ่งสมัยนะครับเป็นผู้นำทีมในการบรรยายก็ได้เห็นประสบกรณิกรชาวไทยเวลาเราดูภาพระหว่างเราบรรยายการอัญเชิญประสบไปด้วยในเวลากล้อง close up นะครับเราก็จะผมก็เศร้าตามนะเห็นบรรยากาศพี่น้องประชาชนร้องไห้นะบางคนกอดนะครับกอดพระฉายาลักษณ์กอดพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความอาลัยด้วยความรักจริงๆเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นถึงแม้ว่าจะอยู่ในราชสำนักแต่ว่าเป็นผู้ที่ถ่อมตัวนะครับเราจะเห็นได้จากหลายๆรูปภาพนะครับที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการไปในสถานที่ต่างๆนะครับออกเยี่ยมเยียนราษฎรหรือว่าเสด็จไปแก้ปัญหาทุกร้อนในพื้นที่นั้นๆนะครับตรงนี้ก็ทำให้พระองค์มีประชาชนนะครับที่รักที่เทิดทูนที่อาลัยเป็นจำนวนมากนะครับเมื่อพระองค์ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับ
ตรงนี้เรา

0: จะเห็นได้ว่านะครับมีหลายสิ่งนะครับมีหลายกำหนดการที่ทางรัฐบาลได้นะครับมีกำหนดมาว่าควรที่จะทำอย่างไรรวมถึงสำนักพระราชวังนะครับก็ได้ประกาศกำหนดการตามที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอีกด้วยนะครับโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นจากนั้นวันที่14มิถุนายนวันอาทิตย์นะครับได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นโดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่14นะครับทั้งยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนก็คือวันเสาร์หน้านะครับซึ่งวันเสาร์ที่27มิถุนายนนั้นก็จะเป็นวันเสาร์หลังจากพิธีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนระสมวานแล้วหรือว่าพระราชพิธี15วันคนไทยเราเรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่าทำบุญ15วันนั่นเองนะครับเมื่อคนที่เรารักได้จากไปอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังและก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนะครับโดยสัตตมวานนะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือครบ7วันนั้นก็ตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะครับและต่อไปก็จะเป็นปันนระสมวานครบ15วันซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีอาทิตย์หน้าที่จะถึงนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมและสะตะมวานหรือว่าครบ100วันนั้นก็จะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับโดยความหมายโดยในของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลไม่ว่าจะเป็น7วัน15วัน50วันหรือ100วันนะครับตรงนี้มีคำอธิบายที่เรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นบุคคลในราชสำนักหรือชาวบ้านประชาชนทั่วไปนะครับก็มีความหมายของการอธิบายที่เรียบง่ายที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในเชิงพุทธศาสนาเขาก็มีความเชื่อว่าหลังความตายนั้นวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมนะครับวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลหรือบำเพ็ญพระราชกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆนั้นจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับอีกด้วยโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับพิธีกรรมก็ประกอบด้วยการถวายพระตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวด้วยก็ได้นะครับโดยตรงนี้นะครับพิธีที่สำคัญที่สุดก็คือจะเป็นพิธีเมื่อครบ100วันเพราะว่าโดยความเชื่อก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งนะครับที่ในการทำบุญนี้จึงก็เปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงวิญญาณหรือดวงพระวิญญาณนั้นได้ไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรค์คาไหลนั่นเองนะครับ ที่ผมอธิบายเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงบางอย่างอยู่ในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนั้นก็จะมีพิธีเหล่านี้มีการกรวดน้ำมีการถวายผ้าไตรนะครับมีการสวดพระธรรมเทศนาแต่ว่าคำของในพระราชพิธีกับคำของชาวบ้านแบบเราๆเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่โดยขั้นตอนพิธีการก็จะคล้ายๆกันเกือบจะเหมือนกันหมดนะครับซึ่งบางทีเราก็จะเห็นถ้าเกิดสวดในวังถ้าเกิดได้ติดตามนะครับที่ถ่ายทอดเสียงทุกเย็นเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีการถ่ายทอดเสียงเวลาประมาณ 18:45 เวลาประมาณนี้ท่านผู้ฟังเราก็จะเห็นว่าก็จะมีขั้นตอนที่คล้ายๆกับงานศพของบ้านเราเลยนะครับแต่ว่าบางคำพูดบางคำศัพท์ที่ใช้อาจจะเป็นคำศัพท์โดยระดับนั้นไม่เหมือนกันเฉยๆแต่โดยขั้นตอนเนี่ยเกือบจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆผมในฐานะผู้บรรยายผมก็พยายามทำความเข้าใจเวลาบรรยายเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพนะครับได้เห็นภาพถึงพระราชพิธีต่างๆหรือแม้แต่ขั้นตอนหรือนัยยะของพิธีกรรมต่างๆว่าเป็นอย่างไรรวมไปถึงความเป็นไปเป็นมารวมไปถึงวิธีคิดต่างๆเนี่ยผมก็นำสิ่งเหล่านี้ที่ผมได้เข้าใจมาอธิบายในรายการ Thailand แดนสยามว่าสิ่งนี้จริงๆไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวคำว่าไกลตัวหมายถึงงานของทางราชสำนักหรือว่าสิ่งใดนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์นั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะของพิธีกรรมก็มีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับตรงนี้ผมก็นำมาอธิบายนะครับทั้งในเรื่องของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลก็ถือว่าเป็นความต่อเนื่องของศรัทธาทั้งยังมีคุณค่าทางจิตใจด้วยเพราะว่าเป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายนะครับรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูหรือความระลึกถึงหรือความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลนะครับที่เชื่อว่าจะสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ทั้งยังเป็นการให้เกียรติกันด้วยนะครับตรงนี้ผมก็อธิบายเป็นภาพง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นในช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนชาวไทยประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าก็พร้อมใจกันเป็นกำลังพระราชหฤทัยนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในการสูญเสียในครั้งนี้ชนชาวไทยของเรานะครับเชื่อว่าเราจะผ่านนะครับผ่านพ้นไปได้ด้วยความสงบและความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ในวัฏจักรของการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองครับและนี่คือช่วงแรกของรายการ Thailand แดนสยามเดี๋ยวกลับมารับฟังช่วงต่อไปเป็นข้อมูลของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเดี๋ยวติดตามกันครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติสมเด็จเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตร ซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของพระสุกรณิกรไทยตลอดไป
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกนิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

วันนี้ผมก็เลยนำข้อมูลนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพันปีหลวงนะครับมาให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟังถึงความคืบหน้าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยถ้าเกิดเราย้อนไปนะท่านผู้ฟังเราย้อนไปวันที่5นะครับโดยเมื่อวันที่5นั้นทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ในฐานะประธานการก่อสร้างพระเมรุมาตรนะครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานณอาคารวิธานสถาปกศาลานะครับหรือว่าโรงขยายแบบนั่นเองที่ท้องสนามหลวงโดยในการติดตามงานครั้งนี้นะครับก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสบิดาไทยเศรษฐ์นะครับแล้วก็ทางปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็คุณพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนะครับโดยทางอธิบดีกรมศิลปากรก็ได้เปิดเผยถึงแนวคิดหลักในการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้นะครับว่าทางกรมศิลปากรนั้นยึดถือหลักการสำคัญ3ประการได้แก่ความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและหลักสถาปัตยกรรมไทยความงดงามสมพระเกียรติสูงสุดและการสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับสำหรับรูปแบบของพระเมรุมาตรนั้นก็มีการออกแบบเป็นทรงมงกุฎแปลงนะครับซ้อนกัน7ชั้นลดหลั่นกันอย่างงดงามมีลักษณะเป็นทรงปราสาทนะครับนอกจากนี้ยังมีการนำปีกแมลงทับซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้ประกอบการตกแต่งฉากบังเพลิงและรายละเอียดต่างๆเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันความคืบหน้างานก่อสร้างและงานศิลปกรรมนั้นก็ได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และไม่มีความล่าช้าแต่อย่างใดนะครับโดยภาพรวมพระเมรุมาตรดำเนินการแล้วเสร็จถึง 23.65% แล้วนะครับซึ่งเป็นงานโครงสร้างเหล็กของพระเมรุมาตรนะครับตรงนี้สำหรับงานโครงสร้างก็ดำเนินการเสร็จสิ้นกว่า 50% ก็คือครึ่งหนึ่งแล้วนะครับส่วน 23.65 ก็คืองานส่วนรวมของการจัดทำนะครับงานศิลปกรรมงานก่อสร้างพระเมรุมาตรนั่นเองพระที่นั่งทรงธรรมนะครับตรงนี้ก็ดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จ60%นะครับแล้วก็มียิบย่อยไปนะครับในส่วนของศาลาลูกขุนในส่วนของทับเกษตรในส่วนของทิมนะครับต่างๆก็มีความคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้นะครับสำหรับการประดับตกแต่งนั้นส่วนใหญ่ก็ใช้วัสดุสังเคราะห์ชั่วคราวนะครับเนื่องจากอาคารพระเมรุมาตรเป็นอาคารชั่วคราวที่ต้องรื้อถอนภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีนะครับซึ่งทางกรมศิลปากรเขาก็ได้คิดล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับเพราะว่าต้องเตรียมการรับมือกับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงอีกนะครับก็มีการมุงหลังคาพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบต่างๆนะครับในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการอนุรักษ์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์และการตกแต่งรายละเอียดงานประณีตศิลป์นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับราชรถและพระยานมาตรนะครับในเรื่องของเชือกฉุดชักราชรถมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางกรมอู่ทหารเรือนะครับที่เขาดูแลนะครับในเรื่องของเชือกฉุดชักราชรถนั่นเองคือตรงนี้มันเป็นรายละเอียดนะท่านผู้ฟังแต่ละส่วนแต่ละที่ก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับโดยตรงของตนเองถ้าเกิดในเรื่องของราชรถและพระยานมาตรต่างๆท่านผู้ฟังก็อาจจะได้ยินนะครับกรมสรรพาวุธทหารบกบ่อยๆหน่อยถ้าเกิดในรายการของผมนะครับแต่ว่ากรมอู่ทหารเรือผมก็ไม่ค่อยพูดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในรายการนะครับแต่จริงๆกรมอู่ทหารเรือก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเชือกฉุดชักราชรถนั่นเองขณะที่สำนักช่าง10หมู่นะครับก็ได้ดำเนินการลงรักปิดทองและประดับกระจก
ซึ่งการซ่อมแซมราชรถจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนปีนี้นะครับเพื่อใช้ในการซ้อมริ้วขบวนโดยกองทัพบกและกองทัพเรือจะเข้ามาสนับสนุนกำลังพลในส่วนที่ต้องใช้ความแข็งแรงและการลากจูงเชือกนะครับในส่วนที่ต้องใช้ความแข็งแรงก็เป็นทางกรมสรรพาวุธทหารบกท่านผู้ฟังแต่ในส่วนของการใช้การฉุดชักนะครับก็เป็นเรื่องของทางกองทัพเรือสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และช่อไม้จันทร์จำนวน10แบบนั้นขณะนี้ได้ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จนะครับและเริ่มคลึงท่อนฟืนไม้จันทร์แล้วจำนวน25ท่อนขณะที่พระโกฏพระบรมอัฐิและเครื่องสังเคตต่างๆก็ดำเนินการออกแบบเสร็จสิ้นแล้วเช่นกันและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการหล่อต้นแบบนะครับนะครับเราในฐานะคนไทยนะท่านผู้ฟังเราก็ติดตามนะครับในงานลักษณะทางวิศวกรรมงานทางศิลปกรรมนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจนะครับเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเราก็ดูความงดงามนะครับความสมพระเกียรตินะครับเพื่อส่งเสด็จพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับสู่สวงสวรรคาลัยในที่นี้นะครับต่อไปเป็นข้อมูลเรื่องเชือกฉุดชักราชรถเขาก็มีการอัปเดตมาซึ่งผมก็ได้นำข้อมูลมาจากหน่วยงานประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องการถวายพระเพลิงพระราชพิธีนะครับพระพันปีซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังสนใจข้อมูลที่นอกจากนี้นะสามารถเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ก็ได้ Facebook ของท่านผู้ฟังเซิร์ชว่า Queen สิริกิติ์พิมพ์เข้าไปในช่องค้นหานะครับหรือว่าเป็นเว็บไซต์ของตนเองก็มีท่านผู้ฟังก็ www.queensirikit เช่นกันท่านผู้ฟังก็จะได้เห็นข้อมูลต่างๆที่เขาอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามีทีมงานนะครับมีทีมงานเป็นจำนวนมากซึ่งผมก็ได้ใช้ข้อมูลของศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์นี้เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังโดยเรื่องของเชือกฉุดชักราชรถนั้นนะครับทางนาวาเอกฉลำโสมาภานะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการกองโรงงานอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือนะครับท่านก็ได้เปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้มอบหมายให้กรมอู่ทหารเรือนั้นดำเนินการจัดทำเชือกฉุดชักราชรถเพื่อใช้ในขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงนะครับเนื่องจากกรมอู่ทหารเรือเป็นหน่วยงานทางช่างที่มีองค์ความรู้และมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเชือกเรือมาอย่างยาวนานนะครับสามารถคำนวณและทดสอบความแข็งแรงทนทานเพื่อให้การฉุดชักราชรถในริ้วขบวนเป็นไปอย่างสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดนะครับโดยการจัดทำเชือกครั้งนี้ก็ได้แบ่งออกเป็น2ชุดนะครับก็คือชุดที่1คือเชือกชุดซ้อมซึ่งเชือกชุดซ้อมก็ได้ส่งมอบให้ทางกรมสรรพาวุธฐานบกนะครับได้นำไปฝึกซ้อมและทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนอีกชุดหนึ่งก็คือเชือกชุดจริงท่านผู้ฟังเชือกชุดจริงนี้อยู่ในระหว่างการผลิตนะครับและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ในพิธีซ้อมใหญ่ช่วงเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่พระราชพิธีจริงนะครับโดยเชือกทั้งหมดนั้นจะได้รับการตกแต่งประดับประดาด้วยผ้าสีแดงตลอดความยาวอย่างประณีตนะครับงดงามตามขนบธรรมเนียมนอกจากภารกิจสำคัญแล้วทางกรมอู่ทหารเรือก็ยังใช้โอกาสนี้นะครับในการถ่ายทอดศาสตร์ของการถักทอและเย็บปักเชือกโบราณจากช่างผู้เชี่ยวชาญรุ่นสู่รุ่นนะครับเพื่อให้มีการสืบสานภูมิปัญญาและโบราณราชประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของเชือกฉุดชักราชรถนะครับในส่วนของเชือกฉุดชักนั้นนะครับเขาก็ได้มีการใช้เชือกนะครับที่เรียกว่าเชือกมะนิลาท่านผู้ฟังน่าจะเป็นประเภทของเชือกนะครับเชือกชื่อว่าเชือกมะนิลาเชือกมะนิลาเนี่ยเป็นเชือกที่มีคุณสมบัติเด่นในการทนต่อแรงดึงและน้ำหนักได้เป็นอย่างดีนะครับมีความยืดตัวน้อยโครงสร้างประกอบด้วยเชือกเส้นหลักสำหรับฉุดชักและเชือกควงสำหรับคล้องไหล่นะครับ
ดยปลายเชือกด้านหนึ่งเป็นห่วงและอีกด้านเป็นห่วงเหล็กเพื่อเชื่อมต่อกับราชรถอย่างมั่นคงเส้นที่ยาวที่สุดมีความยาวถึง40เมตรประมาณ40เมตรนะครับแต่ในข้อมูลเขาเขียนว่า 40.25 เมตรอ่ะผมก็ประมาณให้ก็คือ40เมตรนั่นเองโดยกระบวนการผลิตเชือกแต่ละเส้นนั้นก็ต้องอาศัยฝีมือของช่างผู้ชำนาญการในการถักและแทงเชือกด้วยมือทั้งหมดเนื่องจากการถักเชือกฉุดชักราชรถนั้นเป็นงานประณีตศิลป์ที่เครื่องจักรไม่สามารถทำแทนได้นะครับโดยเชือก1เส้นจะใช้กำลังพลราว 4-6 คนและใช้เวลาทํา 3-5 วันก่อนนำไปใช้งานจริงจะต้องผ่านการเข้าห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงให้ได้ตามมาตรฐานนะครับและจัดเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันความชื้นอย่างเข้มงวดการจัดทำในครั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนหลักการความผิดพลาดต้องเป็นศูนย์นะครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบใน2มิตินะครับมิตินั้นก็คือด้านศาสตร์อันแข็งแกร่งที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับอีกมิติหนึ่งก็คือด้านศิลป์อันงดงามตามโบราณราชประเพณีซึ่งในที่นี้ช่างทุกคนก็ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสมาธิในทุกเกลียวเชือกนะครับด้วยความจงรักภักดีเพื่อร่วมสร้างเกียรติยศสูงสุดในชีวิตและวงตระกูลสืบไปนะครับท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าเชือกฉุดชักราชรถนั้นก็มีรายละเอียดนะบางทีเราเห็นในทีวีนะตอนในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบางทีเราก็ไม่รู้นะเราเห็นรายละเอียดนะแต่ใครจะไปรู้แค่เชือกฉุดชักนี่ก็มีเป็นลักษณะของงานที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเช่นเดียวกันนะครับเชือกฉุดชักราชรถนั้นนะครับก็สำหรับการตามโบราณราชประเพณีโครงสร้างความยาวของเชือกท่านผู้ฟังก็จะแบ่งตามกำลังพลของราชรถแต่ละองค์นะครับอาทิพระมหาพิชัยราชรถหรือว่าราชรถองค์ใหญ่นั้นก็จะใช้เชือกเส้นรอบวง 4.5 นิ้วนะครับสายฉุดชักเส้นหน้ายาว 42.5 เมตรมีห่วงคล้องไหล่43ห่วงใช้กำลังพล43นายส่วนสายฉุดชักเส้นหลังมี2เส้นนะครับแต่ละเส้นยาวเส้นละ 20.40 เมตรนะครับมีห่วงคล้องไหล่22ห่วงและใช้กำลังพล22นายนอกจากนี้ยังมีการรองรับการฉุดชักราชรถน้อยเกริ่นบันไดนาค2องค์และราชรถปืนใหญ่รางเกวียนอีกด้วยนะครับโดยกระบวนการผลิตนั้นเริ่มต้นจากการคัดสรรและตรวจสอบเนื้อเชือกคุณภาพสูงจากแหล่งผลิตหรือผู้นำเข้าที่เชื่อถือได้นะครับจากนั้นนำมาตัดตามขนาดของราชรถแต่ละองค์โดยมีการเผื่อระยะสำหรับการถักห่วงคล้องไหล่เข้ากับเชือกเส้นใหญ่นะครับและเชื่อมต่อปลายเชือกเข้ากับไม้รับแรงดึงในขั้นตอนที่สำคัญจะมีการนำห่วงคล้องไหล่ที่หุ้มด้วยผ้าแดงเรียบร้อยแล้วนะครับมาวัดขนาดและถักแทงเข้ากับเชือกเส้นหลักตามจำนวนของห่วงที่กำหนดนะครับก่อนที่จะประกอบตะขอเหล็กสำหรับเกี่ยวเข้ากับตัวราชรถและปิดท้ายด้วยงานฝีมืออันประณีตในการตัดเย็บพร้อมสอยผ้าแดงหุ้มคลุมตัวเชือกทั้งหมดให้งดงามสมพระเกียรติอีกด้วยนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นวิธีการแบบโบราณราชประเพณีแท้ๆเลยนะท่านผู้ฟังต้องเป็นข้อมูลที่อินไซต์จริงๆนะครับเพราะว่าทางศูนย์ประชาสัมพันธ์นะครับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเขาก็ได้เรียกว่าภาษามวยเขาเรียกว่าคลุกวงในเข้าไปพูดคุยกับช่างไปพูดคุยกับครูที่เขาได้ใช้วิชานี้ในการจัดทำจัดสร้างจริงๆนะท่านผู้ฟังและในงานอันเกี่ยวเนื่องกับโบราณราชประเพณีนะครับในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเราก็จะเห็นว่าบางงานถึงแม้ว่าจะใช้วิศวกรรมลักษณะของวิศวกรรมเข้ามาช่วยอย่างเกริ่นบันไดนาคนะครับเกริ่นบันไดนาคก็มีหน้าที่นะครับในการส่งพระโกศนะครับขึ้นไปด้านบนเขาก็เรียกว่าจะใช้เกริ่นนี่เป็นอุปกรณ์ทางวิศวกรรมของไทยเราที่มีมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์แล้วนะครับซึ่งเป็นที่ที่ไว้ทุ่นแรงของทหารที่ไว้ใช้นะครับอัญเชิญพระโกศหรือพระบรมโกศตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผม
ในข้อมูลนี้นะครับในเรื่องของเชือกฉุดชักราชรถเราก็จะเห็นได้ว่าบางชิ้นงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้มือแท้ๆเพราะว่างานโบราณราชประเพณีของไทยเป็นงานที่คราฟต์ถ้าเกิดผมใช้คำทับศัพท์หน่อยนะบางทีสมัยนี้เราชอบใช้นะคำว่าคราฟต์งานนี้คราฟต์มากนะครับคราฟต์ด้วยมือเป็นงานที่ทำด้วยมือซึ่งงานลักษณะนี้ก็จะเป็นงานที่หาได้ยากยิ่งต่อไปในอนาคตนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ก็ช่วยกันนะครับสืบสานรักษาสิ่งที่เป็นมาตั้งแต่อดีตนะครับความงดงามเหล่านี้ผมพูดถึงอีกเครื่องมือหนึ่งนะท่านผู้ฟังโดยในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการรังสรรค์นะครับก็จะเป็นการผสานรวมระหว่างเครื่องมือโบราณและเครื่องมือร่วมสมัยเข้ากันอย่างลงตัวนะครับเครื่องมือโบราณเขามีเครื่องมือชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าไม้ชโดนะครับซึ่งไม้ชโดนี้ทำมาจากไม้มะนาวซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือความแข็งแรงเนื้อเผียวเนื้อผิวเรียบเนียนและลื่นนะครับทำให้ช่วยผ่อนแรงและง่ายต่อการถักแทงเนื้อเชือกเส้นใหญ่อีกด้วยเป็นการทำงานที่ควบคู่ไปกับอุปกรณ์สมัยใหม่อย่างเข็มได้และกรรไกรนะครับเพื่อให้ได้เชือกฉุดชักราชรถที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความงดงามตามแบบแผนราชประเพณีทุกประการโดยมีการจัดทำนะครับเป็นเชือก2ชุดนะครับก็คือชุดซ้อมแล้วก็เชือกชุดจริงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเรื่องของเชือกฉุดชักราชรถซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับข้อมูลตรงนี้นะครับผมก็ไม่คุ้นเคยผมก็ต้องนำข้อมูลหาข้อมูลพอผมศึกษานะครับลองศึกษาลองดูโอ้แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดจริงๆนะครับอันเกี่ยวเนื่องกับงานโบราณราชประเพณีนะครับซึ่งในปลายปีนั้นนะครับเขาก็จะมีการซักซ้อมริ้วขบวนต่างๆนะครับก่อนถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมศพนั่นเองนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีช่องทางในการสื่อสารนะครับระหว่างนี้ก่อนที่จะไปถึงช่วงเดือนธันวาทางเรานะครับกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งไม่ใช่แต่วิทยุกระจายเสียงอย่างเดียวท่านผู้ฟังแต่ว่าเป็นสื่ออื่นๆอีกด้วยนะครับที่เขาก็ได้สื่อสารข้อมูลนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นนะครับได้เข้าใจถึงโบราณราชประเพณีของไทยนะครับอันเนื่องในพระราชพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับการถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานแล้วนะครับหลายๆสัปดาห์ผมก็นำข้อมูลเรื่องในพิธีศพของเจ้านายต่างๆถ้าเกิดเราสืบย้อนไปนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ให้เราได้ศึกษาให้เราได้ค้นคว้ากันนะครับไม่ว่าจะในแง่ของศิลปกรรมในแง่ของวิศวกรรมหรือในแง่ของคติความเชื่อและหลายครั้งในแง่ของคติความเชื่อผมชอบนำเรื่องคติความเชื่อเนี่ยมาพูดในรายการ Thailand Dance สยามให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพราะว่าในคติความเชื่อนั้นสะท้อนถึงวิธีคิดบางอย่างสะท้อนถึงเรื่องราวของศาสนาบางอย่างนะครับและเมื่อเราเข้าใจในสิ่งนี้นะครับเราก็จะเห็นถึงความเป็นมาของผู้คนของเรานะครับเห็นถึงวิธีคิดบางทีเราเห็นตรงนี้เป็นสิ่งนี้นะครับบางทีไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วยจริงๆก็ใช่ได้บางอย่างนะครับแต่ว่าบางอย่างก็ต้องใช้มือจริงๆนะครับผมเคยดูงานนะครับเวลาผมบางทีเราไปงานศพนะงานศพคนที่มีเงินหน่อยอันนี้ตามแบบตามบ้านๆทั่วไปนะท่านผู้ฟังคนมีเงินหน่อยนี่ตามงานศพเขาก็จะมีการประดับตกแต่งเมนอาจจะญาติพี่น้องหรือว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเองนะครับได้ถึงแก่อนิจกรรมนะครับก็จะมีการจัดงานศพใช่ไหมท่านผู้ฟังและเมื่อถึงเวลาที่จะเผาศพนะครับวันที่เผานั้นจุดเซ็นเตอร์ของความสนใจก็ต้องอยู่ที่เมนเผาศพนั่นเองเพราะฉะนั้นเมนเผาศพก็จะมีการประดับตกแต่งตามแต่กำลังเงินนะครับของเจ้าภาพในการจัดงานนั้นนะครับผมสังเกตบางงานมีการแทงหยวกกล้วยนะท่านผู้ฟังแทงหยวกกล้วยไม่รู้ท่านผู้ฟังเคยเห็นหรือเปล่าได้เคยเห็นหรือเปล่านะครับมีการแทงหยวกกล้วยซึ่งมีความงดงามมากๆซึ่งการแทงหยวกกล้วยนั้นก็เป็นการประดับตกแต่ง
เมนนะครับที่เป็นโบราณราชประเพณีเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังและไม่ใช่ใครจะแทงก็ได้ผมไปงานศพที่ปทุมธานีนะครับผมก็ไปเจอช่างที่แทงหยวกกล้วยโอ้ยอิมพอร์ตมาจากชลบุรีอย่างนี้ท่านผู้ฟังบางทีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นงานคราฟต์เป็นงานที่ต้องใช้มือทำนะครับแล้วต้องใช้ช่างที่เป็นครูที่เป็นศิลปินจริงๆผมชื่นชมนะครับผมชื่นชมทุกท่านนะครับที่อยู่ในแวดวงของการใช้ฝีมือมากๆนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าแต่ละกระบวนการนั้นต้องใช้เวลาที่มากและต้องใช้ความพยายามความตั้งใจบางทีใช้การฝึกฝนนะครับวัสดุก็ต้องมีกระบวนการในการคัดเลือกวัสดุอีกนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับแต่ละกระบวนการก็จะมีความเป็นเอกเป็นเลิศของตัวเองนะครับงานฝีมือนะวันนี้รายการ Thailand แดนสยามโดยผมชโลธรจันยาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ

ติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียขยายการค้าการลงทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนลงภายใน3เดือนพร้อมเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอิหร่านยินดีที่จะสานต่อกระบวนการเจรจาทางการทูตกับสหรัฐหากสหรัฐแสดงถึงความจริงใจในข้อตกลงสันติภาพแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026การตับพลหวังเจริญผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถานีเกษตรแก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรสภาพที่แท้จริงด้วยพระองค์เองจึงทรงทราบถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและทรงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างตรงจุดและยั่งยืนแม้บางครั้งต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายและใช้ระยะเวลานานหลายปีก็ไม่ทรงย่อท้ออย่างเช่นการแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรมบนพื้นที่สูงในภาคเหนือจากการบุกรุกแผ่วถางเพื่อทำไร่เลื่อนลอยโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพื่อปลูกข้าวของชาวไทยภูเขาในอดีตทำให้ป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ถูกทำลายไปมากจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงจัดตั้งสถานีเกษตรขึ้นในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมประมาณ400ไร่จัดเป็นพื้นที่ทำกินและพื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูโดยจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่ทรงเริ่มต้นด้วยการพระราชทานข้าวจำนวน10ตันเพื่อตั้งเป็นธนาคารข้าวให้ชาวบ้านดูแลหมุนเวียนกันเป็นกองกลางให้ราษฎรเกิดความมั่นใจว่าจะมีข้าวบริโภคเพียงพอและให้หน่วยงานด้านการเกษตรนำหลักวิชาการเกษตรสมัยใหม่เข้าไปช่วยในการพัฒนาปรับปรุงดินทดลองปลูกข้าวและพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละฤดูกาลจัดหาแหล่งน้ำให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้มีอาหารเพียงพอจะได้ไม่กลับไปถางป่าอีกส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผักเมืองหนาวเช่นพีชสตรอเบอรี่แครอทมันฝรั่งแมคคาเดเมียและกาแฟซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูงการดำเนินงานในช่วงแรกๆไม่ได้รับความร่วมมือมากนักเนื่องจากชาวบ้านยังขาดความเข้าใจเกรงจะถูกยึดที่ทำกินแต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการได้ไม่นานจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้นไม้ที่ปลูกค่อยๆเติบโตเป็นผืนป่าพืชผักก็ให้ผลผลิตเต็มที่สามารถเก็บเกี่ยวนำผลผลิตออกขายมีรายได้สม่ำเสมอทั้งอย่างได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวไม่ต้องเร่ร่อนไปทำงานต่างถิ่นเหมือนแต่ก่อนทุกคนต่างพอใจและนำที่ดินอีกนับพันไร่มาถวายคืนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจัดตั้งสถานีเกษตรในลักษณะเดียวกันนี้รวม14แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดน่านทรงใช้กลยุทธ์อย่างแยบยลในการแก้ปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมได้พร้อมกันในคราวเดียวเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางแม้ฝนจะตกลงมาเป็นระยะตลอดช่วงเช้า นางสาววาสนาบรมธนรัตน์อายุ64ปีรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยพร้อมคณะ80คนเดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าพระองค์ท่านทรงงานด้วยความอดทนและเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวไทยและรู้สึกประทับใจที่พระองค์ทรงใส่พระทัยราษฎรโดยทรงสร้างศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน
4: องค์พระพันปีหลวงท่านได้ทำงานด้วยความอดทนและก็เสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประสบนิกรชาวไทยนะคะจะช่วยเหลือทุกอย่างท่านสามารถที่จะดูแลเกี่ยวกับอาชีพอย่างเช่นเรื่องผ้าไหมทำให้มีรายได้
3: เช่นเดียวกับนางนันทิพรอ่อนทองอายุ63ปีประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่พระองค์ทรงส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดสุรินทร์ให้โดดเด่นโดยเฉพาะด้านผ้าไหมซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที
5: ่พระองค์ทรงส่งเสริมเรื่องของศูนย์ศิลปาชีพของจังหวัดสุรินทร์ให้โดดเด่นอย่างชัดเจนเลยลูกเรื่องผ้าไหมคนแถวบ้านก็สมัยที่พระองค์ไปอยู่ที่ตำหนักภูพานก็ทำผ้าไหมทรงตำหนักภูพานแล้วก็ทำให้เรามีรายได้มีอาชีพ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: บรรยากาศช่วงเช้าของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อชมนิทรรศการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมโดยนางสุภาพรศรีสรรประชาชนที่เข้าร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจเข้าชมนิทรรศการครั้งนี้เนื่องจากมีความศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราชและประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยการจัดนิทรรศการจะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้คุณธรรมและพระคุณูปการของทั้งสองพระองค์มากยิ่งขึ้น
7: สมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นคนที่สุขุมมีคุณธรรมที่แบบว่าเยี่ยมยอดมากเลยแล้วก็ชวนพระองค์พาเนี่ยได้เห็นผลงานแล้วมากมายทีเดียวคือไปหลายๆที่ก็ยังได้เคยพบปะกับท่านนะท่านเป็นคนที่มีความผูกพันกับประชาชนมากเลยคือพระองค์ท่านอะทำตัวแบบว่าเหมือนกับเป็นประชาชนคนหนึ่งงานเพื่อนพึ่งพายำยากเนี่ยทำให้มีความประทับใจในพระองค์ท่านมากเลย
6: สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการสาธิตภูมิปัญญาไทยอาทิการพับดอกบัวการร้อยมาลัยและการทำขนมไทยเต่าแดงรวมถึงการจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้ประชาชนได้เลือกซื้อทั้งนี้นิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเปิดให้ประชาชนเข้าชมถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียขยายการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาริเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะในเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและประกาศเดินหน้าเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมี5ประเทศสมาชิกได้แก่รัสเซียคาซัคสถานเบลารุส อาร์เมเนียและคีร์กีสสถานตลอดจนผลักดันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียสำหรับการประชุมครั้งนี้มีการลงนามเอกสารสำคัญ4ฉบับได้แก่ร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026ร่างแถลงการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาร่างแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียฉบับใหม่ระหว่างปี2026ถึง2030และกรอบการหารือทวิภาคีไทยรัสเซียฉบับใหม่ระยะเวลา5ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือในทุกมิติ
8: 4ฉบับที่มีการลงนามในอันนี้ก็คือปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันซึ่งพอมันแยกเป็นเอกสารอื่นๆก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีพลังงานเรื่องของก๊าซน้ำมันรวมไปถึงปุ๋ยด้วยซึ่งท่านนายกก็ได้ใช้เวทีนี้คุยว่าเราอยากที่จะซื้อก๊าซเพิ่ม
0: กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันการส่งออกข้าวให้เป็นไปตามเป้า7ล้านตันในปีนี้เดินหน้าขยายตลาดใหม่ในแอฟริกาลาตินอเมริกาตะวันออกกลางและใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้หารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวโลกและกำหนดแนวทางผลักดันการส่งออกข้าวไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์พร้อมทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยปีนี้ที่7ล้านตันแม้ตลาดข้าวโลกในปีนี้จะมีความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกแต่ข้าวไทยยังคงได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้าโดยได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งประสานเครือข่ายทูตพาณิชย์ทั่วโลกผลักดันการจำหน่ายข้าวไทยในตลาดศักยภาพนางสุภจีย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการขยายตลาดส่งออกข้าวไทยไปยังภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริกาซึ่งมีแนวโน้มความต้องการการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจะใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ไทยมีกับประเทศคู่ค้าอาทิเปรูและชิลีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในภูมิภาคดังกล่าวโดยในเร็วๆนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีของเปรูเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จาก FTA ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ได้หารือกับคณะเอกอัครราชทูตประเทศและอุปทูตในภูมิภาคลาตินอเมริกาเพื่อร่วมกันผลักดันการส่งออกข้าวไทยแล้วนอกจากนี้จะเร่งรัดการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับคอฟโคของรัฐบาลจีนอีก 460,000 ตันรวมทั้งจะนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนเดินทางพบผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขยายตลาดส่งออกข้าวไทยโดยมีแผนเดินทางไปฟิลิปปินส์และมาเลเซียในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้พร้อมเตรียมนำผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิไทยและข้าวประณีตรายย่อยเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้าจีนณเมืองกวางโจวในเดือนกรกฎาคมนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนลงภายใน3เดือนพร้อมเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
9: นายวัชรพลข่าวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปลาหมอ

0: รมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาทนำไปใช้วางแผนกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปโดยตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือน
1: ระยะยาวเองก็อย่างที่ผมเรียนไปครับเดี๋ยวเราก็จะคงต้องวางแผนเพื่อของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มในกรอบวงเงินนะครับโดยกรอบวงเงินที่จะเอานำมาใช้เนี่ยก็เพียงเหลืออีกตั้งประมาณสัก350ล้านบาทในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาทำทั้ง3ส่วนก็คือวางแผนในการกำจัดแล้วก็วางแผนในการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นปลาป่นหรือปลาล้าหรือน้ำปลาแล้วก็จะมีการวางแผนในระยะยาวต่อไปนะครับจริงๆแล้วมันต้องมีแนวทางในการควบคุมกำจัดอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์สู่แหล่งน้ำสถานการณ์เนี่ยตั้งเป้าไว้ที่ใน3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลนี่คือตัวเลขมันต้องลดลงอย่างแน่นอนแล้วก็ใน3เดือนนี้ควบคู่กันเราก็จะทำเรื่องการส่งเสริมในการนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นด้วยครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบว่าให้กรมปศุสัตว์จังหวัดเข้าไปพูดคุยและสำรวจพร้อมจะทำโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำลดผลกระทบการสูญเสียรายได้และควบคุมกำจัดปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์ตลอดจนสนับสนุนให้ปรับระบบการเลี้ยงและการปล่อยปลานักล่าเพื่อควบคุมจำนวนปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกรมประมงจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และให้ความมั่นใจว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างรวดเร็วผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหานอมินีในเขตห้วยขวางและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมาธิการความมั่นคงของรัฐสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพื้นที่ห้วยขวางตรวจดูสภาพพื้นที่เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือหุ้นหรือนอมินีรวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้บุคคลต่างด้าวดำเนินกิจการแทนคนไทยซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ในพื้นที่เขตห้วยขวางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับการสนับสนุนข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจากสำนักงานเขตห้วยขวางแล้ว112รายซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกสำหรับพื้นที่อื่นในกรุงเทพมหานครอีก49เขตได้ขอข้อมูลไปที่ทำการเขตทุกแห่งแล้วรอการส่งข้อมูลกลับของแต่ละเขตเพื่อตรวจสอบต่อไปขณะที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลโดยตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 14.5 จังหวัดยึดเครื่องขุดได้315เครื่องรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสร้างความเสียหายต่อรัฐและเพิ่มภาระต้นทุนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน14จุดใน5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามโดยพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเครื่องขุด

0: เงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องและประเมินมูลค่าความเสียหายรวม40,380,000บาทโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายแล้ว
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมช่วงวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลี
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีแนวโน้มได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จัดขึ้นระหว่างวันที่19-29กรกฎาคมนี้ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่จะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมช่วงวันที่24-26กรกฎาคมถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากที่องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกได้เสนอแนะให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกโดยเห็นถึงคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการนำมรดกทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายพร้อมแจ้งเบาะแสการกระทำผิด73เรื่องตรวจร้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ร้านค้าทั่วประเทศ
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเพื่อมุ่งควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและเยาวชนเพื่อควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือ call center ซึ่งระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายและให้คำปรึกษาได้ทันที187สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตทั้งนี้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสูงถึงร้อยละ 93.26 พร้อมกันนี้ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำผิดเข้ามารวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5เรื่องโด นอกจากนี้ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 ร้านทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำความผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากนฤมลอุดมพรรายงาน
0: ฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากบูรณาการกำลังจับกุมผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าและเฮโรอีน
4: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางที่4ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 44ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิ๊กวินอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชายไทยอายุ27ปีชาวตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่ยาบ้าจำนวน124เม็ดและเฮโรอีนจำนวน7หลอดน้ำหนักรวม 4.68 กรัมโดยสามารถจับกุมได้บริเวณบ้านพักพื้นที่หมู่ที่5ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
5: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยเทศบาลนครหัวหินได้ขุดลอกแนวท่อระบายน้ำภายในซอยหัวหิน102และคลองพระราชดำริโซนใต้ตั้งแต่บ่อนไก่ถึงสะพานหน้าวัดเขาลั่นทมระยะทาง 5.7 กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมบนเส้นทางสัญจรชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจนอกจากนี้จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ50ล้านบาทจากมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการขุดขยายสระน้ำภายในสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อรองรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟช่วยบรรเทาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินซึ่งมักประสบปัญหาเมื่อมีฝนตกสะสมเกิน90มิลลิเมตรทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่พร้อมเตรียมแผนสำรองกรณีเส้นทางสายหลักถูกตัดขาดเพื่อไม่ให้กระทบการเดินทางขึ้นล่อง14จังหวัดภาคใต้โดยอำเภอหัวหินมีศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ด้านจังหวัดตรังเตรียมรับมือภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้เพียงพอและมีมาตรฐาน
6: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเร่งสำรวจและเร่งรัดดำเนินการรื้อสิ่งปลูกสร้างกลางลำน้ำที่ขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกพร้อมทั้งเร่งรัดขุดลอกลำคลองสายต่างๆและให้โครงการชลประทานตรังได้ตรวจสอบอาคารชลสารให้พร้อมใช้งานและประสานงานเพื่อสนับสนุนทรัพยากรให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเช่นเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องผลักดันน้ำทั้งนี้หากพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รีบแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมการพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตให้มีความชัดเจนลดความสับสนป้องกันการเกิดเฟกนิวพร้อมทั้งแจ้งแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยและช่องทางการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยกำชับให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้เพียงพอและมีมาตรฐานด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูบนถนนสายบ้านบูโลสนีแยบ้านสาไกอำเภอทานโตจังหวัดยะลาพบเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องจุดชนวนด้วยรีโมท
7: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูตชด.442บนถนนสายบ้านลูโบสนีแยไปยังบ้านสาไกอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บจำนวน6นายและล่าสุดผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานเผยข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิค ของระเบิดที่กลุ่มคนร้ายได้เลือกใช้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพบรูปแบบระเบิดเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็กขึ้นรูปน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมภายในอัดแน่นด้วยเหล็กเส้นตัดท่อนขนาด9มิลลิเมตรเพื่อใช้เป็นสะเก็ดระเบิดหวังผลถึงชีวิตระบบจุดระเบิดควบคุมด้วยวงจรรีโมทคอนโทรลโดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 3.7 โวลต์ชิ้นส่วนรีเลย์และสายไฟวงจรสีแดงโดยคาดว่าจุดที่คนร้ายซุ่มกดชนวนระเบิดห่างจากจุดระเบิดประมาณ50เมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดหลุมขนาดใหญ่กว้าง 3.5 เมตรยาว4เมตรและลึกประมาณ20เซนติเมตรสะเก็ดระเบิดกระจายวงกว้างพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ล้มห่างจากหลุมระเบิดถึง18เมตรจากการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลความมั่นคงพบว่าในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรธารโตจังหวัดยะลามีสถิติการลอบก่อเหตุด้วยระเบิดแสวงเครื่องตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบันรวมแล้วทั้งสิ้น9ครั้งอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาอิสคาติฟซาเดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราเมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิหร่านพร้อมที่จะสานต่อกระบวนการทางการทูตกับสหรัฐไปทีละขั้นหากสหรัฐแสดงถึงความจริงใจพร้อมประนามการโจมตีเลบานอนครั้งล่าสุดของอิสราเอลซึ่งถือเป็นการก่อสงครามอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลกระทบร้ายแรงกับบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนื่องจากเลบานอนมีส่วนเชื่อมโยงกับความขัดแย้งโดยตรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาด้านเทคนิคระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่19มิถุนายนต้องถูกยกเลิกไปเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ที่ยังไม่ลงตัวนางจูลี่บิชอฟผู้แทนพิเศษของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประจำเมียนมาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ทางการเมียนมาปล่อยตัวนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ81ปีของนางซูจีและยังเป็นเวลานานหลายปีแล้วที่ไม่มีรายงานใดๆที่สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนางซูจีนับตั้งแต่ที่ถูกตัดสินโทษจำคุกหลังการรัฐประหารเมื่อปี2564นางบิชอปกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายฝ่ายมองว่าประตูความคืบหน้าในการนำไปสู่สันติภาพในเมียนมาจะไม่มีวันถูกเปิดออกตราบใดที่นางองซานซูจียังคงถูกคุมขังในฐานะนักโทษขณะเดียวกันบุตรชายของนางองซานซูจียังเรียกร้องให้พลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาแสดงหลักฐานว่านางซูจียังมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยนายกรัฐมนตรีโยนาสกาละสโตเรแห่งนอร์เวย์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านอร์เวย์เตรียมสั่งห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนื่องจาก AI กำลังเพิ่มความเสี่ยงให้เยาวชนข้ามขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาโดยร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เยาวชนที่มีอายุ17ปีขึ้นไปจะสามารถเรียนรู้วิธีการใช้ AI อย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการทำงานนอกจากนี้รัฐบาลนอร์เวย์จะเสนอร่างกฎหมายเพื่อจัดสรรงบประมาณการใช้หนังสือแบบรูปเล่มในห้องเรียนให้มากขึ้นซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนับตั้งแต่ปี2553หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 44,000 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย28รายนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยศรีลังกากำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกรุนแรงที่สุดในรอบหลายปี ทั้งนี้ปัญหาการขยายตัวของเมืองอย่างไม่มีการวางแผนประกอบกับความเสียหายที่เกิดจากพายุไซโคลนดีวาที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของศรีลังกาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกของศรีลังกาในปีนี้ทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่ข้อมูลของ NDCU ระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวซึ่งเป็นผลจากซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไซโคลนลูกดังกล่าวสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการแหล่งกับการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มดีสหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ส่วนวันนี้คู่ดึกเวลาเที่ยงคืนกลุ่ม A เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนต่อด้วยเวลา3 นาฬิกากลุ่ม E เยอรมนีเจอกับไอวอรี่โคสต์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะห่วงยู่ไข่มืออันดับ67ของโลกจากไต้หวัน21-17 21-10ในรอบรองชนะเลิศไปเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวบุษนันท์อึมบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการอันดับ20ของโลกมีอาการบาดเจ็บขอถอนตัวก่อนพบกับพากาอึนจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอรยิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ5จากฮ่องกง19-21 21-11หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ส่วนหญิงคู่2พี่น้องเวญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับอมันเรียปาติวีกับสิติรามทานติคู่มือวางอันดับ1จากอินโดนีเซีย1-2เกม10-21 21-15 10-21หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้กอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม2 ล้านบาทที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับพา72จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายทิตารีวิศวะปัทมวรรณนักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีนักเรียนนอกมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทผู้นำจากรอบแรกทำอีก5 อันเดอร์พาร์ 67จาก7 เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวม11 อันเดอร์พาร์ 205คว้าแชมป์ไปครองขณะที่โปรไฟล์ชายกันสิมคำบอลวัย26ปีจากขอนแก่นที่ลุ้นแชมป์อาชีพแรกในกลุ่มผู้นำจบสกอร์รวม10 อันเดอร์พาร์พลาดไปเพียงสโตรกเดียวโปรไฟล์ได้รองแชมป์จะรับเงินรางวัลสูงสุดของประเภทนักกอล์ฟอาชีพ 260,000 บาทกอล์ฟ LPGA ทัวร์เมลเยอร์ LPGA คลาสสิก for Simply Gifจริงเงินรางวัลรวมสูงถึง 3.25 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 105.6 ล้านบาทที่สนามไรฟิลด์คันทรีคลับรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบแรกเปรอเมียวปัจจรีอนันต์ฤกาลประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บสกอร์2อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ25ร่วมซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดในบรรดานักกอล์ฟสาวไทยส่วนตำแหน่งผู้นำเดี่ยวหลังจบวันแรกเป็นของหลิวเหยียนโปรสาวจากจีนที่ทำสกอร์นำอยู่6อันเดอร์พาร์ฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่4ยิงรวมกันถึง26ประตูจาก4คู่ที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมโดยพลังการ FC เจ้าภาพและถล่มโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1ขาดลอย5-1ในรอบรองชนะเลิศไปเจอกับนครปฐมยูไนเต็ดที่เอาชนะสุพรรณบุรี FC 5-2ขณะที่สมุทรสาครซิตี้ยิงแซงโรงเรียนอบจ.ชัยนาท4-3เข้าไปโดนกับชัยนาทฮอนบิลที่เอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมา6-0การแข่งขันฟันดาบกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทดาบเอเป้บุคคลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างเพื่อนร่วมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นิพิษพลกลิ่นนิ่มนวลอาศัยประสบการณ์ที่มากกว่าอาชนะธนสุภนภาสิทธิ์15-10คะแนนส่วนเหรียญทองแดงเป็นของณภัทรพรับแก้วจากโรงเรียนศรียาภัยและยุทธนานรสารจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองส่วนดาบเอเป้บุคคลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีโสธิรัตน์จันโตจากโรงเรียนรัตนาธิเบศรคว้าแชมป์ไปครองหลังเอาชนะณัฐธิดาแสนนามจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง15-12คะแนนส่วนเหรียญทองแดงเป็นของวนิดาเบญจวัฒน์และสุธีมาอินซุยทองจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคณัฐชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายเกรียงไกรวิไลลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิง Princess Cup S Kola ครั้งที่23แข่งขันระหว่างวันที่23-28มิถุนายนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชมีทีมเข้าร่วม6ทีมทีมชายอยู่กลุ่ม A วันที่23มิถุนายนไทยพบกับฮ่องกง วันที่24มิถุนายนพบออสเตรเลียและวันที่25มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 นส่วนการแข่งขัน AVCS Cola Girl U18 Volleyball Championship 2026แข่งขันระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีทีมเข้าร่วม16ทีมทีมไทยอยู่กลุ่ม A วันที่1กรกฎาคมพบมองโกเลียวันที่2กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่3กรกฎาคมพบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 นสำหรับรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไปทั้งนี้ True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้ง2รายการครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนเยาวชนอย่างต่อเนื่องเราเชื่อว่าความสำเร็จของทีมชาติไทยในอนาคตต้องเริ่มต้นจากระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งในวันนี
10: ้การแข่งขันอินเซ็ตคัพนี่ก็คือการที่จะได้ช่วยพัฒนาศักยภาพระดับยุวชนเยาวชนของเราแล้วก็รวมทั้งในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับให้เขาเติบโตขึ้นนะครับขึ้นไปทดแทนทีมชาติชุดใหญ่ก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกนะครับในส่วนของ U18 ชิงแชมป์โลกแห่งเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเป็นการได้แชมป์เอเชียในรุ่น U18 แล้วเนี่ยอันดับ1-4ได้สิทธิ์ในการที่จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าด้วยนะครับ
9: สหพันธ์ชนิดนานาชาติ ITF ร่วมกับสมาคมกีฬาลอนชนิดแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันชนิดเยาวชนนานาชาติ ITF วอลชนิดทัวร์จูเนียร์เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 จำนวน2สัปดาห์ติดต่อกันสำหรับการแข่งขันสัปดาห์แรกรายการ ITF จูเนียร์วอลชนิดทัวร์ J60 แข่งขันระหว่างวันที่22-27มิถุนายนและสัปดาห์ที่2รายการ ITF จูเนียร์วอลชนิดทัวร์ J60 ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง4กรกฎาคมโดยทั้ง2รายการจะจัดที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center ในเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีมีนักกีฬาไทยและต่างชาติกว่า18ประเทศเข้าร่วมชิงชัยนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเทนนิสไทยที่อันดับเยาวชนโลกยังไม่ถึงเกณฑ์ได้วัยกายเข้าร่วมแข่งขันด้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเทนนิสไทยต่อไปกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดคัดตัวนักเตะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่17-26ตุลาคมโดยเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมเวลา 16:30 นผ่านเว็บไซต์กรมพละศึกษา dpe.go.th โดยจะทำการคัดเลือกรอบแรกวันที่17-21สิงหาคมทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ60พรรษาสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวกครั้งที่47แบ่งการแข่งขันออกเป็นถ้วยพระราชทานใส่ปักตะกร้อ3คนประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดถ้วยพระราชทานตะกร้อรอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปและใส่ปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันใส่ปักตะกร้อ3คนประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดตะกร้อรอดห่วงสากลประชาชนชายและตะกร้อรอดห่วงสากลประชาชนหญิงรวม6ประเภทการแข่งขันมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด108ทีมแข่งขันระหว่างวันที่23-29มิถุนายนที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศคาราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำพึ่งสระหนึ่งขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระหนึ่งอุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้าง ใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12ขวบว่าเอาด่างสแก1น้ำผลแตงกวา1ขันทศกร1ดินประสิวขาว1คุลีการเข้าด้วยกันกินปัจจุบันขันทศกรหมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแซคคาริน
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.31 เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 17:19 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2568ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน11กลุ่มวิชารวม122อัตราสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร4ปีอัตราเงินเดือน 18,220 บาทประกอบด้วยกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษกลุ่มวิชาแนะแนวกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาดนตรีสากลกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษากลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาฟิสิกส์กลุ่มวิชาพละศึกษาและกลุ่มวิชาคากรรมผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กกหรือกคศรับรองและกำหนดผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเองที่สำนักการศึกษาเลขที่86ถนนลาดย่าแขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง26มิถุนายน2569ในวันราชการเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักการศึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สามารถสมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.thระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทองคำเปลวกินได้จริงไหมท่านผู้ฟังคะสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT ออกโรงเตือนผู้บริโภคอาหารหรูที่ประดับด้วยทองคำเปลวให้ระมัดระวังการได้รับสารพิษจากทองคำเปลววิทยาศาสตร์ซึ่งมีการนำมาใช้แทนทองคำแท้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตสินค้าอาหารและเครื่องสำอางค่ะโดยทองคำเปลวปลอมเหล่านี้มักมีการปนเปื้อนของโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากหากสะสมในร่างกายเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดโรคพิษโลหะหนักได้นะคะทองคำเปลวแท้ที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยนั้นต้องผลิตจากทองคำบริสุทธิ์สูงถึง 95.00 ถึง 99.99% นะคะ ผ่านกรรมวิธีตีแผ่นด้วยช่างฝีมือซึ่งร่างกายมนุษย์จะไม่ดูดซึมย่อยหรือสะสมทองคำบริสุทธิ์ค่ะแต่จะขับถ่ายออกมาตามปกติอย่างไรก็ตามทองคำเปลววิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้ผลิตจากทองคำแต่ใช้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนร่วมกับโลหะหนักเพื่อเลียนแบบสีสันให้ดูคล้ายของจริงซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารผู้บริโภคที่นิยมรับประทานอาหารลักชัวรี่ควรตรวจสอบแหล่งที่มาและมาตรฐานความปลอดภัยก่อนรับประทานด้วยค่ะเนื่องจากความแตกต่างระหว่างทองคำแท้กับทองคำวิทยาศาสตร์นั้นยากจะแยกออกด้วยตาเปล่าหากผู้บริโภคหรือผู้ผลิตอาหารมีความสงสัยในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สามารถนำมาตรวจสอบความบริสุทธิ์ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนเพื่อความมั่นใจและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพได้ค่ะการได้รับสารโลหะหนักจากการบริโภคทองคำเปลวปลอมต่อเนื่องอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อระบบร่างกายในระยะยาวดังนั้นการเลือกซื้ออาหารหรือผลิตภัณฑ์ความงามควรพิจารณาจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือและได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตเท่านั้นนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการนำสารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคทุกคนในการเลือกรับประทานอาหารเมนูพิเศษเหล่านี้หากผู้บริโภคที่พบเห็นทองคำเปลวสินค้าเสี่ยงที่อาจไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th และแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ทั่วประเทศค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทองคำเปลวกินได้จริงไหมเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
17: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
18: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
17: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอปเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
7: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
6: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
7: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
6: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
7: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
6: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
7: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
6: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
7: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
8: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
9: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
10: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
9: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
10: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะ มันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
11: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสุขกายสุขใจค่ะ
13: สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้ทุกชีวิตดิ้นรนหาความสุขโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบใดๆหากเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและธรรมชาติของชีวิตค้นหาความสุขทั้งกายและใจได้ไม่ยากนักเรียนรู้เติมความสุขให้ทุกชีวิตร่วมกับรายการสุขกายสุขใจได้ที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้เปิดคลื่นเปิดใจต้อนรับคณะทำรายการสุขกายสุข

วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะรายการสุขกายสุขใจวันนี้นะคะมาพบกับท่านผู้ฟังนะคะที่สปท. 1.75 ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและฟังรายการมาเป็นเวลายาวนานนะคะค่ะวันนี้หมอพัชนากองเงินก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะหมอถือว่าเป็นโอกาสทองที่ได้มาจัดรายการทางสปท.วันนี้น้องตินก็เปิดเพลงให้ฟังนะคะค่ะในเวลาโอกาสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระชรกิจภานะคะที่ท่านได้จากเราไปนะคะก็เราก็ต้องเรียกว่าระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านเนาะแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดว่าประเทศไทยเรานั้นอะ อยู่มาได้นานด้วยชาติศาสนามหากษัตริย์นะคะด้วยราชวงศ์มายาวนานทำให้ประเทศของเราเป็นเรียกว่าที่หมายปองที่หลายท่านจากต่างประเทศอยากจะมาเนาะเพราะมีความสงบร่มเย็นแล้วก็มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ทำให้เรามีความสงบสุขในใจนะคะชาติศาสนามหากษัตริย์เนาะค่ะศาสนาก็ศาสนาพุทธทำให้คนเราใจเย็นทุกอย่างนะคะเพราะเราก็เรียกว่าภาคภูมิใจที่เกิดในแผ่นดินไทยนะคะค่ะในวันที่พระองค์พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิจภานะคะได้จากพวกเราไปเนาะค่ะทำให้หมอคิดว่าอันนี้จะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเลยนะคะที่จะระลึกถึงพระคุณของท่านในวันนี้ขออย่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ท่านเลยดีกว่านะคะว่าท่านเป็นผู้ที่ต้นแบบของพวกเรานะคะเมื่อวานหมอก็ดูทีวีนะคะทีวีตอนเย็นที่มีข่าวเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์ท่านนะคะค่ะดูแล้วซาบซึ้งใจมากเลยค่ะนั่งดูแล้วก็คิดตามไปแล้วก็มองเห็นภาพรวมของประเทศนะคะที่ประเทศเราที่เป็นสิ่งที่ดีงามทั้งชาติศาสนามหากษัตริย์มาถึงปัจจุบันนี้นะเพราะว่าเราคนไทยทุกท่านใช่ไหมร่วมด้วยช่วยกันมีจิตใจดีอบอ้อมอารีอะไรตามที่พ่อแม่เราทำให้เห็นเนาะแล้วก็ศาสนาพุทธมีวัดนะแล้วก็หลายหลายอย่างแล้วก็ความเป็นอยู่ของเราในแต่ละบ้านก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็ทำให้เรามองเห็นความมีน้ำจิตน้ำใจค่ะอันนี้ภาพภูมิในความเป็นไทยนะคะพระนางก็ขอชื่นชมเรียกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะคะที่มาจนถึงปัจจุบันและวันนี้เราก็ได้เห็นพระเจ้าลูกเธอซึ่งเป็นต้นแบบของเรานะคะพระองค์เจ้าพัชระเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะคิดว่าหมอคิดว่าทุกท่านคงจะดูสารคดีในทีวีแล้วนะคะบางทีเราก็ไม่ได้เคยดูเป็นรีวิวประวัตินะพอเรานั่งดูเมื่อวานวันก่อนนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าพระกรณียกิจที่พระองค์ท่านทำมานานแล้วเนี่ยมันจะดีมากๆเลยค่ะมันจะทำให้จิตใจเราแบบชำชื่นแล้วเรามองดูโอ้โหมีความสุขมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็จะกล่าวถึงพระองค์ท่านประมาณนะฮะเท่าที่จะกล่าวได้ว่าอย่างไรเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านนะคะค่ะพระองค์ท่านประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมนะคะ2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระที่นั่งอัมพรสถานนะเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จรัชกาลที่10นะฮะแล้วก็พระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถค่ะทรงเป็นพระราชนดาองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรนะฮะมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะบรมนันทประภิษกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนีพันปีหลวง

ในโอกาสที่ปวงชนชาวไทยนะคะระลึกถึงพระองค์ท่านเสมอนะยามที่ท่านจากไปเนาะหมอพจนากองเงินแล้วก็รายการสุขกายสุขใจนะได้ระลึกถึงพระองค์ท่านคิดถึงพระองค์ท่านอย่างแท้จริงเลยนะคะทำให้เรานึกถึงเมืองไทยที่มีความสุขก็อบอุ่นมาถึงปัจจุบันนี้นะคะเราก็เล่าประวัติพระองค์ท่านประสูติ7ธันวา2521เนาะค่ะการศึกษาพระองค์พาท่านก็เริ่มต้นการศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมต้นนะคะที่โรงเรียนราชินี ก่อนจะเสด็จไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะประเทศอังกฤษนะคะเมืองเฮลฟิลด์สคูลเมืองเอสคอตที่ประเทศอังกฤษนะคะหลังจากนั้นเสด็จก็กลับมาศึกษาต่อที่โรงเรียนจิตรดาค่ะอันนี้ระดับอนุบาลประถมนะคะพอระดับอุดมศึกษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระชรกิติยาภาทรงเลือกศึกษา2แขนงนะคะที่สะท้อนความสนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อการบริหารบ้านเมืองและกฎหมายนะคะท่านได้ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ2นะคะและรัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเกียรตินิยมอันดับ1

เลยค่ะตลอดเวลาที่ทรงศึกษาพระองค์ท่านใช้ชีวิตเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปนะคะร่วมกิจกรรมทั้งด้านการกีฬาบำเพ็ญประโยชน์ตัวอย่างเช่นการอัญเชิญธรรมจักรในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เนาะท่านก็ร่วมขบวนพาเหรดนะคะในปีมหามงคล72พรรษารัชกาลที่9นั้นท่านก็ได้ร่วมเรียกว่าทำกิจกรรมเหมือนกับเราทั่วไปนะค่ะต่อมาพระองค์ท่านได้ไปเสด็จไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลมลรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไอวี่ลีกซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางนิติศาสตร์ใช่ไหมคะเท่านั้นกฎหมายนั้นท่านเยี่ยมมากเลยนะคะขณะเดียวกันท่านก็ทรงศึกษากฎหมายที่เนติบัณฑิตสภาของประเทศไทยด้วยนะคะในปีพ.ศ. 2548พระองค์ทรงสำเร็จทั้งสองสถาบันพร้อมกันนะและเป็นหลักฐานแห่งพระอัจฉริยภาพและความเพียรพยายามนะคะแสดงว่าท่านเก่งมากนะสมองท่านเยี่ยมเลยนะเรียนทั้งคอร์เนลที่นิวยอร์กอเมริกาเนาะแล้วก็ทรงศึกษากฎหมายนิติบัณฑิตที่ประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ได้ศึกษาทั้งสองแห่งแล้วก็สองสถาบันเนาะแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและความเพียรพยายามท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะฟังเพลงก่อนนะคะ

ในการสุขกายสุขใจวันนี้นะคะเราก็จะกล่าวถึงพระกัลยาณกิจของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิตติยาภาค่ะหมอพจนาก็เงินแล้วก็น้องตรินได้เปิดเพลงอยู่ตรงนี้นะคะค่ะพระนางคำดีงามความเป็นไทยอยู่ในใจของพวกเราทุกคนค่ะยามพระองค์ท่านจากไปนะเราก็คิดถึงนะคะดูทีวีตอนเย็นก็นั่งดูเห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแล้วปลื้มใจมากเลยเราเทียบดูทั้งประเทศทั้งโลกนะหมอนั่งดูเลยว่ามีแต่ประเทศสงครามเท่านั้นเลยค่ะดูเราเนาะคิดเหมือนกันไหมถ้าเรานั่งดูเมืองไทยเราโอ้โหมันจะความสงบร่มเย็นนะคะเพราะราชวงศ์ทั้งหลายตั้งแต่บรรพบุรุษเรามาจนกระทั่งถึงราชวงศ์ทั้งหมดนะคะมาถึงรัชกาลทั้งหมดตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงจนถึงรัชกาลที่10เนาะแล้วก็ท่านก็ได้มีพระราชธิดาซึ่งเป็นเหมือนดั่งแก้วตาดวงใจของท่านแล้วก็อยู่ในใจของพวกเราเสมอนะคะว่าพระองค์ท่านใจดียิ้มแย้มยังจะมีคลิปให้เห็นท่านแสดงละครท่านจะพูดได้ประทับใจมากเลยว่าท่านเข้าไปในเรือนจำนะหมอเห็นแล้วโอ้ท่านมีความเมตตาต่อทุกๆคนจริงๆค่ะท่านลองมองดูนะแล้วก็ท่านตั้งอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างนะคะอันนั้นก็คือความเมตตาที่มาจากราชวงศ์จักรีทั้งหมดเนี่ยค่ะทำให้เราได้มองเห็นเลยว่าพอถึงพระองค์ท่านซึ่งเป็นหลานของในหลวงรัชกาลที่9เนาะเป็นลูกสาวของรัชกาลที่10เนี่ยคือท่านจิตใจท่านมีเมตตาดังกับฝนบนฟ้าสวงสวรรค์นะหล่นลงมานะคะสู่ความเป็นคนไทยทำให้พวกเรามีความสงบร่มเย็นเลยนะคะค่ะเพราะนั้นก็ยามเที่ยงจากไปก็จะกล่าวระลึกถึงพระคุณของท่านนะคะแล้วทีวีก็ดูทุกเย็นเลยค่ะดูแล้วนะปลื้มใจมากนะคะก็จะนึกถึงพระองค์ท่านนะคะประสูติเมื่อปี2521เนาะการศึกษาท่านก็เรียนเก่งมากนะคะค่ะการศึกษาตั้งแต่ไปที่อังกฤษแล้วก็กลับมาต่อจิตรดาเนาะแล้วเสด็จก็ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยคอนเนลนี่ดังมากเลยนะคะอเมริกาเนี่ยค่ะเป็นมหาวิทยาลัยของไอวี่ลีกซึ่งส่งสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางนิติศาสตร์นะคะและเนติบัณฑิตทั้งหมดอันนี้คือ องค์ความรู้ซึ่งท่านได้ไปศึกษามาเกี่ยวกับด้านกฎหมายนะคะทางด้านพระกรณียกิจนะเพราะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆทั้งด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากค่ะเห็นท่านเรียกว่าทำบุญกับสมเด็จแม่เนาะองค์สมสวรีแล้วก็ปลื้มใจมากเลยค่ะท่านกอดแม่ท่านแล้วก็ไปแจกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรต่ออะไรในทีวีนะคะอันนั้นคือทำให้เราปลื้มใจนะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่เกิดในเมืองไทยนะคะท่านมีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนะแล้วก็สภากาชาติไทยท่านก็เป็นที่ที่ท่านได้ไปเป็นที่ปรึกษานะแล้วก็ได้มีการบริจาคมากเลยสภากาชาติไทยนะคะอันนี้ที่คณะแพทย์จุฬาซึ่งหมอได้ไปเรียนจบที่นั่นนะคะแล้วก็เห็นตึกสภากาชาติข้างหน้าอันนี้เพิ่งไปรวมศิษย์เก่าเมื่อวันที่14มิถุนายนนี้นะคะก็เห็นอาจารย์ปรมาจารย์ทั้งหลายตั้งแต่อายุ94ยังอยู่นะคะอาจารย์นายแพทย์ตรัสสวนเวลานะคะแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านนะเราได้คืนสู่เหย้าสภากาชาดไทยคณะแพทย์จุฬาไปตรงสภากาชาดไทยพอดีเมื่อวันที่14นะคะอยู่ตรงใกล้ที่พระเรียกว่าอะไรพระองค์พาอยู่ข้างบนนั่นแหละค่ะท่านก็วันที่13นั้นก็ออกจากโรงพยาบาลจุฬาเนาะค่ะเราได้ไปวันที่14ได้ไปเหยียบตรงนั้นแล้วมีความปลื้มใจเห็นสภากาชาดไทยนะคะท่านพระองค์พาท่านเป็นมีกรณีกิจเยอะมากเกี่ยวกับสภากาชาดไทยและด้านกฎหมายทรงมีความเชี่ยวชาญตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจสนองพระคุณในการเสด็จแทนพระองค์อยู่โดยเสมอมานะคะและทั้งยังทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยด้วยค่ะประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กนะคะโอ้อันนี้เรียกว่าเบอร์ไวเบพอไปนะเรานึกภาพออกเนาะเรียกว่าก้าวสู่สากลเลยมองโลกด้านกว้างเลยนะคะพระองค์ท่านทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะนี่หัวข้อว่าเจ้าหญิงนักกฎหมายบทบาทบนเวทีโลกไอ้เราก็จะเห็นหนังสือเขียนไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงรับเข้ารับราชการตำแหน่งอัยการผู้ช่วย
สถาบันพัฒนาข้าราชการอัยการค่ะสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะท่านได้รับตำแหน่งตรงนั้นเนาะสู่รองอัยการจังหวัดและเป็นอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจ Inspire เมื่อปี2550นะคะโอ้นี่เห็นในทีวีแล้วซาบซึ้งใจมากเลยค่ะเน้นช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็ผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำนะคะคือผู้ต้องขังทั้งหมดท่านก็เข้าไปแล้วนะคะแต่ท่านก็มาเน้นเรื่องผู้ต้องขังหญิงนะคะอินสปายในปี2550นะคะท่านได้ให้วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมแล้วก็ให้บริการทางการแพทย์นะแก่ผู้ต้องขังหญิงนะคะแล้วก็ตลอดจนฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศนะคะโอ้อันนี้สำคัญมากเลยนะคะอันนี้ลองมองดูซิว่าโอ้พระองค์ท่านเนี่ยเป็นนักกฎหมายบทบาทเวทีโลกแล้วก็ท่านได้เข้าไปในเรือนจำเลยนะคนทุกอย่างในเรือนจำหลายๆท่านเคยเข้าไปอย่างน่าสงสารมากเลยหมอแอบเล่ากันด้วยเคยเข้าไปตอนเด็กว่าพ่อเป็นเรียกพัสดีเนาะค่ะเข้าไปเห็นแล้วสงสารมากๆเลยค่ะค่ะเพราะเข้าไปก็จะเห็นว่าท่านได้ช่วยผู้ต้องขังหญิงคือบางทีก็อาจจะตั้งใจไม่ตั้งใจแต่มันมีเหตุการณ์ทำให้ต้องขังอยู่ในนั้นนะคะท่านก็ได้ให้กำลังใจด้านวัสดุอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างนะคะทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยฟื้นฟูจิตใจนะคะขึ้นมานะคะเพื่อจะกลับมาเป็นคนดีเห็นไหมคะโอ้อันนี้ทำได้ยากมากเนาะพวกเราเห็นแล้วก็สงสารผู้ต้องขังก็สงสารเนาะแต่นี้ท่านได้ยื่นเรียกว่ามีความเมตตาปราณีนะคะเข้าไปจนถึงเรือนจำเลยนะทำให้ผู้ต้องขังได้มองเห็นแสงสว่างในชีวิตเลยนะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองปรับตัวเองนะคะออกมาสู่โลกภายนอกแบบใหม่เลยนะคะค่ะสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไปก็น่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะคะสำหรับผู้ต้องขังนะคะอันนี้ดูในทีวีแล้วก็ปลื้มใจนะคะตอนเย็นดูเลยนะคะเห็นท่านเข้าไปในเรือนจำแล้วโอ้โหปลื้มใจมากเลยค่ะนอกจากนี้พระองค์ท่านยังปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศอันนี้พูดถึงในเรือนจำเลยเนาะทีนี้ในต่างประเทศนี้ท่านเป็นเรียกว่าเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติด้านอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญานะนอกจากนั้นท่านยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำหลายประเทศในยุโรปนะคะหลายประเทศในยุโรปก่อนจะทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการเชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักอัยการสูงสุดนะคะโอเคอันนี้เป็นความปรับปรื้มและความสามารถของพระองค์จริงๆนะคะทำให้เราได้มองดูแล้วก็ชื่นใจด้วยมากเลยค่ะจนกระทั่งเป็นอัยการผู้เชี่ยวชาญนะคะสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดค่ะอันนี้เราคิดตามเนาะเราจะมองเห็นความสามารถของพระองค์ท่านเลยค่ะฟังเพลงก่อนนะคะค่ะ

ค่ะด้วยการสุขใจสุขใจนะคะขอน้อมกราบคารวะระลึกถึงนะคะพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเลยนะคะวันนี้ผมพจนากองเงินก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะด้วยความปรับปลื้มใจระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะมาถึงเรื่องของเรียกว่ามูลนิธิซึ่งพระองค์ท่านได้ทำในหลายๆอันนะคะและองค์กรในพระอุปถัมภ์นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาไม่เพียงปฏิบัติหน้าที่ในราชการนะคะยังทุ่มเทพลังในการช่วยเหลือสังคมนะคะสังคมอีกนะคะก็มีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติอันนี้เห็นเป็นประจำเลยนะคะท่านได้ออกไปช่วยตลอดเวลาเลยนะคะพระองค์พามูลนิธิแล้วก็มีมูลนิธิณภาในพระราชดำริมุ่งสร้างโอกาสกับผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะด้านการศึกษาและอาชีพนะคะท่านผู้ด้อยโอกาสก็อยู่ในความอุปการะของพระองค์ท่านเลยนะคะต่อไปก็คือทุนพัชรกิติยาภาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อมหาบัณฑิตด้านกฎหมายนะคะที่ Cornell Law Schools เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษานำความรู้มาใช้แก้ไขปัญหาประเทศนะคะนอกจากนี้มีมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระบรมในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลป้องกันโรคในผู้ป่วยเด็กยากไร้โอ้โหท่านนึกดูสิเราเดินผ่านตรงที่เห็นเราเอ้ยเราอยากจะช่วยแต่ช่วยยังไงอันนี้ท่านลงไปช่วยเลยนะคะด้วยพระปิชาสามารถและประจริยวัตรที่งดงามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทำให้องค์กรหลายต่างได้หลายองค์กรได้ต่างทุนกล้าถวายรางวัลเช่นกองทุนพัฒนาการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาตินะฮะยูนิเฟมสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุนกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทไมตรีนะคะ Goodwill Ambassador นะคะในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนก็ถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ส่งมีบทบาทในระดับนานาชาติค่ะท่านฟังค่ะฟังเพลงก่อนนะคะแป๊บนึง

ค่ะรายการสุขกายสุขใจวันนี้นะคะหมอพจนานะคะทางสวทแล้วก็ทีมงานนะคะขอระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานะขอระลึกถึงเรื่องเรียกว่าพระราชประวัติของพระองค์เรื่องเป็นที่เราน่าจะปลื้มใจมากเลยนะคะไม่ว่าทางด้านการเรียนการทำงานนะคะตำแหน่งในสายงานด้านกฎหมายกองทัพนี่ก็คือเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี62สมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะมีพระราชบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพัชรกิตติยาภาเจ้าฟ้านะคะเรียนทิเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามที่จารึกไว้ในพระสุพรรณบัตรค่ะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาดเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะมันเป็นมงคลให้นะคะก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาทรงดำรงคงเข้ารับตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดก่อนดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดนะคะประจำสำนักงานอัยการสูงสุดข้าราชการชั้น4สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะแล้วก็ท่านเป็นอัยการผู้เชี่ยวชาญข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดในปี2560นะคะค่ะต่อมาในปี2564เนี่ยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาลามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์นะคะพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักอัยการภาค2นะคะสำนักอัยการสูงสุดได้ดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการกองบัญชาการทหารสมเด็จมหาเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะคะอัตราพลเอกแล้วก็พระราชทานยศเป็นพลเอกหญิงนะคะปี64ค่ะเมื่อวันที่20สิงหาคม68นี่ก็พระราชกิจจานุเบกษาก็ได้เผยแพร่อันนี้ไปแล้วนะคะค่ะสำหรับอาการประชวรของพระองค์ท่านนะคะอันนี้เราก็เรียกว่ามีความรู้สึกคิดถึงพระองค์ท่านอย่างมากเลยนะคะว่าเมื่อวันที่15ธันวานะคะปี65สำนักพระราชวังได้แถลงว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานะคะประชวรหมดสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจนะคะระหว่างทรงอบรมเข้าร่วมฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army นะคะ2022นะคะณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านฟังนึกภาพออกเนาะอยู่ปักช่องนครราชสีมาซึ่งคณะแพทย์ได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์ขณะที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ท่านณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะเหตุการณ์ครั้งนั้นได้สร้างความห่วงใยอย่างใหญ่หลวงแก่ประชาชนทั้งประเทศค่ะเพราะโรงพยาบาลจุฬาก็เป็นที่เรียกว่าการแพทย์ก็เรียกว่าชั้นหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นดูแลราชวงศ์มาแล้วนะคะค่ะนี่พอพระองค์ท่านประชวรก็ส่งไปที่ดีที่สุดนะคะเพื่อช่วยเหลืออ่านพระองค์ท่านนะคะค่ะทีนี้ก็ในวันที่656768นะฮะ656768ค่ะวันที่15สิงหาคม2568สำนักพระราชวังได้เผยแพร่แถลงการฉบับที่4เกี่ยวกับอาการประชวรนะโดยระบุว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาทรงมีอาการติดเชื้อที่รุนแรงจนเข้าสู่กระแสโลหิตนะคะคณะแพทย์ยังคงให้การรักษาอย่างเต็มกำลังพร้อมเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะนะคะอันนี้ก็จะได้มองเห็นภาพว่าพระองค์ท่านก็เรียกว่าต่อสู้เลยทุก
วิถีทางหมอก็ต้องช่วยทุกวิถีทางนะคะในการที่ระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อ15สิงหา68ก็มีแถลงการณ์ว่าพระองค์ท่านประชวรติดเชื้อรุนแรงเข้าสู่กระแสพระโลหิตนะค่ะเมื่อ19สิงหาคม68สำนักพระราชวังออกแถลงการฉบับที่5นะโดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าทรงมีอาการแทรกซ้อนติดเชื้อรุนแรงที่พระกระแสโลหิตนะคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ความดันพระโลหิตยังต่ำอยู่คณะแพทย์ต้องถวายพระโอสถเพื่อกระตุ้นความดันโลหิตนะพร้อมกับโอสถแล้วยาปฏิชีวนะแล้วก็อุปกรณ์ทดแทนการทำงานของไตนะคะพระวักกะนะเพื่อช่วยให้พระไทยท่านปกตินะคณะแพทย์ได้ติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้เดือนสิงหาเนาะค่ะและที่สุดก็เมื่อ12มิถุนา69นะคะสำนักพระราชวังก็ประกาศเรื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์นเรนทิราเทพยวดีนะคะกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชลราชธิดานะคะจากการที่คณะแพทย์ได้รักษาความถอยการรักษาอย่างใกล้ชิดสุดความสามารถเนาะพระอาการของพระองค์ท่านทรุดหนักลงนะคะจนเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา11มิถุนายนนะคะ2569เวลา 19:48 นาทีนะคะพระองค์ท่านก็ได้จากพวกเราไปนะคะที่สิ้นพระชนม์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะโดยพระการสงบนะคะสิริพระชันสาปีที่47นะคะในวันที่ประกาศวันที่12นะคะแต่ท่านจากเราไปวันที่11มิถุนายนนะคะเวลา 19:45 นาทีค่ะในนามของเรียกว่าประชาชนชาวไทยคนหนึ่งนะคะก็ขอระลึกถึงพระคุณของพระองค์เจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นอย่างยิ่งนะคะตั้งแต่อ่านประวัติของท่านมาจนถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์นะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ท่านจะไม่ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาแต่ความดียังอยู่ในความทรงจำของมวลมนุษยชาติประชาชนชาวไทยอยู่นะคะที่จะระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะการระลึกถึงก็ระลึกถึงพระจงจักรีมาจนถึงชาติศาสนามหากษัตริย์นะคะที่มีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยนะคะหนูในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคะก็ขอน้อมระลึกถึงนะพระคุณของราชวงศ์ทั้งหมดแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของพระองค์พาเลยนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะอย่างที่ท่านจากไปเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งที่จะดำเนินรอยตามเบื้องยุคลบาทของพระองค์ท่านตลอดไปนะคะคุณงามความดีที่ท่านทำไว้นอกจากจะลึกอยู่ในโลกในแผ่นดินแล้วก็ในหัวใจความเป็นไทยแล้วนะเราจะนำมาเรียกว่าดำเนินรอยตามเบื้องยุคลบาทของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะคะขอน้อมกราบแท้พระบาทพระองค์ตรงนี้เลยนะคะค่ะวันนี้เราก็จากกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับรัฐบาลชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบบประชาธิปไตยยืนยันเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยยืนยันเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสาร
6: นางสาวรัชดาธราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลจับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจับเครือข่ายค้ายาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 10,000 เม็ดพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องล่าสุดบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมยึดของกลางยาบ้ากว่า 1,893 เมตรและไอซ์น้ำหนัก 49.21 กรัมโดยปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนัดรวมตัวเสพและจำหน่ายยาในพื้นที่จึงสนที่กำลังเข้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มกระทั่งสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้5รายพร้อมตรวจยึดเครื่องชั่งดิจิทัลรถจักรยานยนต์รถยนต์และสมุดบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเพื่อการค้าก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายยาเสพติดก่อนแพร่กระจายสู่ชุมชนโดยจะยังคงบูรณาการการข่าวและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัมบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียในวันนี้โดยให้คำมั่นว่ารัฐบาลออสเตรเลียภายใต้การนำของเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 หลังพบการระบาดจากนกสกัวสีน้ำตาลตัวหนึ่งที่อุทยานแห่งชาติเคฟเลแกนรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียขณะที่ออสเตรเลียยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มหลายแห่งให้เข้มงวดยิ่งขึ้นพร้อมดำเนินการตรวจหาเชื้อในกลุ่มนกตามแนวชายฝั่งเร่งฉีดวัคซีนให้กับนกสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงรวมถึงการจัดการจำลองสถานการณ์เพื่อรับมือกับกรณีฉุกเฉินทั้งนี้การติดเชื้อไข้หวัดนกในมนุษย์ยังคงพบได้ยากอย่างไรก็ตามเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ที่รุนแรงนำไปสู่การกำจัดนกหลายล้านตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารและทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้น1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอามรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: น้ำประปามีค่าต่อชีวิตประหยัดกันสักนิดช่วยเศรษฐกิจได้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงในภาคบ่ายวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคลื่นสายไวทีนเวลา 15:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการสุขกายสุขใจเวลา 16:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเวลา 17:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการหมุนตามวันเวลา 18:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังข่าวท้องถิ่นและต่อด้วยรายการตีค้องร้องข่าวเวลา 18:40 นรับฟังรายการสบายยามเย็นเวลา 19:00 นถ่ายทอดข่าว จบแล้วรับฟังรายการแวดวงกีฬาเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องเวลา 21:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการถนนดนตรีไปจนถึงเวลา 24:00 น.ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายวันนี้พิมพกาอุ้ยรามทำหน้าที่ผู้ประกาศฤทธิชัยคดประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิคขณะนี้เวลา 14:12 น.จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคลื่นสายไวทีนค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ขอนำทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
0: คืนใสวัยทีน
1: รายการของเยาวชนคนบุรีรัมย์นะครับดำเนินรายการโดยชูบินนวันจังหวัดบุรีรัมย์และชมรมชูบินนวันมหาวิทยาลัยราชบุรีรัมย์ครับเราจะมาพบกันทุกวันเสาร์เวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.นะครับวันนี้พบกับ
2: สวัสดีครับกับผมนายกมลยศปวยทองประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสสลักษ์สุตาภักดีรองประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะ
1: สวัสดีครับกับผมนายชัชนกชาวกิรติผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับ
2: ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะครับที่ทำให้พวกเราเป็นตัวแทนคนทูบีบุรีรัมย์และสามารถรับชมได้ทาง Facebook ไลฟ์สวทบุรีรัมย์ครับและสามารถโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลยครับ
1: 0926633523อีกครั้งนะครับ0926633532ครับ
2: สำหรับวันนี้นะครับรายการของพวกเรานะครับมีทั้งหมด3ช่วงอีกเช่นเคยนะครับ
1: ช่วงแรกนะครับ 2B New มีข่าวสารดีๆมาฝากมากมายครับ
2: ช่วงที่2นะครับเป็นช่วงของ Music Love นะครับเพลงเพราะฟังสบายสไตล์คน 2B นั่นเองครับ
3: ค่ะและช่วงที่3นะคะ 2B Talk พูดคุยกับคนทํา 2B ก่อนที่จะพบสาระดีๆมาฟังเพลงกันก่อนค่ะ
1: ด้วยเพลงจีบโลดยังโสดอยู่ทรงขับร้องโดยชุดกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รัชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีครับ
3: ไปฟังกัน

0: ปราศจากกับช่วงแรกของพวกเรานะครับ To Be New นะครับข่าวสารงาน To Be บุรีรัมย์ในแต่ละสัปดาห์วันนี้มีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยครับ
1: ค่ะข่าวหนึ่งนะคะฝากติดตามรายการ To Be Number 1ร่วมฟังการตอบคำถามโดยองค์ประธานโครงการทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งคำถามจากสมาชิกสามารถส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งถวายพระองค์ในรายการค่ะ
2: ซึ่งจะถ่ายทอดทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:30 นครับช่อง NBT ติดตามผลงานของกิจกรรม Chubby No. 1ทั้งประเทศได้หลายทางเพจ Chubby No. 1และ Chubby No. 1 Channel
0: และในปีนี้นะครับต้องขอแสดงความยินดีกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B Number 1 Idol รุ่นที่16ทั้ง17คนสุดท้ายด้วยนะครับ
1: ค่ะข่าว2นะคะข่าวต่อไปผลงานและปฏิทินงาน 2B Number 1จังหวัดบุรีรัมย์ดูว่าชาว 2B บุรีรัมย์ของเรามีข่าวอะไรกันบ้างคะก่อนอื่นขอชื่นชมกิจกรรมดีๆที่ขับเคลื่อนอย่างดีจากสัปดาห์ที่แล้วในเพจของแต่ละชุมชนประกอบด้วย
2: ชมรม 2B ณ วันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโรงเรียนพัชรบพิตรและโรงเรียนนนทสุวรรณพิทยาคมและโรงเรียนฉนุนหักพิทยาคมและวิทยาลัยการอาชีพสตึก 2B เรือนจำอำเภอนางรองชุมชนบ้านสนวนในวิทยาลัยการอาชีพอำเภอบุรีรัมย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
0: โรงเรียนละหารสายรัชดาภิเษกโรงเรียนไพศาลพิทยาคมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และอีกหลายๆชมรมที่ช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆของชาว 2B สามารถติดตามได้ทุกๆเพจของชมรมต่างๆพวกเราขอให้กำลังใจทุกๆชมรมเลยนะครับข่าวต่อไปนะครับ 2B น้ำวันขอเชิญทุกชมรม 2B น้ำวันในจังหวัดบุรีรัมย์รวมแข่งขัน 2B น้ำวันตีนแดนเอ็กซ์ไซส์2026รอบจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569ณโดมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ประกอบไปด้วย3รุ่นคือรุ่นจูเนียร์รุ่นพรีทีนเอจและรุ่นทีนเอจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ในวันและเวลาราชการครับ
2: ข่าวต่อไปนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสวทบุรีรัมย์และชมรม 2B น้ำวันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดจัดรายการวิทยุคลื่นสายไวทีนกติกานะครับประเภททีมทีมละ2-3คนจัด3ช่วงในเวลา50นาทีครับ
1: ค่ะและเงินรางวัล นะคะชนะเลิศเงินรางวัล 1,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล800บาทรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล600บาทและชมเชย3รางวัลรางวัลละ500บาทค่ะกำหนดการแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึงวันที่30มิถุนายน2569ประกาศผลและมอบรางวัลจะแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะ
0: ข่าวต่อไปนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นการประเมินลงพื้นที่การประกวดชมรม 2B น้ำวันรอบลงพื้นที่ระดับประเทศขอเป็นกำลังใจให้ทั้งจำนวน16ชมรมกลุ่นต้นแบบดังต่อไปนี้ครับ
2: 1จังหวัดบุรีรัมย์2อำเภอห้วยราช3อำเภอสตึก4อำเภอประโคนชัย5ชุมชนบ้านสงวนในอำเภอห้วยราช6มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์7มหาวิทยาลัยการอาชีพสตึก8วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์
1: ค่ะและ9นะคะโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม10โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม11บริษัท CPO จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์12โรงเรียนพัทรบพิตร13สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์14เรือนจำอำเภอนางรอง15สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์และ16สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองเป็นกำลังใจให้กลุ่มต้นแบบทุกๆกลุ่มนะคะ
0: และเราและข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับพวกเราขอนำเสนอกิจกรรมดีๆของชาวชมรม 2B น้ำวันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กิจกรรมสร้างสรรค์นำพาและพัฒนาจากชมรม 2B น้ำวันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับเรามากันที่ข่าวแรกนะครับชมรม 2B น้ำวันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับรวมต้อนรับนักศึกษาใหม่ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติประจำปีการศึกษา2569หน้าหอประชุมมาลินียูโทปมานะครับโดยภายในงานนะครับชมรม 2B น้ำวันนะครับได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมพร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวสารสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาใหม่นะครับเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดนะครับเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดครับ
2: และนอกจากนี้นะครับทางชมรมยังได้นำนักศึกษาใหม่มากกว่า 2,400 คนร่วมเต้นประกอบเพลงเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานความสามัคคีและพลังของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวสู่ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและห่างไกลยาเสพติดครับ
0: ข่าวถัดมานะครับชมรมทูบีน้ำวันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับได้ดำเนินการเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมสำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1 นะครับณบริเวณหน้าห้องชมรมทูบีน้ำวันชั้น1อาคารอเนกคุณาคารนะครับเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับ
1: ภายใต้คำขวัญเป็น1โดยไม่พึ่งยาเสพติดโดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาใหม่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมรวมทั้งสิ้น 1,884 คนค่ะ
0: และข่าวถัดมานะครับชมรมทูบีน้ำวันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกวดจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีน้ำวันระดับประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและสมาชิกชมรม
2: ให้มีความพร้อมในการนำเสนอผลงานดำเนินงานตามแนวโครงการชูบีในเมื่อวันก่อนเข้าสู่การประกวดระดับประเทศซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพและความเข้มแข็งของชมรมตลอดจนสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยราชบุรีรัมย์ครับ
0: ต่อมานะครับมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมสุดคึกคักของชมรมทูบีน้ำวันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับกับโครงการทูบีน้ำวันเอ็กซ์ไซส์เดนนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมออกกำลังกายที่ผสมผสานความสนุกสนานเข้ากับการส่งเสริมสุขภาพภายใต้แนวคิด
1: เต้นมันฟรีสไตล์สนุกได้ไร้ยาเสพติดโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปได้ร่วมออกกำลังกายสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีร่วมพร้อมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีนักศึกษาและบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมรวมมากกว่า600กว่าคนบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานความสามัคคีและพลังบวกสะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริมวิถีชีวิตที่สร้างสรรค์ตามแนวทางโครงการทูบีนัมเบอร์วันมุ่งให้เยาวชนและประชาชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดค่ะ
2: 5เมื่อวันที่17มิถุนายนพ.ศ. 2569นะครับชมรมทูบีน้ำมนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการการติดตามผลการดำเนินงานชมรมทูบีน้ำมนรอบลงพื้นที่ระดับประเทศณห้องประชุมชัยพฤกษ์1ชั้น2อาคารอเนกคุณาการ
0: โดยกิจกรรมภายในประกอบไปด้วยการเยี่ยมชมและให้กำลังใจจากท่านคณะอนุกรรมการการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรมตลอดจนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามข้อมูลการดำเนินงานในด้านต่างๆโดยในการประเมินครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติจากผู้บริหารจังหวัดผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้นำนักศึกษาและเครือข่ายทูบีน้ำวันเข้าร่วมให้ข้อมูลและร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการอย่างพร้อมเพรียงสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางของโครงการทูบีน้ำวันเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศอย่างยั่งยืนครับ
2: 6ชมรมทูบีน้ำวันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ชวนวิ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
0: ในงานวิ่ง BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับ
2: ประเภทการแข่งขันนะครับ1ฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัครประชาชนทั่วไป500บาทครับนักเรียนและนักศึกษา300บาทมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทครับ VIP สามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัคร 1,000 บาทครับเวลาตี 5 BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาณ BIU โดมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://run.bru.ac.th อีกครั้งนะครับสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://run.bru.ac.th ครับ
1: ค่ะเวลา 16:00 น.ถึงเวลา 22:00 น.นะคะงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ณหอประชุมมารินีจุโทปมาจำหน่ายบัตรเข้าร่วมที่สำนักงานส่งเสริมคณะทุกคณะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทจำนวน8ที่นั่งร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันสอบถามเพิ่มเติมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โทร ร0853154142อีกครั้งนะคะ0853154142
0: และมาในข่าวถัดไปนะครับแกนนำชมรมทูบีน้ำวันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษาเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านของภาวะผู้นำนักศึกษาการคิดวิเคราะห์และการทำงานอย่างเป็นระบบนั่นเองครับ
2: 8ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับวันที่15มิถุนายน2559ชมรมทูบีน้ำวันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เตรียมจัดโครงการBIU Prize Month ณโดมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อเป็นพื้นที่เปิดแห่งความเท่าเทียมความหลากหลายและการยอมรับในความแตกต่างในทุกๆสังคมครับ
0: แล้วก็เราเดินทางมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับนั่นก็คือโครงการเปิดโลกกิจกรรมนะครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษานะครับได้เรียนรู้และทำความรู้จักกับกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยรวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พัฒนาศักยภาพด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนนั่นเองครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้ชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญชวนนักศึกษาที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมตลอดจนนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของชมรมเพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารแนวทางการดำเนินงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงนะครับแล้วมาติดตามกันต่อในช่วงถัดไปครับโดยเพลงที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับนั่นก็คือเพลงยามเย็นนั่นเองครับโคเวอร์โดย V Violet Vortier นะครับซึ่งเพลงยามเย็นนะครับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่2นะครับของในหลวงรัชกาลที่9มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Love at Sundown นะครับสื่อถึงบรรยากาศอันงดงามในยามอาทิตย์อัสดงนะครับและความคิดถึงอาลัยต่อคนรักส่วนนับเป็นหนึ่งในบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีความไพเราะและอยู่ในความทรงจำของคนไทยทุกยุคทุกสมัยนั่นเองครับไปฟังกันเลยครับ

0: ครับผมเรามาเข้าสู่ช่วงที่2นะครับช่วงมิวสิกหรือเพลงเพราะฟังสบายสไตล์คนทูบีนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเก็บความรู้นะครับเรามาอ่านความคิดเห็นแล้วก็กำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับจากทางเพจสวทวีรัมนะครับซึ่งจะมีใครกันบ้างนะครับเรามากันที่ท่านแรกนะครับจากท่านประนอมหานประโคนนะครับท่านได้มินมาว่านะครับ FC จากทีม 2B นะเมื่อวันบ้านห้วยหวายอำเภอลำปางนะครับก็ขอขอบคุณนะครับกำลังใจดีๆนะครับจากท่านคุณประนอมนะครับแล้วก็ท่านต่อไปนะครับได้แสดงความเห็นมาว่านะครับเป็นรายการที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับซึ่งถ้าหากเรามีโอกาสอีกเราก็จะได้ขอมาให้สาระความรู้ให้กับชาว 2B นะวันอีกนะครับต่อมานะครับเราจะเข้าสู่ในช่วงของเก็บความรู้กันดีกว่านะครับ
1: ครับผมรู้หรือไม่ว่าการดูแลสุขภาพใจนะเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับไม่แพ้การดูแลสุขภาพกายโดยเฉพาะในวัยเรียนนะครับที่เราต้องมาเผชิญกับการเรียนกิจกรรมและการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆวิธีง่ายๆของอาชีพนะครับคือการดูแลสุขภาพใจได้คือการนอนรับการนอนรับหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
0: ครับหากรู้สึกเครียดวิตกกังวลนะครับหรือไม่สบายใจนะครับอย่าเก็บปัญหาไว้เพียงลำพังนะครับควรพูดคุยกับเพื่อนปรึกษาคนในครอบครัวอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อเป็นการหาทางออกร่วมกันนะครับและเพราะการช่วยเหลือนะครับไม่ใช่สัญญาของความอ่อนแอนะครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพใจที่ดีนั่นเองครับ
2: ค่ะชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพใจแข็งแรงและก้าวผ่านอุปสรรคไปได้อย่างมีความสุขค่ะอย่าลืมนะคะสุขภาพใจและกายดีเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะ
0: สุขภาพใจและกายดีแล้วนะครับไปฟังเพลงดีๆกันครับเพลงแสงเทียนนั่นเองครับ

0: ครับผมเรากลับมาเข้าสู่ช่วงที่3ของเราวันนี้นะครับพบกับช่วง 2B Talk นะครับ Talk แบบคน 2B เรามีเรื่องราวคนทำ 2B ในเมื่อวันมาให้ฟังกันครับวันนี้นะครับเรามีคลิปของพี่คนเก่งและดี 2B ในวันของพี่ต้องจักรินทร์ธนากรเกียงไกรไปรับชมกันได้เลยครับ
1: ไม่เคยเสียใจเลยว่าทำไมต้องซิ่วจากมหาวิทยาลัยหรือไม่เคยเสียใจเลยว่าฉันจบนิติศาสตร์นะทำไมฉันไม่ไปทำงานสายนิติศาสตร์งานอีเวนต์ที่ฉันมีโอกาสเป็นโปรดิวเซอร์ทำไมฉันถึงไม่ทำงานในสายวงการนั้นกูต้องมองว่าในทุกโอกาสที่มันเข้ามามันทำให้เราได้ฝึกพัฒนาตัวเองแล้วก็หล่อหลอมให้เราเป็นตัวเราในยุคปัจจุบันนี้จักรินทร์ธนากรเกียงไกรครับกูต้องครับอดีตประธานชมรมทูบีน้ำวันโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยปัจจุบันเป็นข้าราชการครูครับและเป็นที่ปรึกษาทูบีน้ำวันโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยด้วยครับ

0: ูต้องก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยเนาะกูต้องเข้ามาตั้งแต่ปี2542แล้วก็เรียนถึงม.6เลยกูต้องเป็นเด็กสายวิทย์นะครับเป็นเด็กสายวิทย์ที่ชอบในเรื่องของกิจกรรมแล้วก็มีโอกาสได้เอากิจกรรมเนี่ยไปดำเนินการต่อในอนาคตด้วยชอบแบบว่าเวลามีกิจกรรมการแสดงในเวทีต่างๆงานสำคัญต่างๆก็จะเข้าไปแสดงกับเขาด้วยร้องเพลงเต้นจนถึงม.ปลายเราได้มีโอกาสเป็นผู้นำในกิจกรรมนั้นมากขึ้นโดยเฉพาะทูบีนัมเบอร์วันครับเข้ามาในช่วงที่กูต้องอยู่ตอนม.4 ม.5 พอดีกิจกรรมแรกคือรวมพลคนเสื้อน้ำเงินขาวเพราะว่าสมุทรสาครวิทยาลัยเราครับมีสีประจำโรงเรียนคือสีน้ำเงินกับสีขาวในฐานะที่เป็นประธานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันในรุ่นนั้นก็เลยมีโอกาสได้นำเต้นแอโรบิกเด็กประมาณ 3,000 คนกูต้องก็ไปอยู่ปลายยอดเลยแล้วก็นำเต้นแอโรบิกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวสมุทรสาครวิทยาลัยในรุ่นนั้นรวมถึงเรื่องของวันสำคัญต่างๆเช่นวันต่อต้านยาเสพติดวันรณรงค์ลดสูบบุหรี่โลกเนี่ยครับเราก็จะมีโอกาสไปเล่นละครทูบีนัมเบอร์วันซึ่งสอดแทรกเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดในตัวรวมถึงอันนึงที่กูต้องภูมิใจมากเลยคือการที่เราได้เป็นนักพูดอะครับเราได้มีโอกาสสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ความเป็นทูบีนัมเบอร์วันผ่านการพูดสุนทรพจน์หน้าเสาธงนั่นแหละครับเราก็เลยรู้สึกว่าการทำกิจกรรมในช่วงม.ปลายอะทำให้เรามีแรงบันดาลใจแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละคือทางของฉันในการที่ฉันจะเติบโตขึ้นไปประกอบอาชีพนะครับประมาณนั้นเลยจริงๆลึกๆแล้วกูต้องชอบด้านไบโอโลจีมากชีววิทยาแต่ตอนที่ยื่นคะแนนเอนทรานซ์ได้วิศวกรรมศาสตร์ครับแต่พอมาเรียนปุ๊บเอ๊ะมันไม่ใช่ตัวเราอะพอใจเราไม่ชอบอะครับกูต้องไม่กล้าที่จะแบบทรยศใจตัวเองอะบอกตรงๆเพราะเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะเอิญมีเพื่อนคนนึงที่เขาเรียนนิติศาสตร์ที่รามคำแหงก็บอกอาจารย์กรินสนใจไหมล่ะมาเรียนค่าเวลาเผื่อเธอจะมาทำคะแนนไปเอ็นใหม่ค่าอะไรไหวก็ว่ากันไปเราไปเรียนนิติที่รามก็โอเคนะส่วนหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จบด้วยหลักสูตรของนิติศาสตร์รามคำแหงมาครับแต่ว่าช่วงของการเรียนนิติศาสตร์ตอนปี1ปี2อ่ะกูต้องทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยในฐานะโปรดิวเซอร์งานอีเวนต์ก็เลยเป็นจุดตัดว่ากิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมที่เราทำมาทั้งหมดก็เลยกลายเป็นตอบโจทย์ว่าอ๋อเวลาทำงานอีเวนต์มันเป็นแบบนี้นะมันอเลิร์ตแบบนี้มันต้องสดชื่นแจ่มใสมันต้องวางแผนแบบเนี้ยอันเนี้ยคือทางแรกที่จะเข้ามาสู่วงการกิจกรรมจนถึงปัจจุบันที่กูต้องเป็นก่อนที่จะมาเป็นคุณครูสอนวิชาประวัติศาสตร์สากลได้กูต้องไปเรียนวิชาชีพครูก่อนดังนั้นปัจจุบันกูต้องก็เลยเป็นข้าราชการครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยที่สอนวิชาประวัติศาสตร์สากลด้วยกูต้องเชื่ออย่างนึงครับว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะดีเสมอเลยไม่เคยเสียใจเลยว่าทำไมต้องซิ่วจากมหาวิทยาลัยหรือไม่เคยเสียใจเลยว่าฉันจบนิติศาสตร์นะทำไมฉันไม่ไปทำงานสายนิติศาสตร์เอ๊ะงานอีเวนต์ที่เข้ามาที่ฉันมีโอกาสเป็นโปรดิวเซอร์ทำไมฉันถึงไม่ทำงานในสายวงการนั้นกูต้องมองว่าในทุกโอกาสที่มันเข้ามามันทำให้เราได้ฝึกพัฒนาตัวเองแล้วก็หล่อหลอมให้เราเป็นตัวเราในยุคปัจจุบันนี้ดังนั้นไม่ว่าตอนอดีตปัจจุบันหรืออนาคตที่จะก้าวต่อไปอะครับทุกวันกูต้องทำงานด้วยความเต็มที่แล้วก็อยู่กับสิ่งที่กูต้องรักทุกวันแล้วก็เต็มที่กับทุกวันตลอดช่วงเวลาที่มันผ่านมามันจึงมีรอยยิ้มแล้วมันก็จึงมีความสุขตลอดเวลาในฐานะที่เป็นครูทูบีคนหนึ่งแล้วก็สอนประวัติศาสตร์สากลด้วยความเชื่อมโยงมันคนละทิศคนละทางเลยนะแต่เราอยากจะบอกกับลูกศิษย์หรือเด็กๆว่าจริงๆแล้วมันคือก้อนเดียวกันประวัติศาสตร์ก็มีมุมมองในเชิงกิจกรรมหรือสถานการณ์เหตุการณ์ในอดีตที่มันหลากหลายเรื่องราวที่เป็นเรื่องลบก็ไม่ควรเกิดขึ้นอีกแต่เรื่องใดที่เป็นเรื่องบวกทำให้มันเป็นอารยธรรมและก็ส่งต่อสิ่งนั้นเหมือนทูบีนัมเบอร์วันนะครับถ้าทูบีนัมเบอร์วันเป็นเรื่องที่ดีเราก็ส่งต่อสิ่งนั้นให้กับเด็กรุ่นต่อไปแค่นั้นเองครับ
1: ว้าวต้องยอมรับเลยนะครับว่าพี่ต้องจักรินของเรานะครับมีทั้งความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับสมกับเป็นคนเก่งและดีของทูบีน้ำวันจริงๆนะครับซึ่งพี่เขานะครับก็ได้ทำในส่วนของกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับผ่านมาทุกช่วงทุกยุคทุกสมัยนะครับสู้ฝ่าฟันมาอย่างยากลำบากนะครับกว่าจะมาประสบความสำเร็จได้ในทุกวันนี้นั่นเองครับ
2: ค่ะ To be number 1ไม่ได้เป็นเพียงแค่กิจกรรมนะคะแต่เป็นพื้นที่ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ความหวังใหม่และอาชีพสุจริตเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะถือว่าเป็นคนเก่งและดี To be number 1ที่มีคุณภาพจริงๆค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้ว
1: ขอพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนอย่างดีครับประกอบไปด้วยนะครับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ครับ 2B นมวันจังหวัดบุรีรัมย์ครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ครับและขอพระคุณผู้ติดตามในเพจสวทบุรีรัมย์และทุกท่านที่กำลังฟังสวทบุรีรัมย์ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการคลื่นใสเวทีและชมรม 2B นมวันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอปิดท้ายด้วยเพลงชะตาชีวิตและเพลงใกล้รุ่งครับไปรับฟังและรับชมก็ได้เลยครับก่อนจากกันวันนี้นะครับพวกเราขอกล่าวคำว่าขอ

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและมีมาตรการรองรับในทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและมีมาตรการรองรับในทุกด้าน
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวถึงกระแสความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและการเฝ้าตรวจทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทโธปกรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ส่วนข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 หรือ Gripen จะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องและระบบอาวุธที่ทันสมัยอย่างไรก็ตามทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนปฏิบัติส่วนที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไม่ดำเนินการใดๆหรือเงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศการที่ประชาชนไม่เห็นรายละเอียดจึงไม่ได้หมายความว่าไม่มีการดำเนินการปิ่นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินระดับโลกพร้อมเปิดเที่ยวบินประถมฤกษ์เครื่องบินซีเพลนเส้นทางกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้นายพัทรพงศ์พัทรประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเร่งนำเทคโนโลยีบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและรองรับการเติบโตของการเดินทางทางอากาศผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกนอกจากนี้ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำได้เร่งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติการของซีเพลนโดยตั้งเป้าเปิดเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในปลายปีนี้ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางบกรางน้ำอย่างไร้รอยต่อและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระยะยาวตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติระยะ3ในพื้นที่3จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่ภูเก็ตพังงาและกระบี่พร้อมเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพบบริษัทเข้าข่ายเป็นโนมินีจำนวน10บริษัทครอบครองที่ดิน4แปลงมูลค่ากว่า116ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9รายเป็นชาวอิสราเอล5รายชาวฝรั่งเศส2รายชาวเนเธอร์แลนด์1รายและชาวรัสเซีย1รายนอกจากนี้ยังพบบริษัทอีก39แห่งที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งนึงครอบครองที่ดินรวมกว่า52แปลงมูลค่ากว่า115ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีสำคัญเป็นการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารร้านกัญชาและฟิตเนสที่ต้องสงสัยใช้โครงสร้างโนมินีในการดำเนินกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเดือนหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายโนมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสตูลณมัสยิดมัมบังมัสยิดกลางจังหวัดสตูลโดยการสร้างมัสยิดหลังนี้ในช่วงแรกได้ช่างผู้เขียนแบบแปลนมาจากเมืองมะละกาต่อมาได้เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์เพื่อให้เข้ายุคสมัยมากขึ้นตัวอาคารสีขาวได้รับการตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบหินอ่อนและกระจกใสแบ่งเป็น2 ส่วนได้แก่ส่วนนอกเป็นระเบียงมีบันไดขึ้นหอคอยลักษณะเป็นยอดโดมที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองสตูลได้ส่วนด้านในเป็นห้องโถงใหญ่ใช้เป็นที่ละหมาดและชั้นล่างมีห้องใต้ดินหนึ่งในความทรงจำของชาวสตูลที่ไม่อาจลืมเลือนได้คือทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ภายในบริเวณมัสยิดนายเจ๊อาตามาดอายุ75ปีรองประธานกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกลางจังหวัดสตูลเล่าให้ฟังว่าตนเองได้เข้าเฝ้าทั้งสองครั้งพระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาไม่แบ่งแยกศาสนาต้นราชพฤกษ์ที่ทรงปลูกนั้นเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แทนพระองค์ที่เราจะระลึกถึงตลอดไปทั้งนี้มัสยิดมัมบังยังเป็นสถานที่อันทรงคุณค่ายิ่งสำหรับชาวสตูลด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีที่ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดมัสยิดมัมบังอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2522ถึงแม้ปัจจุบันต้นราชพฤกษ์ทั้ง2ต้นจะมีอายุกว่า50ปีแล้วยังคงเติบโตแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาเปรียบเสมือนพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลอยู่ในหัวใจชาวสตูลทุกคนไม่เสื่อมคลายอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

ชนบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระ

สุขกายสุขใจรายการสาระเพื่อสุขภาพและใส่ใจคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระราชบิดาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้าง

เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

การติดตั้งโทรมาสคือเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำอัตโนมัติมีประโยชน์ในการเตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมตำแหน่งที่ติดตั้งคือบริเวณป่าต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานพื้นที่ป่าไม้ดังนั้นเมื่อมีการติดตั้งสถานีทำให้ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็กินพื้นที่มากขึ้นหน้าที่กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาคือเฝ้าระวังและทำให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในชุมชนโดยใช้เครือข่ายเตือนภัยที่บัตรชุมชนเพื่อนพึ่งพาซึ่งความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็คือการร่วมมือของชุมชนในการเฝ้าระวังแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์รวมทั้งพิจารณาตนเองทำให้เกิดการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาทางน้ำให้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ไม่มีอุทกภัยนอกจากมีข้อมูลที่ได้จากมูลนิธิโดยเฉพาะโทรมาสนะครับได้นำเข้าคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติทำให้เกิดการใช้งานร่วมกับหน่วยงานอีกถึง45หน่วยงานซึ่งเป็นสมาชิกคลังเกิดการใช้งานแบบแพร่หลายและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงครับ

การใช้ข้อมูลหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วในภาคเหนือนั้นมีประโยชน์คือ1สามารถใช้เตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีเช่นเมื่อต้นสิงหาคมเกิดพายุศิลากูพายุก็เข้าที่บริเวณจังหวัดน่านจังหวัดแพร่การติดตามสถานการณ์นั้นและเครือข่ายเตือนภัยที่ดักชุมชนของเพื่อนพึ่งพาทำให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นระบบ

็หลังจากที่เราได้รับข้อมูลจากสถานีทรมาศนะครับทำให้เรามีการวางแผนการที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงพายุซินลากูได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ได้มีการประสานงานกับเครือข่ายในชุมชนนะครับทำให้เรามีการวางแผนกันล่วงหน้าก็ทำให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเนี่ยสามารถทำงานได้ในเชิงรุกก็คือส่งถุงยังชีพพระราชทานรถประกอบอาหารลงไปในพื้นที่ได้ก่อนรวมทั้งการประสานงานกับเครือข่ายมูลนิธิอาทิกู้ภัยฮุก31นะครับเพื่อจะลงไปในพื้นที่ทันทีที่เกิดเหตุปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเตรียมการในเรื่องของการอพยพทั้งคนแล้วก็สิ่งของออกจากพื้นที่ได้การสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่กันก็มีความสำคัญมากทำให้การช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงและก็รวดเร็ว

จากสภาพในพื้นที่นะครับจังหวัดสุโขทัยที่ผ่านมาเนี่ยหลายที่นะครับก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำมาเป็นระยะเวลายาวนานแต่สิ่งที่น่าสงสารก็คือว่าหลายหลังนะครับมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านโดยที่ว่าลูกเนี่ยก็มาทำงานที่กรุงเทพมหานครใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลนิธิเพื่อนนินทาก็เข้าไปสนับสนุนในส่วนตรงนี้ที่ทำให้เขาสามารถที่จะประทังชีวิตไปได้ในช่วงวิกฤตแล้วก็นำน้ำพระทัยของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีความห่วงใยไปมอบให้กับประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบในพื้นที่นั้นๆ

อาร์ตก็คือเรื่องของธรรมชาติเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่คนก็อย่าเสียกำลัง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีโรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์ควบคู่ไปกับการศึกษากฎหมายจากเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายพระองค์ทรงปฏิบัติงานในคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กและดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดในประเทศไทยพระกรณียกิจเพื่อสังคมพระองค์ยังทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานของผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพในด้านการทหารพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ในอัตราพลเอกทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยภาพที่โดดเด่นรอบด้านสืบสานพระปณิธานด้านสาธารณกุศลในฐานะองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากพระองค์ทรงช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยครบวงจรอย่างยั่งยืนพระกรณียกิจหลากหลายด้านสะท้อนถึงพระปณิธานในการขจัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาท าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์ที่ก่อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนิสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเห็นว่า ู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Womenในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีเสด็จพัดมหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสรพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

พียง3คูณ4เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้วยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่ทรุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Change เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆ เหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆ กลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBGความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีสั่งเร่งเดินหน้า9โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูมิทเวศโศกนิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีสั่งเร่งเดินหน้า9โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งคาดการสามารถช่วยพื้นที่เกษตรกว่า 20,000 ไร่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่วัดท่าสะแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำชีโดยระบุว่าพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวงมักประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนเนื่องจากแม่น้ำชีหนุนสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากลำน้ำสาขาได้ขณะที่ช่วงฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเบื้องต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานได้วางแผนระยะเร่งด่วนด้วยการปิดประตูระบายน้ำห้วยดังเดียวเมื่อน้ำชีหนุนสูงพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ยังเตรียมเดินหน้าโครงการระยะสั้นอีก9โครงการทั้งการพัฒนาแก้มลิงปรับปรุงระบบสถานีสูบน้ำและสร้างฝายชะลอน้ำซึ่งหากโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาอุทกภัยได้กว่า 22,000 ไร่ครอบคลุม4ตำบลช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 4,700 ครัวเรือนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกกว่า 5,000 ไร่ในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบกระบือในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริพร้อมปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ต่อไปด้วยพาณิชย์จังหวัดตรังจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 อย่างต่อเนื่อง
6: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงสงพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ20-40อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทั้งนี้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในราคาประหยัดมากกว่า100รายการรวมทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการในจังหวัดตรังมาร่วมจำหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนซึ่งประชาชนให้ความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากสามารถลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 30% ยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: ประธานกรรมาธิการการสื่อสารยืนยันโครงการ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทสุดคุ้มค่ามุ่งพัฒนาคนและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเตรียมเชิญเอกชนร่วมหารือ TOR สัปดาห์หน้านายแพทย์อลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport วงเงินงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทหลังลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนมีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระดับสูงเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ระดับโปรของภาคเอกชนโดยโครงการนำร่องนี้กำหนดไว้ที่5ล้านสิทธิ์ซึ่งถือเป็นการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าเพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาการค้าและการแพทย์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลส่วนข้อกังวลเรื่องร่างขอบเขตงานหรือ TOR ยืนยันว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินเฉพาะสิทธิ์ที่มีการเปิดใช้งานจริงเท่านั้นและไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนรายใดอย่างแน่นอนทางนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้คณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนภาคเอกชนด้าน AI เข้ามาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนจะนำผลเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนของโครงการทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอานรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์นาคบุญนำ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะคะอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ณรงค์ศิรสรรค์รองอธิบดีอัยการภาค9นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะมาพบกันเป็นประจำนะคะวันเสาร์เย็นๆแบบนี
2: ้ครับผม
1: แหมเมื่อสักครู่นี้มาฝนยังไม่ตกเนาะ
2: ครับ
1: แต่ว่าอย่าพูดเดี๋ยวคงจะตกเหมือนกันเพราะว่าดูพยากรณ์อากาศแล้วนะว่ากรุงเทพก็ร้อยละ70นะวันนี้นะ
2: ใช่ครับ
1: เมื่อวานนี้โอ้หนักหนาสาหัสเลยนะคะ
2: ตกตอนเย็นวันศุกร์ด้วยครับ
1: ใช่ใครที่ทำงานเมื่อวานนี้เนาะฝนหลังเลิกงานมาเต็มๆเลยนะคะ
2: ครับ
1: บอกว่าโอ้รถในเมืองนี่ก็รถติดกันแบบว่าเยอะมากเลยนะคะค่ะวันนี้วันหยุดนะก็ถ้าฝนตกลงมาหนักก็คงจะรถไม่ติดหนักแบบเมื่อวานนะคะ
2: วันนี้โล่งๆฮะตอนนี้ออกมาจากที่พักเมื่อกี้นะครับ
1: ใช่นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะฝนก็ยังตกชุกทั่วไทยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปนะก็มีคำเตือนมาพอสมควรแล้วแหละเรื่องของเอลนีโญนะคะเรื่องความแห้งแล้งความร้อนนะคะจะร้อนขึ้นอีกนะคะก็เตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะทั่วโลกอากาศก็แปรปรวนไปหมดนะคะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะอันเนื่องมาจากเพราะโลกร้อนขึ้นนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นโลกร้อนอย่างไรเราก็ต้องใจเย็นๆเข้าไว้นะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยอารมณ์ร้อนความใจร้อนความโกรธโมโหก็นำไปสู่การทะเลาะวิวาทกันแล้วก็อาจจะนำไปสู่ทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วก็เป็นคดีความกันนะคะขึ้นโรงขึ้นศาลก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เวลามีเรื่องมีราวอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีคลิปมีภาพมีอะไรมีเสียงสะท้อนจากโซเชียลเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: แต่บางทีเราไม่ได้รู้ทั้งหมดเนาะเราอาจจะเห็นมุมใดมุมหนึ่งหรือว่าอะไรก็อย่าเพิ่งไปตัดสินบางคนนี่แบบเลือกข้างว่าฉันอยู่ฟังนี่ฉันอยู่ฟังนี่กองเชียร์ทะเลาะกันเองนะฮะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะการที่ไปโพสต์ไปเม้นอะไรต่างๆอาจจะโดนฟ้องกลับได้นะ
2: ผมสังเกตเห็นโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวเขานะไอ้ที่เขาฟ้องเขาร้องกันเนี่ยใครเป็นพ่อใครใครเป็นลูกใครเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเขานะเราไปโพสต์ไปเติมไปแต่งเข้าไปเนี่ยเขาเสียหายนะเขาฟ้องเราเนี่ยเราพิสูจน์ไม่ได้นะครับศาลบอกว่าในเรื่องส่วนตัวเขาเนี่ยห้ามไม่ให้พิสูจน
1: ์
2: เพราะงั้นไม่ใช่เรื่องสาธารณะนะเราจะต้องระวังเรื่องการแสดงความคิดเห็นเนา
1: ะ
2: แล้วเราเองก็ไม่ได้รู้เรื่องกับเขาด้วยเขาอยู่กัน2คนเนี่ยนะครับเขาวิวาทกันเนี่ยเราไปแสดงความเห็นเนี่ยทั้งที่เราไม่มีข้อมูลนะครับอยากจะพิสูจน์ถึงตอนนั้นถ้าพนักงานสอบสวนรับดำเนินคดีอัยการฟ้องเนี่ยอยากจะพิสูจน์ว่าเรื่องที่เราพูดเป็นเรื่องจริงมีข้อมูลอยู่จริงศาลก็ไม่ให้พิสูจน์ครับเพราะถือว่าหมิ่นประมาทในเรื่องส่วนตัวศาลไม่ให้พิสูจน์ไม่ได้เป็นประโยชน์กับสาธารณะเลย
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะถ้าว่าเราไม่ใช่เป็นคู่กรณีอะไรเนี่ยนะเราเป็นคนนอกใช่ไหมคะก็เฝ้ามองแล้วกันนะคะถ้าใครสนใจเรื่องอะไรนี่ก็อาจจะเป็นธรรมชาติของไทยมุงเมื่อก่อนนี่คือเรื่องคนไทยมุงกันเดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรนี่ในโซเชียลก็มุงกัน
2: ในโซเชียลใช่มาก็แสดงความเห็นแล้วผมสังเกตเห็นมันขำเนา
1: ะ
2: เขาทะเลาะกันอยู่ในโซเชียลมีคนไปคอมเมนต์อีกคนก็มาด่าอีกคนนึงบ้าหรือเปล่าโง่หรือเปล่าอย่างนี้อีกคนนี้ก็ทะเลาะกันกลายเป็นทะเลาะกันอยู่ 2-3 คนในคอมเมนต์นะทะเลาะกับคอมเมนต์กับคอมเมนต์นะไม่ใช่ทะเลาะกับเจ้าของเพจโอ้โหปวดหัวจริงผมไม่นั่งผมไม่เปิดดูนะครับผมก็นั่งขำนะเราในหน้าที่ทำงานด้านกฎหมายหารู้ไหมแต่ละคนเนี่ยแล้วยิงเจ้าของเพจต้องระวังนะเจ้าของเพจที่ปล่อยออกไปนะครับคุณต้องระวังด้วยว่าคุณปล่อยไปแล้วคุณต้องกำกับว่าคุณลบชนะคุณจะลบข้อความคุณออกหน่อยได้ไหมลูกเพจถ้าไม่ลบผมจะลบคุณออกท่านจะโดนอีกมาตราหนึ่งเจ้าของเพจไม่จัดการเรื่องลบข้อความที่เขาหมิ่นประมาทกันท่านไม่รอดนะ
1: เรื่องคำหยาบคายด้วยเนาะระมัดระวัง
2: ท่านไม่รอดนะเจ้าของเพจจะบอกว่าผมไม่ได้ทำผมแค่โพสต์ลอยๆเฉยๆแล้วมีคนมาคอมเมนต์ก็ทะเลาะกันเองเจ้าของเพจยังโดนนะครับ
1: โดนนะ
2: โดนนะครับพรบคอมพิวเตอร์ใช่ครับ
1: เพราะว่าก็เหมือนกับเป็นอะไรเป็นห้อง
2: เป็นห้องครับตัวเองเป็นคนเปิดประเด็นไง
1: มีคนเข้ามาเราก็ต้องดูว่าใครเป็นใครใช่
2: ไหมเราต้องเตือนครับบอกคุณณรงค์ช่วยลบหน่อยครับถ้าคุณณรงค์ไม่ลบนะคุณต้องลบเองนะ
1: ค
2: ุณต้องลบออกไปจากไอในเพจของคุณซะไม่งั้นคุณไม่พ้นครับเขาว่าโดนอีกข้อหานึงเราก็โดนอีกข้อหานึงครับ
1: แต่นี้มันกลายเป็นว่าคนดูที่ไม่ได้เม้นอะไรเลยอ่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: คือเห็นข่าวก็โอเคล่ะ
2: ครับ
1: แต่ว่าที่สนุกกว่านั้นคือเข้าไปดูคอมเมนต์คอมเมนต์ยังไง
2: ครับ
1: กลายเป็นอะไรนะอีกแบบหนึ่งนะคะ
2: แล้วบางข่าวก็ไม่ได้ประโยชน์เลยนะบางข่าวนี่นายนู้นยิงกันตายเกิดเมาสุราแล้วมาฆ่าถ้าคนที่ก็ทุบทีนั้นไม่ได้ว่าเป็นข่าวขยะไงข่าวขยะนะครับซึ่งปัจจุบันทุกคนเป็นสื่อไงก็รีบส่งเข้าไปยังสื่อต่างๆบางสื่อเขาชอบเล่นโดยที่เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเพราะคนเขามีเรตติ้งของคุณสมรัก
1: นี่แหละมันก็กลายเป็นว่าไป
2: เสพไปเราไปเสพจนติดอะ
1: ไปนำเสนอเรื่องราวนะฮะจากในโซเชียลเอามาขยายประเด็น
2: ใช่ครับ
1: บางทีก็ไม่ได้มีการตรวจสอบก่อน
2: ถูกต้องครับ
1: หรือไม่ได้มีการติดตามข้อมูลต่อหรือเช็คข่าวพวกนี้ไง
2: ใช่ครับ
1: เอามาเสนอดุนๆอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วบางทีก็ผิดก็ผิดตาม
2: กันหมดนะครับตามกันหมดครับผม
1: พอจะท่านสังเกตเห็นเนี่ยแต่ละเพจเนื้อข่าวเหมือนกันหมดเลย
2: ใช่ครับ
1: ก็ปีลอก
2: เหมือนมาจากสติกเกอร์ลายเดียวกันแล้วก็มาขายต่อนะครับแบบนี้หลังๆก็มีแบบนี้จริงเพราะระบบออนไลน์มันทำแบบนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนช่องใครช่องมันนะก็สมัยนี้สมมติเราทำข่าวใช่ไหมนักข่าวช่องเขาก็จะข่าวส่งช่องเขาช่องเดียวข่าวก็จะแตกต่างไปจากช่องอื่นๆเนา
1: ะ
2: เดี๋ยวนี้ทีเดียวเนื้อหาจบคำเดียวจบตรงคำพูดเดียวกันหมดเลยนะครับ
1: ใช่ แล้วก็เดี๋ยวนี้คือเพจข่าวเนี่ยมันทำได้ง่ายแล้วก็มีคนทำกันเยอะนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นมีวิชาชีพทางด้านสื่อโดยตรงใช่ไหมคะบางทีก็อาจจะนำเสนอแบบเอาเร็วเอามันเอาง่ายเข้าว่าใช่ไหมคะหรือว่าพาดหัวแบบเว่อร์ๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนื้อข่าวไม่มีอะไร
2: ไม่ตรงกันไม่ตรงกันอันนี้น่าเกลียดนะครับ
1: อยู่ที่ผู้บริโภคแล้วกันนะผู้บริโภคเราก็ต้องรู้เท่าทันบางทีดูแล้วเราก็เอ๊ะอันนี้เพจข่าวอะไรน่าเชื่อถือหรือเปล่าเช็คกับเพจหรือว่าสื่อที่เป็นสื่อกระแสหลักนะว
2: ่
1: าถ้าสื่อกระแสหลักเขาไม่เล่นเรื่องนี้เลยอ
2: ่
1: ะแสดงว่าไอ้เพจนั้นอาจจะแบบว่าเป็นเฟคนิวส์ก็ได้นะคะค่ะเอาวันนี้ก่อนที่จะเปิดสาย
2: ร
1: ับฟังกันนะคะในประเด็นปัญหาข้อกฎหมายก็มีความรู้มาฝากกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเงินกู้กับตัวสัญญาใช้เงินต่างกันอย่างไรนะคะ
2: ครับผมขอแป๊บเดียวในช่วงนี้ก็ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์นิดนึงเผื่อว่าระหว่างฟังนะครับท่านจะได้มาติดต่อเราได้สอบถามได้นะครับก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของทางรายการคุณสุภรัตน์จำได้ไหม
1: 022769717
2: ได้ครับ
1: 022769721นะคะแล้วก็0817159551-3นะคะ
2: ครับวันนี้ทางกฎหมายก็กำหนดประเด็นไว้เป็นเรื่องของสัญญากู้กับตัวสัญญาใช้เงินต่างกันอย่างไรนะครับตัวในเรื่องสัญญากู้นี่เรารู้จักกันอยู่แล้วล่ะเป็นเรื่องทั่วไปนะครับว่าสัญญากู้เป็นอย่างไรแต่ในเรื่องของหมวดของตัวสัญญาใช้เงินนั้นเนี่ยไปอยู่ในหมวดของตัวเงินนะครับซึ่งตัวเงินก็มีตั้งแต่ตัวแรกเงินเช็คแล้วก็ตัวสัญญาใช้เงินตัวเล็กตัวเช็คกับตัว

0: ที่ต้องใช้เงินต้องใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ยนะครับเป็นกรณีที่ต้องใช้เงินแบบในระยะเวลาจำกัดหรือสั้นๆในทางธุรกิจนะครับเพื่อคล่องตัวกว่าตั๋วกับสัญญากู้ซึ่งเป็นการกู้กันจำนวนเยอะๆแล้วก็มีระยะเวลาที่ยาวกว่านะครับตั๋วสัญญาใช้เงินเนี่ยส่วนมากใช้ในทางธุรกิจนะครับเป็นเรื่องของการที่ผู้บุคคลหนึ่งที่เรียกว่าผู้ออกตั๋วเนี่ยให้คำมั่นว่าจะชำระเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้ที่เป็นรับเงินนะครับผู้รับเงินนะครับโดยมีการกำหนดวันครบกำหนดชำระเงินและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเรื่องตั๋วสัญญาใช้เงินนะครับจะต้องมีรายละเอียดนะครับดังต่อไปนี้นะครับสัญญากู้เราจะมีผู้กู้ผู้ให้กู้ชื่อที่อยู่แล้วก็จำนวนเงินมีดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีพยานมีเรื่องผิดสัญญานะครับมันเขียนเยอะเขียนยาวไปนะครับแล้วก็ใช้ในธุรกิจแบบความสัมพันธ์กันในความสัมพันธ์ในเชิงส่วนตัวนะครับแต่ในเรื่องของตั๋วสัญญาแลกเงินนั้นนะครับต้องมีข้อความดังต่อไปนี้เป็นหลักนะครับถ้าไม่มีก็ทำให้ตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นไม่สมบูรณ์ข้อหนึ่งนะครับข้อความที่ระบุว่าเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินต้องมีที่หัวหรือเขียนข้อความตรงไหนก็ได้รู้ว่าเอกสารใบนั้นนะครับเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินนะครับมันจะเข้าไปหมวดตั๋วเงินในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยนะครับถ้าเขียนว่าเป็นสัญญากู้เนี่ยกลายเป็นหมวดเรื่องนิติกรรมสัญญาเลยนะครับเป็นเรื่องกู้ไปเลยคนละหมวดกันเลยนะครับเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการนิติกรรมสัญญา
1: ตัวสัญญาใช้เงินหมายถึงว่ามันเป็นมีแบบฟอร์มอะไรของมัน
0: ใช่ครับแบบฟอร์มมันมีแบบฟอร์มทั่วไปหรือจะเป็นแบบเขียนไว้ตรงไหนก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับหรือจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเช็คก็ได้หรือคล้ายๆบัตรพันธบัตรเงินกู้ของออมสินนะครับแต่ยังไงก็ตามในสี่เหลี่ยมนั้นนะครับจะเป็นครึ่ง A4 หรือจะเป็น A4 ก็ตามจะต้องมีข้อความเขียนที่หัวเลยว่าตัวสัญญาใช้เงินคำที่สองนะครับคำมั่นสัญญานะครับที่แน่นอนในการชำระเงินผู้ออกตั๋วต้องแสดงเจตนาที่แน่ชัดว่าจะจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือจำนวนเงินที่ต้องชำระกันในตั๋วต้องมีเขียนนะครับว่าจะคำมั่นว่าจะชำระเงินให้กับธนาคารนะครับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับมีดอกเบี้ยหรือไม่ก็ต้องว่ากันไปนะครับอีกประการหนึ่งของตั๋วตัวนี้นะครับคือชื่อของผู้รับเงินหรือผู้ถือครองตั๋วนะครับขอออกตั๋วสัญญาใช้เงินนี้ให้กับใครนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะจ่ายเงินให้กับใครเป็นจำนวนเท่าไหร่เห็นไหมครับมันจะมีข้อความเหล่านี้อีกต่อมาก็คือวันเดือนปีนะครับสถานที่ที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงินแล้วก็สุดท้ายก็คืออย่างสุดท้ายวันครบกำหนดด้วยนะครับถ้าตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นเขียนว่าจะชำระหนี้ให้กับใครในวันที่เท่าไหร่อันนี้คือตั๋วที่มีกำหนดชำระแน่นอนแต่ถ้าไม่มีนะครับก็เป็นตั๋วที่เมื่อเขาทวงถามต้องชำระอันนี้ก็ถ้าไม่เขียนไว้เลยนะครับเขาก็บางสำบังหน่วยงานบางธนาคารก็จะเปิดปลายเอาไว้ว่าชำระหนี้สัญญาจะชำระหนี้ 300,000 บาทคืนธนาคารแต่ไม่ได้บอกว่าจะชำระภายในวันที่เท่าไหร่ไอ้แบบนี้ครับพอถึงเวลาที่ธนาคารทวงนะครับเราก็มีหน้าที่ต้องชำระคืนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินที่จะคืนอาจจะไปคุยเจรจาต่อตั๋วก็เรียกต่อตั๋วกับธนาคารได้นะครับอีกอันสุดท้ายนะครับคือลายมือชื่อของผู้ออกตั๋วนะครับข้อกำหนดเหล่านี้ครับถ้าเราเขียนครบประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ใช่เรื่องกู้กันแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องกู้กันแล้วนะครับส่วนมากก็จะใช้ในทางธุรกิจของคุณสุภรัตน์อย่างเช่นเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้านะครับแล้วเราต้องการที่จะกู้เงินนะครับไปกับธนาคารแต่เราไม่ได้ทำสัญญากู้โดยปกตินะครับเราก็จะขอให้ธนาคารเนี่ยครับเราจะออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อไปถอนเงินจากธนาคารสักแสนหนึ่งนะครับมาทำอะไรครับมาลงทุนมาซื้อวัตถุดิบในเดือน2เดือนนะครับมาจ่ายค่าแรงคนงานในกรณีที่เราเป็นบริษัทรับเหมาหรือวิศวกรนะครับมาจ่ายค่าจ้างให้กับลูกน้องหรือเราต้องการระดมทุนเอ๊ะตอนนี้บริษัทของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเราต้องการระดมทุนนะครับเราก็ออกตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารก็เอาเงินมาให้เราหรือสถาบันการเงินก็ออกเงินมาให้เราแล้วเราก็เอาเงินนั้นไปหมุนเวียนนะครับธนาคารจะพิจารณาจากให้สินเชื่อหรือให้เงินกู้กับผู้ที่มาออกตั๋วสัญญาใช้เงินนี้อย่างไรเขาก็ดูเรื่องของกระแสเงินสดคุณสุนทรได้ไหมเขาต้องการงบการเงินให้บัญชีออกงบการเงินไหมผมดูก่อนคุณมีกระแสเงินเข้าเงินออกต่อเดือนต่อปี6เดือนหนึ่งปีเนี่ยมากไหมดูการเบิกเงินของคุณว่าคุณเอาเงินเข้าธนาคาร1ล้าน2คุณเบิก 600,000 300,000 คุณเอาเข้า1ล้านคุณเบิก 300,000 500,000 มันดูกระแสเงินสดตรงนี้ครับดูรายการซื้อวัตถุดิบการผลิตนะครับหรือสต็อกสินค้าเขาจะไปตรวจสต็อกสินค้านะครับว่าคุณมีสต็อกสินค้าอย่างไรรอบหนึ่งผลิต2เดือน3เดือน แล้วก็ดูรอบของการที่คุณให้เครดิต

0: ค้าเมื่อคุณผลิตคุณซื้อของมานะครับเป็นสต็อกและคุณก็ผลิตผลิตเสร็จคุณก็ขายขายเสร็จคุณให้เครดิตลูกค้า30วันลูกค้าก็จ่ายเงินให้คุณภายใน30วันอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ในรอบของธุรกิจของคุณเขาถึงให้เงินออกมาเป็นคุณแลกกับตัวสัญญาใช้เงินโดยที่เราเหมือนกับไปกู้เขานั่นแหละแต่เราทำในเชิงธุรกิจนี่คือตัวสัญญาใช้เงินนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียของเขานะครับในเรื่องตัวสัญญาใช้เงินนั้นนะครับเขียนง่ายครับเหมือนที่เราบอกเลยครับเขียนโดยกระดาษ A4 หรือเครื่อง A4 ก็พอให้ดูมีข้อความเหมือนที่5ข้อที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับสั้นและเข้าใจนะครับไม่จำเป็นต้องมีทนายหรืออาจมีทนายความด้วยก็ได้นะครับเพื่อความรอบคอบแล้วก็ผูกมัดให้ชำระเงินกู้คืนเนี่ยตามเวลานะครับแล้วก็เหมาะสมกับวงเงินกู้จำนวนไม่เยอะแบบเอามาหมุนเวียนนะครับนะครับวันนี้ไม่มีตังก็เดินไปที่ธนาคารบอกธนาคารครับผมไม่มีตังหมุนเงินกับลูกจ้างแสนนึงก่อนได้ไหมประมาณเดือนหน้าผมจะคืนให้ก็ไปทำตัวสัญญาใช้เงินไว้ธนาคารก็มีรูปแบบนะครับปกติเขาเป็นแบบพิมพ์อยู่แล้วจะพิมพ์ตอกชื่อเข้าไปนะครับในระบบก็ออกเป็นตัวสัญญาใช้เงินเราก็เซ็นให้เขาไปเขาก็ออกมาให้เรานะครับมันไม่เหมือนโอดีนะอันนี้ไม่เหมือนโอดีนะครับส่วนข้อเสียก็คือเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันที่ผมบอกธนาคารต้องไปดูธุรกิจเราให้มั่นใจว่าถ้าออกมา 100,000 เนี่ยอย่างน้อยเรามีธุรกิจนะครับมีเงินที่จะหมุนเวียนแน่นอนแล้วก็การดำเนินคดีถ้าเกิดว่าผิดนัดผิดสัญญาก็ต้องมีการฟ้องคดีเหมือนกันนะครับนี่คือตัวสัญญาใช้เงินนะครับก็ใช้กันในเชิงธุรกิจมากกว่าการกู้ยืมกันแบบบุคคลทั่วไปนะครับก็น่าจะพอประมาณคุณสมรัตน์นะครับในเรื่องตัวสัญญาใช้เงินเนาะนะครับ
1: เผื่อใครมีคำถามเพิ่มเติมก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะย้ำเบอร์โทรศัพท์กันอีกครั้งหนึ่ง022769717หรือ022769721นะคะ
0: ครับ
1: เบอร์โทรศัพท์0817159551-3ถ้าใดต้องการจะโทรศัพท์เข้ามานะคะปรึกษาปัญหากฎหมายกับท่านอัยการหรือว่าจะทักทายกันนะคะทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถเข้ามารับชมแล้วก็ฝากคำถามหรือทักทายกันเข้ามาได้นะคะคุณของขวัญส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลย คุณรัชดาพรสวัสดีค่ะคุณสุภรัตน์หนูดูพี่มาตั้งแต่นู้เด็กๆทางทีวีชอบพี่อ่านข่าวมากขอบคุณนะคะ
0: ตอนนี้พี่ตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่จะได้รู้อายุคุณสุภรัตน์เลยนะครับ
1: ต้องเรียกหลานแล้วนะ
0: นะครับ
1: คุณสถิตคุณดาวอรุณกมลคุณอเนกพริกไทยนะคะก็แฟนประจำหลายๆท่านรับฟังอยู่นะคะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ฟังทางวิทยุนะคะ
0: ค
1: ่ะก็ช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะฟ้าฝนนะคะตกทั่วไทยเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้เนี่ยไปเดินตลาดแล้วรู้สึกว่าแบบว่าชอบมากเลยเพราะผลไม้เยอะมากเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้เงาะมังคุดทุเรียนสละนะอะไรล่ะลิ้นจี่
0: ครับ
1: ผลไม้เมืองไทยนี่อุดมสมบูรณ์
0: มาทุกภาคเลยนะคุณสมรัตน์ตลาดนะ
1: ใช่ใช่
0: สินค้ามาทุกภาคเลยนะ
1: ชอบไปเดินตลาดนัดสนุกดีแต่รู้สึกว่าช่วงต้นเดือนอะที่คนยังมีตังใช่ไหมฮะ1,000ไทยช่วยไทยพาสตังหมดแล้วก็เงียบลงนิดนึงนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวช่วงต้นเดือนรู้สึกว่าจะคึกคักนะก็ช่วยมาได้ระดับหนึ่งนะคะ
0: ผมไม่ได้เป็นไทยครึ่งพัดไทยคนละครึ่งพัดเนี่ยถ้าเขาหมดไปกี่เดือนนะ2เดือนนะครับเขาไว้กี่เดือน
1: ทั้งหมด4เดือนค่ะเขาเพิ่งเริ่มมาเดือนน
0: ึ
1: งมิถุนานะ
0: นน
1: ให้เดือนเดือนละ 1,000 ไงฮะ
0: โอเคแล้ววันละไม่เกิน
1: ไหนนะใช้ไม่ได้ไม่เกิน200
0: โอเคนะครับก็มีต่อถ้าหมดก็จะต่อไปถึง4เดือนเลยใช่ไหมที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะ
1: ก็เดือนละ 1,000
0: เดือนละ 1,000
1: ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้น
0: ครับผม
1: ค่ะก็ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเศรษฐกิจมันก็ยังซึมอยู
0: ่
1: ใช่ไหมคะตามตลาดต่างๆก่อนที่จะมาจัดรายการเดี๋ยวฉันก็ไปเดินอตก.
0: โอ้โห
1: เมื่อก่อนก็ไปเดินบ่อย
0: ตลาดคนมีตังค์ท่านผู้ฟัง
1: เมื่อก่อนแน่นนะเมื่อก่อนที่ต้องบอกว่ามันนานมากนานมากเลยนะสมัยก่อน
0: อีกที่ตอนนี้ก็ประชาชื่นนะประชาชื่นก็ราคาเหมือนป
1: อ
0: นตะกอเลยนะ
1: แต่ของเขาก็มีคุณภาพ
0: จริงๆอันนี้ต้องยอมรับต้องยอมรับนะครับ
1: ต้องยอมรับสมัยก่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเยอะมาก
0: ใช่ครับ
1: ตะกอแน่นเลยนะ
0: ใช่ฮะ
1: เพราะว่าพอนักท่องเที่ยวลดลงเนี่ยนะก็คือประกอบกับกำลังซื้อของคนไทยนะก
0: ็
1: อาจจะน้อยลงหรือแม้แต่คนมีตังค์อ่ะเขาก็อาจจะระมัดระวังใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะก็เป็นได
0: ้ของผมเองคุณสมรัตน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันศุกร์นะครับได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกระบี
1: ่
0: ในหลักสูตรของอธิบดีอัยการนะครับก็นักท่องเที่ยวเต็มลำเหมือนกันทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับ
1: ฝรั่งทั้งนั้น
0: ฝรั่งนะครับแล้วก็แปลกนะครับนอกจากฝรั่งแล้ว ปรากฏว่ากระบี่นักท่องเที่ยวสัญชาติอินเดียและเนปาลมากกว่าฝรั่ง
1: อันนี้คืออ
0: ันนี้ยืนยันจากไปฟังรายงานสรุปจากสารกลางนะครับจากสถิติของท่านรองผู้ว่าแล้วก็ทางนักท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ทางเกษตรต่างๆนะครับเขามารายงานสถานการณ์ในหลักสูตรที่บดีฝั่งเนี่ยก็จึงเชื่อโอ้ไม่น่าเชื่อเราไปโรงแรมนะครับจะมีอาหารพวกนี้แยกเลย อยากกินข้าวหมกไก่แบบของเนปาลอินเดียแห้งๆแล้วก็มีไก่เนี่ยเราก็บอกเอ๊ะทำไมเขาทำทุกวันโรงแรมบอกว่าที่นี่นักท่องเที่ยวอินเดียและเนปาลมากนะครับก็แบบทั้งเมืองเลยนะครับเพราะสถิติเขามากกว่าคนฝรั่งนะครับ
1: ดีไม่ดีเนี่ยเราเห็นคนไทยน้อย
0: น้อยคร
1: ับ เรากลายเป็นชนกลุ่มน้อย
0: แล้วก
1: ็ชาติเยอะกว่านะ
0: แล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากจริงๆนะทางภาคใต้ทะเลยังเปิดอยู่นะยังเปิดอยู่อันนี้ก็ต้องพูดถึงกระบี่ให้เขานิดหนึ่งเพราะเราไปดูกระบี่เข้ามา
1: เนี่ยพูดถึงแถวๆหน้ากระบี่พังงาเลยนะนะก็สมัยก่อนเคยไปถ่ายรายการไปทำรายการแล้วก็ไปพักบ้านแบบโฮมสเตย
0: ์
1: นะของชาวประมงที่เขาทำประมงพื้นบ้านนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตื่นเช้าออกเรือไปหากุ้งหาปลากับเขาด้วยเป็นวิถีชีวิตที่แบบโอ้มีความสุขมากเลย
0: ครับ
1: แล้วก็พอได้อาหารทะเลสดๆมานะแล้วก็มาทำทานกันก็เป็นความเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาตินะคะก็ยังต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะในเรื่องของอาหารการกินแต่ก็ระมัดระวังอย่างนึงนะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็ต้องช่วยกันโดยเฉพาะใต้ท้องทะเลไทยนะตอนนี้มันก็มีผลกระทบต่อสภาพโลกร้อนนะคะ
0: ครับ
1: สัตว์ทะเลบางอย่างนะเราก็ได้เห็นใช่ไหม
0: ครับ
1: ปริงเปิงอะไรมันก็ขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: สีชมพูมาเกยหาดระยอง
0: แต่ตัวกระบี่พังงาเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งมันหลายป่าสงวนและอุทยาน
1: ค่ะ
0: นะครับพอประกาศเขตอุทยานแล้วเนี่ยกฎหมายมันจะเข้
1: ม
0: นะครับคนที่ลักลอบแบบประมงไม่ค่อยกล้า
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ค่อยกล้านะครับโดยอุทยานแห่งชาติหลายอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตของที่เป็นหมู่เกาะที่เราไปเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นเกาะลันตานะครับหรือว่าจะเป็นเกาะหาดลาวัยนะครับหรือจะเป็นอะไรนะครับที่คนพักกันมากอะที่กระบี่ที่เจอสึนามิใหญ่เข้าไปนะครับที่นั่งเรือเข้าไปนะครับดูที่ก็ดังมากเราพูดไม่ออกพูดนึกไม่ออกเน
1: า
0: ะก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวที่มีประกาศเป็นเขตอุทยานด้วยก็ทำให้การท่องเที่ยวนั้นเนี่ยผมดูจากรายงานที่เขาพูดเนาะที่สรุปเนี่ยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีแม้กระทั่งอ่าวมาหยานะครับที่เราไม่ให้ลงเล่นมานานแล้วเนี่ยแต่ชายหาดเนี่ยมีการท่องเที่ยวกันอยู
1: ่
0: แต่ในนั้นอุดมสมบูรณ์เขาก็บอกกักที่ฟื้นฟูอ่าวมาหยาจากการที่เราแสดงหนังตอนนั้นเนาะประกาศได้มีการแสดงหนังแล้วก็มีการทำลายทรัพยากรมี NGO ฟ้องให้มีการชดใช้หลายพันล้านนะนะครับหลายพันล้านไม่แน่ใจคดีไปถึงไหนตอนนี้เพราะฟ้องกันนานเหลือเกิน10กว่าปีตั้งแต่ผมเป็นอัยการจังหวัดก็ส่งประเด็นไปสืบที
1: ่
0: สงขลาเหมือนกันแต่เขาปิดทะเลปั๊บเนี่ยทำให้อุทยานแห่งชาติตรงนั้นเนี่ยเกิดความสมบูรณ์ครับมีปลาอะไรเข้ามาเกิดเจริญเติบโตมีแพลงก์ตอนมีอะไรขึ้นมาฟังสรุปนะครับที่รายงานมาถือว่าบางทีบางคนก็บอกว่าเอ๊ะบางที่เนี่ยควรจำกัดนักท่องเที่ยวไหมบางทีมันก็จำเป็นนะถ้าไปทำลายนะครับบางทีก็ต้องจำเป็นเหมือนกันครับผม
1: เอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัด
5: ไทยช่วยไทย
4: ของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืม

0: ถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
2: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
3: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะยังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคคุณนำแล้วก็ท่านณรงค์ศรีรสันนะคะกลับมาในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะไล่เรียงว่ามีใครฝากข้อความเอาไว้หรือว่าจะเข้าสายกันบ้างนะคะคุณออนค่ะเดี๋ยวจะแจ้งความคืบหน้ากรณีที่ร้องว่าลูกถูกรถชนจนพิการนะคะ
4: ครับ
3: แล้วก็คู่กรณีก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีการประสานไปที่ทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สระบุรีเพื่อการช่วยเหลือแล้วก็ปรากฏว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะก็เลยอยากจะเข้าสายมาขอบคุณทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทักคุณออนกันสวัสดีค่ะคุณออนค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะเชิญค่ะ
4: ครับ
5: ค่ะก่อนอื่นเลยหนูก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะคะแล้วก็พี่ๆอัยการนะคะที่เข้ามาหาน้องมาให้ความช่วยเหลือน้องค่ะ
4: ครับคุณออนไปในรายการของสนามเป้าเลยครับวันนั้นบรรเทาทุกข์เลยครับ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมา
4: ครับผม
3: ทางอัยการก็ไปหาเลยใช่ไหมคะ
4: ตัวผมเองก็ได้รับการประสานจากทีมงานของคุณอนุมานะครับแล้วก็ทีมงานหลังไมค์ของเรานี่แหละซึ่งเป็นชุดเดียวกันนะครับก็ได้รับก็ประสานไปที่ทางสระบุรีครับคุณออนก
5: ็
4: ส่งเรื่องไปเพื่อจะให้ลงไปดูนะครับว่าพอจะมีทางช่วยเหลือหรือไม่นะครับทราบว่าเขาทางน้องอัยการนะครับได้ลงไปในพื้นที่ที่บ้านคุณออนเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะใช่
4: ครับครับแล้วให้คำแนะนำยังไงบ้างครับจะสบายใจขึ้นไหม
5: ก็สบายใจขึ้นมาเยอะเลยค่ะจากที่คิดว่าหนูจะหมดหวังแล้วเพราะว่าคดีของน้องค่ะมันเข้าเดือนนี้เดือนที่10แล้วอะค่ะ
4: ครับคดีของที่โรงพักคืบหน้าไหมครับตอนนี้ได้รับความคืบหน้าบ้างหรือยัง
5: ตอนนี้สารวัตรขอโทรมาแค่แจ้งว่า
4: ครับ
5: หนังสือที่จะส่งอัยการนะคะได้ทำการส่งให้แล้วว
4: ัน
5: ที
4: ่
5: 10ที่ผ่านมาที่หนูวันที่หนูไปออกสื่อพอดี
4: อ๋อที่ตำรวจมาตอบว่าสำนวนเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
4: โอเคคราวนี้อัยการก็จะไปดูเรื่องของการเรื่องค่าเสียหายใช่ไหมครับ
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: ได้แล้วในส่วนของเงินจากตัวของยุติธรรมจังหวัดนะครับกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับ มีการยื่นคำร้องขอรับบ้างหรือยัง
5: หนูยื่นไปตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าพี่ที่ศาลยุติธรรมเขาโทรมาเขาแจ้งว่าจะเข้าที่ประชุมวันที่24นี้ค่ะ
4: โอเคได้ท่านอัยการที่ไปเยี่ยมคุณออนที่บ้านนะครับเป็นกรรมการอยู่ด้วยเดี๋ยวพอเข้าประชุมก็คงน่าจะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นนะครับเงินในส่วนนั้นก็คงไปก่อนแล้วก็ค่าเสียหายท่านอัยการได้อธิบายใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดยังไม่ชดใช้กันในชั้นนี้หากพนักงานอัยการยื่นฟ้องก็สามารถที่จะยื่นเข้าไปในคดีที่อัยการเป็นโจทย์ได้ตรงนี้ได้อธิบายให้คุณออนฟังแบบนี้ไหมครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ได้เนาะคราวนี้คุณออนก็รอ
5: พี่ทีม
4: ครับ
5: ทางพี่ทีมอัยการเขาให้คำแนะนำแล้วก็ให้ข้อมูลดีมากค่ะจากที่หนูแบบว่าเหมือนไม่รู้จะไปยังไงต่อดีเนาะค
4: ่
5: ะ
4: ได
5: ้มันตามมานานมากค่ะ10 เดือนแล้วจริงๆอ่ะ
4: ครับ
3: ค่ะ
5: จนจะหมดอายุความแล้วถ้าหนูไม่ได้พี่ต้องอย่างแรกเลยต้องขอบคุณพี่สุเรียด้วยที ่เขาเป็นคนพาหนูไปออกสื่อ
4: ครับ
5: แล้วก็ขอบคุณที่พี่แบบสื่อทุกคนเลยแล้วก็รวมถึงพี่อัยการทุกคนที่แบบเข้ามาช่วยหนูในเรื่องนี้ค่ะขอบค
4: ุ
5: ณ
4: ไปกันกี่คนในวันนั้นเห็นในภาพถ่ายอยู่กันหลายคนเลยไปกันกี่คนในวันนั้นอัยการ
5: น่าจะ5 คนค่ะ
4: โอ้ไปกันชุดใหญ่อยู่ไกลไหมครับบ้านคุณออนอยู่ไกลกับสำนักงานไหม
5: ไกลค่ะจากตัวเมืองอัยการมาที่บ้านก็ไกลอยู่ค่ะประมาณ30 กิโล
4: โอ้เยอะเหมือนกันเนาะน้องๆก็โอเคเนา
3: ะ
4: ก็ต้องขอบคุณผมเองนะครับที่เป็นคนส่งไปก็ต้องขอบคุณทางอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์สระบุรีนะครับแล้วก็ทีมงานนิติกรแล้วก็ท่านรองอัยการจังหวัดด้วยนะครับพอรับเรื่องปุ๊บก็แจ้งมาผมส่งไปวันหยุดด้วยมั้งแล้วก็บอกว่าสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่ไปนะครับก็ได้ลงไปให้เห็นได้ข่าวว่าเขาเอาให้เงินช่วยเหลือเลยเหรอวันก่อนอ่ะ
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ ก็ได้พอดีได้ไปหาหมอพอดีเพราะว่าน้องนัดเมื่อวานนี้ค่ะหมอนัดแล้วก็ได้มาซื้อแพมเพิร์สให้น้องทิชชู่เปียกให้น้องเจ้าของหมกพอดี
4: แล้วทิชชู่เปียกพวกนั้นพวกจำเป็นพวกนั้นท้องถิ่นของอสม.ได้มาช่วยด้วยไหม
5: ช่วยเป็นแพมเพิร์สแบบเทปติดอะค่ะ
4: อ๋อโอเคได้
5: แต่เวลาที่น้องไปหาหมอน้องจะใช้แบบสวมค่ะหนูก็ต้องสำรองเงินจ่ายไปเอง
4: ค่
5: ะตัวไอ้พวกนี้จะเป็นเหมือนเงินค่าจิปาถะที่หนูต้องซื้อให้น้องเองต่างหากจากที่พี่อสมเขาช่วยมาค่ะ
4: ครับไม่ใช่งบหลวงนะคุณออนนะเป็นเงินส่วนตัวของอัยการครับเราไม่มีงบหลวงคุณออนแต่ว่าด้วยน้ำใจคงไปเห็นว่าน้องเขานะครับอยู่ในสภาพ
5: จริงๆเพราะวันนั้นที่พี่เขามาหนูก็ยังไม่มีเงินจะซื้ออะไรให้น้องกินเลยพ
4: ี่
5: เขาก็เลยหนูก็ไม่รู้หรอกว่าพี่เขาลงไปแบบไปหาเงินใส่ซองมาให้หนูก็ไม่รู้หนูก็มัวแต่นั่งอ่านเอกสาร
4: ครับ
5: พี่เขา
4: ให้เซ็นนะก็ถือว่าน้องเขามีน้ำใจเนาะเห็นเพื่อนด้วยกันมนุษย์ด้วยกันลำบากก็เลยช่วยเหลือเดี๋ยวก็เห็นบอกว่าจะเชิญประนอมไกลเกลี่ยใช่ไหมครับในเบื้องต้น
5: ใช่ค่ะ
4: อ่ะโอเค
5: พี่เขาจะให้คุยกับเดี๋ยวเขาจะเรียกคุย3ฝ่ายมีหนูแล้วก
3: ็
5: ผู้กรณีน้องแล้วก็พี่น่าจะทีมอัยการมั้งคะ
4: ได้ครับแล้วก็อาจจะเชิญพนักงานสอบสวนด้วยนะครับก็เรียกว่าไกลเกลี่ยครับคุณอ่อนไกลเกลี่ยก่อนลองดูซิว่าได้ไหมถ้าไม่ได้นะครับถ้าได้ก็จบไปแต่ถ้าไม่ได้ก็จะยื่นคำร้องขอให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนเข้าไปในคดีอาญานะครับซึ่งอีกมีอีกช็อตนึงอีกนะครับคุณออนรอนิดเนาะนะครับตอนนี้มีที่ปรึกษากฎหมายแล้วสงสัยไม่สบายใจก็ถามเบอร์ตามที่เขาให้ไว้นะครับ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ได้นะครับ
3: ขอบคุณมากนะคะที่แจ้งความคืบหน้านะคะเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าเพิ่มเติมก็ประสานมาได้ต่อนะคะขอบพระคุณของคุณออน
5: ขอบคุณมากค
3: ่
5: ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับอีกเคสหนึ่งสุภรัตน์อีกเคสหนึ่งที่เราไปจากรายการของเรานี่แหละที่ชลบุรีนะครับถ้าใครจำได้นะเราจะมียายกับหลานสองคนมาบอกว่าพ่อเลี้ยงอ่ะให้ไปกู้เงิน 400,000 เอาโฉนดไปค้ำไว้แต่จริงๆเวลาเขาเซ็นกันต่อหน้าเขาเอามา 800,000 ตัวเองก็เลยต้องไปปิดธนาคารนะครับปิดธนาคารไม่ใช่ปิดเจ้าหนี้ซะ 800,000 คราวนี้มาเอาจากลูกเขยไม่สนใจเลยไปเปิดร้านอาหารหรือมีคู่ครองใหม่ไม่รู้แล้วก็มาหลังสุดก็มาขอให้เราช่วยแล้วพอเราช่วยก็ไปพบอัยการปรากฏว่าพบอัยการแล้วเนี่ยแกก็ไปยุติเรื่องซะแต่พอหลังจากนั้นโทรมาอีกคุณสุภรัตน์จำได้ไหมว่าลูกเขยไปเอาของในบ้านมาแล้วตู้เย็นจะไปแจ้งความหรือไม่ในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราขอช่วยก็คือเป็นเรื่องที่ตัวเราขอยุติธรรมจังหวัดชลบุรีเข้ามาช่วยเรื่องทนายความ
3: นะ
4: ครับว่าจะฟ้องคุณพ่อเลี้ยงของน้องเนี่ยครับที่เป็นลูกสาวเนี่ยว่าจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับในส่วนที่เอาตังของแม่ยายไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านมยุรีแจ่มจรัสนะครับผ่านรับเรื่องจากตัวผมเองไปแล้วเนี่ยท่านผอ.ก็ไปตั้งเรื่องนะครับเข้าคณะกรรมการอนุกรรมการว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายนะครับของยุติธรรมจังหวัดสระบุรีทุกทีชลบุรีแล้วก็ได้นำเสนอที่ประชุมนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่มีหลักฐานเลยนะครับแต่ที่ประชุมก็รับไว้นะครับรับไว้ให้ยุติธรรมจังหวัดตั้งทนายอาสาให้แล้วเดี๋ยวทนายอาสากับยุติธรรมจังหวัดก็คงมาปรึกษากันแล้วว่าจะหาประเด็นที่จะตั้งเรื่องฟ้องคดีเอาเงินคืนมาจากพ่อเลี้ยงได้อย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราประสานจนสำเร็จนะครับตอนแรกก็ท้อใจเหมือนกันทางผอ.บอกว่าท่านณรงค์ไม่รู้จะช่วยยังไงไม่มีหลักฐานเลยแกก็ไม่มีข้อมูลอะไรให้เราเลยนะครับมีแต่ร้องเราอย่างเดียว
3: ม
4: าโทรมาแต่พอหาหลักฐานหาไม่ได้นะครับก็สุดท้ายทางทนายทางยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องไว้นะครับเพื่อจะประชุมกันแล้วก็ตั้งทนายความอาสาให้แล้วทางคุณป้ากับคุณน้องนักศาลนักเป็นนักศาวิศวกรเนี่ยนะหลานเนี่ยที่คุยกับเราอยู่อ่ะเวลาจะคุยอะไรสักหน่อยก็ไอ้หลานคุยดีกว่าคุยไม่รู้เรื่องที่เราคุยกับหลานเนี่ยเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราตามให้นะครับไม่ใช่ว่าเรารับเรื่องแล้วเราทิ้งอ
3: ัน
4: นี้มารายงานความคืบหน้าให้ทราบครับ
3: ตอนนี้เรามีสายคุณจักรพงศ์รออยู่นะคะโทรจากนครปฐมค่ะบอกว่าเคยไปร้องเรียนโรงงานแห่งหนึ่งแล้วก็มีเจ้าที่เนี่ยมาตรวจสอบแล้วผ่านไป1เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าเลยก็อยากจะรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้เดือดร้อนอย่างไรเดี๋ยวไปสอบถามคุณจักรพงศ์กันนะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพงศ์
6: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกร
4: ครับ
6: แล้วก็ท่านอาจารย์ครับผมก
3: ็
6: คือกรณีเนี้ยก็คือมันเป็นกรณีที่ร้องเรียนกันมาเป็นปีละครับ
3: ค่ะ
6: ครับเป็นปีละก็คือกรณีเดิมก็คือเรื่องเสียงดังจากเครื่องจักรในโรงงานเขา
3: ครับ
6: แล้วก็เรื่องกลิ่นเหม็นจากการหลอมพลาสติกพวกเคมีพันอะไรเงี้ยครับ
3: ก็
6: ทางท้องถิ่นก็แจ้งให้ปรับปรุงไปหรือพอแจ้งปรับปรุงไปก็จะเงียบไปพักหนึ่ง
4: ครับ
6: แล้วก็พอไปสัก1อาทิตย์ก็จะกลับมาเหมือนเดิม
3: ก็
6: จะกลับมาก
3: ล
6: ับมาใหม่ทีนี้อบต.ก็ได้เชิญทางอุตสาหกรรมจ
3: ัง
6: หวัดนะครับมาตรวจวัด ทั้งกลิ่นทั้งเสียงเมื่อวันที่14เดือนที่แล้วเมื่อวันที่14เดือนที่แล้วนะครับก็ในขณะตรวจวัดนั้นก็เร่งเสียงเร่งอะไรให้มันเดินเครื่องผลิตเต็มที่ก็กลิ่นน่ะไม่มีกลิ่นไม่มีเลยครับเพราะว่าเขาก็ได้เชิญทางผู้ร้องเข้าไปในโรงงานด้วยครับก็กลิ่นไม่มีครับแต่พอมาหลังจากที่อุตสาหกรรมจังหวัดกลับไปประมาณสัก 2-3 วันเสียงก็ไอเสียงที่ดังก็ดังอยู่เพราะว่าเขาวัดเสียงอยู่ก็คือรอการแก้ไขแต่ว่าก
3: ลิ่น
6: เนี่ย
3: มา
6: ก็กลิ่นตอน
3: มันเป็นกลิ่นอะไรคะกลิ่นสารเคมีกลิ่นยังไง
6: กลิ่นจากการหลอมพลาสติกครับมันจะเป็นเหมือนกลิ่นที่เราเผาพลาสติกผมไ
3: ม่
6: รู้ว่าท่านใช่ครับคือที่นี่ว่าการเผาที่เราได้เข้าเผาขยะกันเนี่ยมันยังเหม็นน้อยกว่ากระบวนการที่โรงงานเขาหลอมแล้วเขาปล่อยออกมาจากปลายป่องครับทีเนี้ยทางอุตสาหกรรมวันที่14เนี่ยอุตสาหกรรมจังหวัดก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลนะครับรอผลแล้วก็แจ้งให้โรงงานนั้นปรับปรุงต่อครับ
3: แล้วก็เลยไม่รู้ว่าผลออกมาหรือยัง
6: ใช่เขาไม่เคยมีหลักฐานอะไรเลยครับหนังสือแจ้งนัดแจ้งอะไรก็ไม่มีคือว่าให้โทรมานัดเนี่ยครับแล้วก็ให้ผู้ร้องอยู่ในเขตพื้นที่บ้านด้วยเพราะว่าเขาจะต้องเข้ามาวัดที่บ้านเราแล้วก็วัดที่โรงงาน
3: แต่หลังจากวัดแล้วจะแจ้งความคืบหน้าอย่างไรไม่ได้บอกเรา
6: ใช่ครับแล้วเราก็ยังเดือดร้อนอยู่ทุกวันก็ผมก็เลยไม่รู้ว่าระยะเวลาของเขามาตรฐานของเขาเนี่ยเพราะว่าในส่วนราชการเขาจะมีมาตรฐานของเขาทีนี้ผมก็ไปเสิร์ชหาดูก็ไม่ปรากฏว่าเขาจะตอบสนองอะไรกี่วันยังไง
3: ไม่ได้มีเดดไลน์ว่าหลังจากรับเรื่องร้องเรียนหรือลงมาตรวจแล้วจะต้องรายงานภายในเมื่อไหร่
6: ใน
3: การมีข้อมูลตรงนี้ไหมคะ
4: ครับโดยกรณีที่มีระยะเวลานะครับน่าจะเป็นมีสองส่วนเรื่องระยะเวลาเนี่ยส่วนหนึ่งก็กฤษฎีกาว่าด้วยการให้บริการประชาชนเนี่ยนะครับว่าการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนะครับจะมีโครงสร้างในการตรวจสอบและอีกอันหนึ่งก็เรื่องของพระบัญญัติว่าด้วยการอนุมัติอนุญาตซึ่งของเรานั้นเป็นเรื่องร้องเรียนน่าจะไม่เข้าเรื่องพระบัญญัติอนุมัติอนุญาตนะครับ2558ในส่วนเรื่องนี้นะครับคุณจักรพงศ์ครับมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่เราร้องนะครับว่ามันต้องใช้เวลาตรวจอย่างไรปกตินะครับถ้ามันล่าช้าอย่าง1เดือนอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นว่าล่าช้าเราสามารถทำหนังสือย้อนกลับไปได้ขอทราบความคืบหน้าสิทธิ์ของเราเลยครับเราไม่ต้องไปรอนะครับถ้าช้าไปเงียบไปเนี่ยครับกรณีของคุณจักรพงศ์มี2ส่วนนะที่ผมฟังส่วนหนึ่งก็คือภายนอกโรงงานภายนอกโรงงานถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของพรบสาธารณสุขนั้นอยู่ในอำนาจของท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นก็มีอำนาจออกคำสั่งได้แต่ที่สำคัญเป็นเรื่องใหญ่ของคุณจักรพงศ์คือได้ร้องอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยใช่ไหมครับ
6: ท้องถิ่นได้เชิญอุตสาหกรรมจังหวัดมาตรวจสอบด้วย
4: โอเคนะครับเพราะว่าข้างในโรงงานนะครับคุณจักรพงศ์เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมจังหวัดล้วนๆเลยซึ่งเขาต้องมาควบคุมเรื่องโรงงานเรื่องมาตรฐานเรื่องกลิ่นนะครับและอีกอันนึงครับถ้าเกิดล่าช้านะครับถ้าล่าช้านะครับทั้งท้องถิ่นล่าช้าทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดล่าช้าผมแนะนำคุณจักรพงศ์เลยกรมมลพิษครับคุณจักรพงศ์เข้าไปในเว็บไซต์กรมมลพิษหรือทำหนังสือถึงอธิบดีกรมมลพิษเลยนะครับแล้วก็ถ้าเซิร์ชได้ก็เซิร์ชไปที่ระเบียบนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีอาจจะฟังย้อนหลังก็ได้เนาะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2550นะครับมีประมาณ20มาตรา20ข้อเนี่ยนะครับมันจะบอกเลยว่าถ้าไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบให้กรมมลพิษรับผิดชอบและถ้าเกิดไม่มีใครแจ้งความด้านคดีอาญาให้กรมมลพิษเป็นผู้ร้องทุกข์หากมีความเสียหายจากสุขภาพอนามัยในที่ประชาชนที่อยู่บริเวณรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียหายทางอากาศทางน้ำทางกลิ่นนะครับหรือสุขภาพอนามัยที่ไปตรวจพบหมอเนี่ยและเกิดความเสียหายไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เพื่อขอเจรจาไกล่เกลี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือ2ทางก็คือ1กรมมลพิษกับอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์นครปฐมครับ
6: กรมมลพิษที่อาจารย์ว่านี้หมายถึงว่าสิ่งแวดล้อมจังหวัดใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับแต่ว่าจริงๆผมไม่อยากให้คุยกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดผมอยากให้ไปที่กรมมลพิษหรือทำหนังสือไปที่กรมมลพิษที่อยู่
3: กรมควบคุมมลพิษ
4: กรมควบคุมมลพิษครับโทษทีครับที่อยู่ที่กระทรวงทรัพย์นะครับ
6: อ๋อครับอาจารย์พอดีวันสิ่งแวดล้อมจังหวัดเนี่ยเขาจะมาคู่กับอุตสาหกรรมจังหวัดด้วย
4: อ๋อโอเคครับผม
6: แล้วก็ในที่ประชุมเนี่ยสิ่งแวดล้อมจังหวัดก็ถามเรากลับมาว่าจะให้โรงงานเขาแก้ไขอะไรครับในเมื่อเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยใบอนุญาตถูกต้องมีระบบบำบัดถูกต้อง
4: ครับ
6: ผมก็แจ้งเข้าไปว่าก็ข้อเท็จจริงเนี่ย ด้วยเหตุที่ปรากฏว่าก็เวลาส่วนราชการมาตรวจเนี่ย
4: ครับ
6: ดีหมดทุกอย่างเลย
4: ครับ
3: ก็โรงงานเขารู้ว่าจะไปตรวจใช่ไหมคะ
4: คือเจอทุกที่เลยคุณจักรพงษ์แบบนี้นะครับ
3: พอไปตรวจไม่มีอะไรอ
4: ่
3: ะแต่พอกลับไปแล้วเอาละ
4: ครับ
3: แล้วก็ต้องร้องไปใหม่ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
6: ผมก็ใช่ครับผมก็เนี่ยปัจจุบันเนี้ยผมร้องไปใหม่ไปที่ท้องถิ่นใหม่ว่าขอให้
4: มาดู
6: บังคับใช้
3: แจ้งกับอบต.ไปอีกครั้งหนึ่ง
6: ใช่ครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรแจ้งกลับมา
4: ครับ
6: อาจารย
4: ์ติดตามได้เลยครับถ้าอย่างนั้นก็ทำหนังสือติดตามเลยครับนะครับขอทราบความคืบหน้าอย่างเดียวคุณจักรพงศ์นะครับขอทราบความคืบหน้านี่มันมีผล2อย่าง1ขอทราบความคืบหน้าไปหลายครั้งและไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่แจ้งให้เราทราบนะครับอาจเข้าข่ายละเว้นคุณจักรพงศ์อาจจะเก็บหลักฐานไปปปช.ต่อได้นะครับแล้ว2ก็คือฟ้องศาลปกครองเรียกค่าเสียหายครับนะครับถ้าเจ้าพนักงานละเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนที่คุณจักรพงศ์พูดว่ายื่นไปแล้วมันมีกี่วันคราวนี้ครับเวลาคุณจักรพงศ์ไปฟ้องศาลปกครองเนี่ยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานนะครับต้องรีบหาระเบียบมาชี้แจงกันแหละถ้าไม่ทำตามระเบียบก็มีสิทธิ์ที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทางละเมิดทางปกครองต่อชาวชนประชาชนนะครับเก็บข้อมูลเรื่องของอากาศเหม็นกลิ่นเหม็นเรื่องสุขภาพไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหลักฐานทั้งฟ้องศาลปกครองและปปช.ต่อไปถ้าละเว้นนะครับ
6: ครับ
4: นะ
6: แล้วปรึกษาใจอีกเรื่องนึงผมถามไปทางอบต.ว่าโรงงานใหญ่ขนาดนี้แล้วปลูกสร้างบนผังเมืองที่เป็นพื้นที่เกษตรอนุรักษ์ผังเมืองมันจะเป็นสีเขียวคาดขาว
4: น
6: ะ
4: คร
6: ับเขียนว่า
3: เราสร้างโรงงานได้ล่ะ
6: เกษตรอนุรักษ์แล้ว
4: ครับ
6: อนุญาตได้อย่างไรแล้วทีเนี้ย
4: ไม่แน่ใจคุณจักรพงษ์ว่าเขาสร้างก่อนที่ประกาศใช้ผังเมืองหรือเปล่าเนาะคุณจักรพงษ์หาข้อมูลตรงนี้ด้วยอีกที่นะครับคุณจักรพงษ์ถ้าต้องการความช่วยเหลือก็คือสภาทนายความจังหวัดนะครับท่านก็จะรับเรื่องในการที่จะเป็นทนายความไม่ใช่ทนายความหรอกให้คำปรึกษากฎหมายของเราได้นะ
6: ครับ
4: อันนี้ก็คือหลายๆที่เนาะสกชจ.นครปฐมก็ได้นะครับถ้าอยากจะคุยกับโรงงานเชิญโรงงานมาไกล่เกลี่ยซิเชิญกรมมลพิษมานะครับหรือเชิญอุตสาหกรรมจังหวัดมาแก้ไปถึงไหนชาวบ้านก็บอกยังไม่แก้เลยหรือเวลาไปตรวจแล้วมันมีทุกทีแต่เวลาคุณออกไปมันมีกลิ่นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการประสานงานบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม2550นั้นเนี่ยท่านรองอัยการสูงสุดเป็นประธานครับอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จึงถอนอำนาจลงไปที่น้องๆอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์นครปฐมเนี่ยครับจะได้ช่วยให้คำปรึกษาครับ
3: ค่ะ
6: อาจารย์ครับ
3: ช่องทางหนึ่งนะคะก็แนะนำทางกรมควบคุมมลพิษเขามีสายด่วนนะคะ1650นะคะ1650กด2แจ้งเรื่องร้องเรียนได้มลพิษไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นฝุ่นควันเสียงดังน้ำเสียนะคะ1650กรมควบคุมมลพิษนะคะอันนี้แจ้งถึงคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะ
4: ครับ
3: หรือว่าจะมีปัญหาเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมตรงเนี้ยนะคะก็แจ้งเข้าไปได้ร้องเรียนได้นะ
4: ผู้อำนวยการสำนักนิติการและเป็นสำนักนิติกรนะครับของกรมมลพิษนั่นแหละนะครับเป็นเลขานุการสำนักนายกฉบับนั้นนะครับท่านจะได้รับเรื่องบ้างนะครับแล้วไปตรวจสอบนะครับบางทีนายตรวจไปจากกรมนะครับอาจจะมี power หน่อยเนาะบางทีก็เฉยๆแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เข้มแข็งกันนะพอนายสั่งไปอาจจะดูหลังเขาต้องรายงานนายก็ไงนะครับคุณจักรพงศ์ลองดูเนาะสายด่วนนะครับ
3: ค่ะ
4: นะครับ
3: ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรไม่ดีขึ้นแจ้งกลับอีกครั้งหนึ่งนะคะ
4: ครับผม
6: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ยินดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สวัสดีค่ะที่ต้องชื่นชมนะคะก็ถือว่าเป็นพลเมืองดีท่านหนึ่งนะคะเพราะว่ามันคงจะไม่ใช่แค่คุณจักรพงศ์เดือดร้อนคนเดียวหรอกในบริเวณรอบๆนั้นน่ะนะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคนในพื้นที่ตรงนั้นนะคะจริงๆแล้วอบต.นี่แหละก็เป็นตัวแทนที่จะต้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนนะคะ
4: น่าเห็นใจนะผมทำเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแถวนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครเรื่องขี้หมูออกมาจากฟาร์มหมูเป็นพันๆตัวไหลมาสู่แม่น้ำเข้าสู่สมุทรสาครเขาเหม็นกันแต่ว่าแปลกส่วนราชการไปยังไม่เกินตลอดส้มโอก็กิ่งแห้งตายกันหมดแล้วบางคนก็บอกไม่เกินนะครับชาวบ้านก็ไม่ไหวนะครับต้องมาร้องสื่อมวลชนนะครับเราก็ลงไปดูในพื้นที่กันจริงๆนะครับขอให้เราได้ทำงานกันจริงๆนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมาเนา
3: ะ
4: ผิดก็ว่าผิดนะครับเราจะไปเอื้อเพราะชาวบ้านก็ทนทุกวันชาวบ้านก็ทนทุกวันนะครับก็ลำบากนะครับกินข้าวอยู่ใกล้ฟาร์มหมูกินข้าวไม่ลงอ่ะแล้วแมงวันอีกฮะ
3: ไปตรวจก็ไม่มีอะไรก็ทำถูกต้องหมดอ
4: ้
3: าวแต่ว่าสิ่งที
4: ่
3: คือคนไปตรวจไม่ได้อยู่ตรงนั้นไง
4: ใช่
3: ไหมคะแต่ชาวบ้านเขาต้องอยู่พื้นที่ตรงนั้นถ้า ถ้าหากว่าเขาไม่เดือดร้อนจริงๆอ่ะเขาคงไม่ร้องเรียนหรอกพูดง่ายๆเนาะ
4: ใช่ครับ
3: มันไม่มีใครอยากที่จะต้องไปเสียเวลานะร้องเรียนหรืออะไรนะแสดงว่าก็คงจะมีความเดือดร้อนจริงๆนะคะ
4: ครับผม
3: มาที่สายคุณลุงจันต่อค่ะปรึกษาเรื่องที่ดินทางเข้าออกหลังบ้านนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงจัน
7: ครับสวัสดีครับคุณหญิง
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
3: เดี๋ยวถามก่อนเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้
7: วันนี้ตอนบ่ายฝนก็ตกครับ
3: ฝนตกหนักไหม
7: ไม่ฮะพอนี่นะฮะพอประมาณนี่แหละครับ
3: ประมาณเนาะ
4: แล้วฝนก็ดีขึ้นดีลุงจันถ้างั้นก็สบายเลยดิ
7: ดีขึ้นมากนะคร
4: ับ ครับผม
7: เขียวกระจีเลยครับ
3: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะฮะเห็นว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินยังไงคะทางเข้าออกหลังบ้าน
7: เรื่องนี้ผมเคยปรึกษาท่านรองครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยพอที่แรกก็รอเขาที่ว่าเออยังไงที่เขาอยู่หลังบ้านเขาแล้วก็เป็นที่ดีของญาติเขาที่นั่นนะที่ผมไปประมูลนั่นนะครับประมูลได้ครับที่หลังบ้านเขานะครับเป็นที่ของเขาอยู่ตรงหน้าน้องพี่กับน้องใช่ไหม
4: ครับ
7: ที่ผมซื้อที่ของพี่ชายเขาเนี่ยครับ
4: ครับ
7: ตอนหลังมาผมก็แบบว่าจะขายให้เท่าทุนเดิมนะจะขายที่ตามที่ผมประมูลได้คือราคาประมูลนะฮะ150,000 บาทได้ที่185 ตารางวานะครับ
4: ครับ
7: ตอนหลังมาก็เล่นหัวใส่ผมอีกอ่ะจะซื้อผมได้ซื้อได้แค่35,000บอกผมขายยังไงครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็บังคับผมด้วยแล้วจะไม่ให้ทางออกอย่างนั้นอย่างนี้ผมจะต้องทำยังไงหรือว่าผมต้องไปที่ให้การคุ้มครองสิทธิ์ทำยังไงได้ครับผมก็คนตาบอดแต่ผมมันก็ลำบากผมนะครับ
4: ผมไม่คุ้นลุงจันเรื่องนี้เดี๋ยวลุงจันมีที่ตกลงที่พิพาทเนี่ยเป็นที่ลุงจันจะขายเขาหรือยังไง
7: ผมประมูลได้
3: ประมูลซื้อมา
7: ประมูลจากกรมบังคับคดีครับ
3: ประมูลมาแล้วก็จะขายต่อ
7: ที่เดียวกันครับที่ผืนเดียวกันเป็น2พี่น้องนะฮะ
4: อ๋อแล้วประมูลที่ญาติเขามาได้ถูกไหมครับ
7: ครับผม
4: แล้วเขาจะซื้อคืน
7: ทีแรกเขาจะตกลงว่าจะซื้อคืนนั่นแหละ
4: โอเค
7: ตกลงกันในราคา150,000นั่น
4: โอเคครับ
7: ทีนี้ได้มาปี2ปีก็ทำเป็นเลื่อนไปเลื่อนไปจะให้มันครบ10ปีหรือไงผมก็พออ่านไต่ออกนะครับ
4: โอเค
7: มาเริ่มตั้งปีผมซื้อตั้งปี63นะนี่มือเข้า73
4: โอเค
7: ครบ10ปีครับ
4: แล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ขายในราคาที่ประมูลเนี่ยเขาจะไม่ให้ทางออกแสดงว่าที่ดินของลุงจันที่ซื้อมานั้นไม่มีทางออกเลยครับ
7: ไม่มีทางออกแต่มีแต่ทางเดินมีครับมีทางเดินนี่มีอยู่ครับทางเดิน
4: โอเคครับมันต้องแยก2ส่วนแล้วล่ะคราวนี้ส่วนที่1ลุงจันการขายที่ดินนะครับเป็นเรื่องนิติกรรมสัญญาเป็นไปตามที่เราจะตกลงนะครับอยู่ที่เจตนาของผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันได้ก็เกิดสัญญาตกลงกันไม่ได้ก็ไม่เกิดสัญญาเพราะฉะนั้นถ้าลุงจันจะขายสมมตินะ 500,000 เขาต้องการจะซื้อ 200,000 สัญญาก็ไม่เกิดเมื่อไหร่ที่แมทกันได้จึงเกิดเป็นสัญญาเพราะนิติกรรมคือการผูกสัมพันธ์โดยใจสมัครมุ่งโดยตรงในการก่อสงวนระงับหรือโอนสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นลุงจันบอกว่าเอ้ยผมจะให้ผมขายราคาตลาดบังคับใครไม่ได้หรอกครับมันอยู่ที่ความประสงค์ของผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงกันประการที่2แม้เราไม่ขายแล้วขอบอกว่าขอไม่ให้ทางออกนะครับถ้าที่ดิน2แปลงแปลงหนึ่งเป็นของเขาแปลงหนึ่งลุงจันซื้อมาเป็นที่ดินเดิมมาจากการแบ่งแยกแบ่งโอนกันมาก่อนยังไงเขาต้องเปิดทางให้เราครับโดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนครับลุงจัน
7: ครับผม
4: นะอันนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องทางออกเนาะเพราะถ้าทางออกลุงจันบอกว่าเป็นที่เดิมมรดกเข้ามาแล้วก็มาแบ่งให้พี่กับน้องลุงจันไปซื้อของพี่สมมติเนาะแล้วก็เขาบอกไม่ให้ทางออกไม่ได้ครับเพราะที่ดินมาจากการแบ่งแยกแบ่งโอนประมวลกฎหมายแพ่ง1350บอกว่าให้ที่ดินที่ถูกปิดบังโดยทางการแบ่งแยกนั้นออกไปยังที่ดินที่มาจากการแบ่งแยกไปได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนด้วย
3: เพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าไม่ให้ทางออกอันนั้นผิดกฎหมาย
4: อันนั้นไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมขายแล้วก็ไม่ให้ทางออกเราสามารถไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ขอให้เปิดทางได้ครับขอให้เจรจาขอให้ฟ้องคดีเปิดทางได้ครับ
7: ถ้าเขาไปเปิดทางนี่มันต้องทำในโฉนดด้วยใช่ไหมครับ
4: ไม่จำเป็นครับลุงจันครับโฉนดเขายังอยู่ครบเหมือนเดิมได้ครับเพราะการเปิดทางจำเป็นไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนครับไม่ต้องจดทะเบียนครับลุงจันครับไม่ต้องจดทะเบียนทางจำเป็นครับลุงจันเดินมากี่ปีแล้วเนี่ย
7: โหผมตั้งแต่ปี63ครับ
4: 63 73ยังไม่ครบ10ปีเพราะถ้าเขายอมให้ลุงจันเดินมาครบ10ปีเนี่ยเขาอาจจะเสียสิทธิ์โดยทางพระจำยอมได้อีกทางนึงด้วยอันนั้นนะครับต้องบังคับให้จดทะเบียนได้แต่ตอนนี้ยังไงก็ทางจำเป็นเนี่ยต้องออกได้อยู่แล้วครับลุงจันไม่ต้องกังวลเรื่องทางออกครับเรื่องนี้นะกังวลอย่างเดียวว่าจะขายกันแล้วสบายใจไม่ตกลงที่เท่าไหร่ลุงจันเคยเจอสภาพเหมือนผมเลยนะครับไปซื้อที่ดินญาติเขาแล้วก็บอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่คุณขอกลับซื้อแล้วก็สุดท้ายก็ต้องซื้อคืนต้องขายคืนครับผม
3: ค่ะ ตามนี้เนาะลุงจันนะ
4: หมดเวลาพอดีลุงจันหมดเวลาพอดีเลย
3: ขอบคุณมากค่ะ
4: ได้ครับ
3: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
4: ขอบคุณครับลุงจันขอบคุณครับขอสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันครับสวัสดีครับ
3: ค่ะหมดเวลาพอดีนะคะวันนี้ดิฉันสุภรัตน์นาคคุณนำแล้วก็ท่านอัยการณรงค์ศิรสรรค์ลาไปก่อน
4: มาสนุกกันตอนสุดท้าย
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี4

ญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสคบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักปนเปื้อนสารอันตรายหลังพบพนักงานร้านกาแฟเสียชีวิตกระทันหันอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สคบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักปนเปื้อนสารอันตรายหลังพบพนักงานร้านกาแฟเสียชีวิตกระทันหันพร้อมถอดสินค้าออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์และดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตกระทันหันของพนักงานร้านกาแฟแห่งหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักซึ่งผลชันสูตรทางนิติเวชเบื้องต้นพบส่วนผสมของสารไซบูตรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงล่าสุดได้สั่งการให้สคบประสานการทำงานร่วมกับอย.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สถานีตำรวจนครบาลดินแดงสน.ดินแดงและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมการตรวจสอบแหล่งที่มาและตัวตนของผู้ขายอย่างเร่งด่วนโดยสั่งการให้ถอดสินค้าผิดกฎหมายออกจากระบบทันทีพร้อมทั้งตรวจสอบการโฆษณาเกินจริงและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพร้อมกันนี้ได้เตือนไปยังผู้บริโภคให้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือไม่มีเลขสารระบบอาหารและขอให้เลือกซื้อจากร้านค้าที่ระบุตัวตนชัดเจนทั้งนี้หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ได้ตลอดเวลารองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสก.ที่สำนักงานเขต2แห่งสั่งเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังแจกบัตรเลือกตั้งหลังพบสิทธิ์ผู้ลงคะแนน2ประเภทไม่เท่ากันหวั่นกระทบการนับคะแนน
5: นายธนิตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณสำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับข้อสั่งการเป็นพิเศษในเรื่องการแจกบัตรเลือกตั้ง นื่องจากเพราะว่าในหลายพื้นที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีมากกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบัญชีรายชื่อและอาจจัดทำสัญลักษณ์หรือสีแยกประเภทให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการแจกบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนในภาพรวมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งจากครั้งก่อนเพื่อให้ทำเครื่องหมายสังเกตที่เด่นชัดในหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสวางแผนเชิงรุกรับมืออุทกภัยช่วงหน้าฝนสั่งเร่งขุดลอกคูคลองลดผลกระทบประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความห่วงใจต่อสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยได้หารือร่วมกับนายสวัสดิ์สุขคงผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมวางแผนเชิงรุกในการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโดยเฉพาะพื้นที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเร่งดำเนินการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงทางระบายน้ำให้พร้อมใช้งานครอบคลุม3ลุ่มน้ำหลักของจังหวัดได้แก่ลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกโลกขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสจะบูรณาการการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามปริมาณฝนระดับน้ำและสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่องทางแจ้งเตือนประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดวิราภัทรเพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงนิเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุน

เทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเก้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวายราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกิจกรรมด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอัมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมีได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเคราพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเคราทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนไม่อาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กล่าวบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกอย่างไรจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรและดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

างสาวอรสงสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นเริ่มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นคื
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

เอื่อนสิ้นน้ำตานองอกสั่นร่อนไทยผอง

0: วงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ตีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เตรียมจัดงานคืนสู่เหย้าวิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เฉลิมฉลองครบรอบ55ปีบุรีรัมย์รับการประเมินผลโครงการ 2B Number 1 ระดับประเทศมุ่งสู่ต้นแบบระดับทองบุรีรัมย์จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดรำอัปสราสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยขยับอันดับความสามารถในการแข่งขันโลกปี2569การศึกษาไทยดีขึ้นเดินหน้า4แผนงานยกระดับทุนมนุษย์โฆษกกองทัพบกยืนยันความพร้อมปกป้องอธิปไตยไทยชายแดนสุรินทร์รัฐบาลยืนยันไม่แทรกแซงสื่อย้ำเคารพเสรีภาพการทำงานตามหลักประชาธิปไตยข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะ

าวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เตรียมจัดงานคืนสู่เย้าวิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เฉลิมฉลองครบรอบ55ปีวันที่19มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุโทปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พบปะสื่อมวลชนในโครงการสื่อสารสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ณห้องประชุมพุทธรักษาอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ทุกแขนงเข้าร่วมงานรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุโทปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในวันที่3ตุลาคม2569มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะจัดกิจกรรมประกอบด้วย1กิจกรรมวิ่งการกุศลโครงการ BRU Charity Run วิ่งสานฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษา2026ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่3ตุลาคม2569เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปณ BIU โดมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประเภทการแข่งขันรันฟันระยะทาง5กิโลเมตรและมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรและกิจกรรมที่2คืองานคืนสู่เย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันวันที่3ตุลาคม2569เวลา 16:00 น.ถึง 22:30 น.ณหอประชุมมาลินีจุโทปมากิจกรรมสำคัญประกอบไปด้วยนิทรรศการประวัติศาสตร์สถาบัน55ปีวิทยาลัยครูสถาบันราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์55ปีบุรีรัมย์รับการประเมินผลโครงการ 2B Number 1 ระดับประเทศมุ่งสู่ต้นแบบระดับทองวันที่19มิถุนายน2569จังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 2B Number 1 ระดับประเทศรอบลงพื้นที่ณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายยุทธนาสุริยะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์คณะกรรมการดำเนินงานและสมาชิก 2B Number 1จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมให้การต้อนรับนางชลาทิพย์โลหะสิริอดีตผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและนายสมบัติเทพเสนาผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการประเมินครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2B Number 1 จังหวัดอำเภอและชมรมต่างๆโดยจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มต้นแบบระดับทองจากการบูรณาการทุกภาคส่วนน้อมนำพระปณิธานของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีมาดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอด24ปีในปี2569จังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดวิสัยทัศน์เยาวชนบุรีรัมย์เก่งสุขดีด้วย 2B Number 1 โดยเน้นเยาวชนและวัยรุ่นเป็นศูนย์กลางสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างสร้างสรรค์ปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางจิตใจและพัฒนาศักยภาพแกนนำให้เข้มแข็งสู่การเป็นชมรมต้นแบบระดับสูงขึ้นปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินงานตามแผนงานแล้ว14กิจกรรมจากทั้งหมด19กิจกรรมอาทิการรณรงค์ผ่านสื่อโซเชียลและกิจกรรมสำคัญของจังหวัดการจัดตั้งอำเภอ 2B Number 1 ครบทั้ง23อำเภอการสนับสนุนสถานศึกษาสถานประกอบการและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งทีมเข้าประกวด 2B Number 1 Teen Dance Style เข้าสู่ระดับประเทศ4ทีมการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรทั้งคัดกรองส่งต่อรักษาและฟื้นฟูโครงการนำร่องรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดใน6อำเภอการจัดตั้งมินิธัญญรักษ์เพื่อดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดยังมีประสิทธิภาพการจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว120วันผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดบุรีรัมย์ในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดและก้าวสู่การเป็นจังหวัดต้นแบบระดับทองของโครงการ 2B Number 1 อย่างมั่นคงและยั่งยืนบุรีรัมย์จัดพิธีมอบรางวัลประกวดรำอัปสราสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นวันที่19มิถุนายน2569เวลา 16:00 น.ณเด่นระอิกระเอิดถนนคนเดินนางรองตลาดถมหมื่นถมมออำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โด
ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดรำอัปสราบุรีรัมย์ภายใต้โครงการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณ2569โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้ดำเนินการนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างพื้นที่การแสดงให้แก่เยาวชนที่สนใจและผู้สนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยและอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านการเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีการประกวดรำอัปสราบุรีรัมย์ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยตอกย้ำความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยและเป็นเวทีให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการแสดงพื้นบ้านสร้างความภาคภูมิใจและความสามัคคีในชุมชนพร้อมทั้งสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนไทยขยับอันดับความสามารถในการแข่งขันโลกปี2569การศึกษาไทยดีขึ้นเดินหน้า4แผนงานยกระดับทุนมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี2569พบว่าไทยมีอันดับโดยรวมดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่26ของโลกปรับขึ้น4อันดับจากปีก่อนขณะที่ปัจจัยย่อยด้านการศึกษาขยับขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52สะท้อนพัฒนาการเชิงบวกหลังจากที่อันดับเคยลดลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาตัวชี้วัดสำคัญที่ปรับดีขึ้นได้แก่อัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปดีขึ้นสูงสุด9อันดับอยู่ที่อันดับที่48งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนดีขึ้น5อันดับอยู่ที่อันดับ50มุมมองภาคธุรกิจต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาปรับดีขึ้น3และ2อันดับปรับดีขึ้น3และ2อันดับตามลำดับอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาโดยเฉพาะแรงงานทักษะสูงที่ลดลง8อันดับและทักษะภาษาที่ลดลง5อันดับเพื่อแก้ไขและยกระดับคุณภาพการศึกษากระทรวงศึกษาธิการประกาศเดินหน้าแผนงานต่อเนื่อง4ด้านได้แก่ยกระดับฐานข้อมูลสู่มาตรฐานสากลผ่านระบบ UIS และ INES พัฒนาทักษะแรงงานยุคใหม่ด้านSTEMปัญญาประดิษฐ์การวิเคราะห์ข้อมูลและภาษาอังกฤษนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่องทุกปีกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าการศึกษาเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่กำหนดอนาคตความสามารถในการแข่งขันของประเทศและจะเดินหน้าดำเนินงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้การศึกษาไทยเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่มาตรฐานระดับโลกอย่างยั่งยืนโฆษกกองทัพบกยืนยันความพร้อมปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยสุรินทร์ปกป้องอธิปไตยไทยชายแดนสุรินทร์พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกพร้อมคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทคณาอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามภารกิจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดนและรับทราบสถานการณ์จากพื้นที่จริงโดยมีพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2ให้การต้อนรับการลงพื้นที่ครั้งนี้มีการบรรยายสภาพภูมิประเทศและภารกิจที่ทหารไทยได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาทั้งการรื้อถอนและทำลายบันไดไม้เขมรจำนวน 1,181 ขั้นซึ่งอยู่ในเขตอธิปไตยไทยโดยถูกทำลายไปแล้วกว่าครึ่งพร้อมวางลวดหนามตามแนวพื้นที่เพื่อปกป้องการรุกล้ำกองทัพบกยังคงเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงและปกป้องอธิปไตยของชาตินอกจากนี้ได้มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อสดุดีวีรกรรมของร้อยตรีเทิดศักดิ์ศรีราชัยผู้เสียสละชีวิตในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นการรำลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของเหล่าทหารกล้าพลตรีวินไทยกล่าวย้ำว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการให้กำลังใจกำลังพลแต่ยังเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงจากพื้นที่โดยตรงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่ากองทัพบกยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ทางด้านฐานที่มั่นเส้นทางลาดตระเวนการส่งกำลังและการสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดพร้อมกับยึดความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลเป็นสำคัญสำหรับปราสาทคณาซึ่งตั้งอยู่ในตำบลแนงมุดอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันเหลือเพียงแนวกำแพงศิลาแรงสูงประมาณ 1.6 เมตรยาวราว25เมตรและยังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมโบราณโดยกองทัพบกและจังหวัดสุรินทร์มีแผนผลักดันให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของไทยต่อไปการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของประเทศพร้อมทั้งเผยให้เห็นถึงความเสียสละของเหล่าทหารไทยเพื่อผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องรัฐบาลยืนยันไม่แทรกแซงสื่อย้ำเคารพเสรีภาพการทำงานตามหลักประชาธิปไตย
นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงการมีรายงานข่าวอ้างว่ารัฐบาลมีการมอนิเตอร์หรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการทำงานของสื่อและไม่เคยดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำชัดว่าเสรีภาพสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำงานของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนฐานข้อเท็จจริงและตรวจสอบได้โฆษกรัฐบาลระบุว่าข้อเท็จจริงที่ประชาชนเห็นได้ทุกวันคือสื่อยังคงตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหากมีการปิดกั้นจริงภาพการตรวจสอบเช่นนี้ย่อมไม่ปรากฏในสังคม

อย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักเสรีภาพสื่อมวลชนตามแนวทางประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัดต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ขายท่อตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้รับทดแทนแล้วและหมดความจำเป็นใช้งานจำนวน2รายการประเภทรถยนต์กระบะบรรทุกดีเซลขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแคปจำนวน2คันโดยวิธีการประมูลด้วยวาจาในวันที่13มิถุนายน2569ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เวลา 8:30 นถึง 9:30 นดูสภาพรถยนต์หน้าอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ 9:31 นถึง 10:00 นลงทะเบียนเข้าสู้ราคาด้วยตนเองตั้งแต่เวลา 10:01 นเป็นต้นไปจะดำเนินการประมูลราคาณห้องประชุมชั้น4สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่044613797-8-339ในวันและเวลาราชการกรมทางหลวงชนบทบุรีรัมย์จะดำเนินการขายท่อตลาดวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน233รายการโดยวิธีประมูลด้วยวาจาราคาประมูลเริ่มต้นที่ 39,520 บาทกำหนดวันเวลาและสถานที่ในวันที่6กรกฎาคม2569เวลา 9:00 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นณแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ที่จะเข้าประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอดูวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานดังกล่าวได้ที่แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์โทร044611502ในวันและเวลาราชการสำนักงานเทศบาลเมืองนางรองแจ้งโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอตแลนติกคอนกรีตถนนประชานึกในพื้นที่ชุมชนหนองกราดโดยมีรายละเอียดดังนี้วงเงินค่าก่อสร้าง 1,511,449 บาทงบประมาณสนับสนุนเฉพาะกิจ 1,229,000 บาทกำหนดการยื่นเสนอราคาในวันที่23มิถุนายน2569เวลา 9:00 นถึง 12:00 นผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เอกสารประกวดราคาสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองนางรองต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายสำนักงานเทศบาลเมืองนางรองแจ้งโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยลาดยางแอตแลนติกคอนกรีตถนนนวมวิถีในพื้นที่ชุมชนวัดหัวสะพานโดยมีรายละเอียดดังนี้วงเงินก่อสร้าง 1,121,719 บาท25สตางค์งบประมาณสนับสนุนเฉพาะกิจ 899,000 บาทกำหนดการยื่นเสนอราคาในวันที่23มิถุนายน2569เวลา 9:00 นถึง 12:00 นผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เอกสารประกวดราคาสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองนางรองติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพ์ภกาอุ้ยรำอ่าน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นทางรัฐบาลขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายเชิญชมนิทรรศการที่ชื่อว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทางรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการที่ชื่อว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาภายในงานก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและยังมีนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพ

พระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติของวัดราชบพิตรตลอดจนพระกรณียกิจและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชในสุภมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาครับพร้อมทั้งยังมีกิจกรรมนำชม9สถานที่สำคัญอาทิการแสดงแสงสีเทคนิคการฉายภาพและวิดีโอภายในพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการเสวนาทางวิชาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและขนมไทยระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมย้ำศักยภาพประเทศไทยเชื่อมรัสเซียสู่อาเซียนผลักดันการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน2569โดยได้เข้าร่วมงานที่ชื่อว่าอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมกล่าวปาฐกถาเน้นย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับอาเซียนพร้อมเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียใช้ประเทศไทยเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนอีกทั้งเสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจประเทศไทยและรัสเซียใน3ด้านสำคัญอันได้แก่ด้านที่1คือการเชื่อมโยงผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจดิจิทัลด้านที่2คือการค้าและการลงทุนโดยส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานรวมถึงผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยครับและด้านที่3คือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการแพทย์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยในปี2570นั้นประเทศไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านเอกชนไทยในรัสเซียก็หนุนรัฐบาลไทยเช่นกันบอกว่าให้เดินหน้ารุกตลาดรัสเซียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบปะหารือกับผู้บริหารภาคเอกชนของไทยในรัสเซียอันได้แก่บริษัท CPF รัสเซียและบริษัท Warix Sport จำกัดมหาชนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียโดยย้ำแล้วครับว่ารัสเซียนั้นเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนในการแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนและการขยายตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยอดความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพการท่องเที่ยวอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับและพร้อมกันนี้ทางรัฐบาลไทยก็เตรียมผลักดันความร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและสนับสนุนการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทยในอนาคตด้วยครับส่วนทางด้านภาคเอกชนไทยในรัสเซียก็ชื่นชมแนวทางการทูตของรัฐบาลไทยแล้วครับที่ยึดหลักไม่เลือกข้างซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปและขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดรัสเซียได้มากขึ้นแม้ยังมีข้อจำกัดด้านธุรกรรมทางการเงินแต่ว่ารัสเซียก็เป็นตลาดขนาดใหญ่แล้วครับที่มีประชากรกว่า150
ล้านคนและก็ยังเป็นประตูสำคัญสู่ภูมิภาคยูเรเซียจึงเสนอให้ทางรัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นให้กับภาคเอกชนไทยกันต่อไปครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นที่รัฐบาลได้เห็นชอบขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ FTA ปี2569ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ FTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569ก็ขยายเป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569ครับตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทยเดิมทีคณะรัฐมนตรีเคยเห็นชอบให้กำหนดช่วงเวลานำเข้าถึงวันที่30มิถุนายน2569ครับก็เพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยซึ่งปกติแล้วจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงของฤดูการผลิตปี2569ก็พบแล้วครับว่าผลผลิตจำนวนมากมายจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมแหละครับจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับระยะเวลาให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์จริงการขยายเวลานำเข้าถึงวันที่31สิงหาคม2569ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ด้วยครับรวมทั้งยังช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยกันด้วยโดยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกันแล้วกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วครับซึ่งรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องที่จังหวัดต่างๆก็ได้ไปติดตามกลุ่มเป้าหมายยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่21มิถุนายนนี้แหละครับโดยกระทรวงมหาดไทยกำชับให้จังหวัดต่างๆไปติดตามกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้อย่างจริงจังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์ค้นหาและติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือรักษาสิทธิ์ให้ดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายน2569นี่แหละครับเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ได้รับสวัสดิการของรัฐตามสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยแบ่งเป็น3กลุ่มเป้าหมายด้วยกันอันได้แก่กลุ่มเป้าหมายที่1คือเป้าหมายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ขอให้รีบยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางอันได้แก่ช่องทางที่1แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังช่องทางที่2แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐช่องทางที่3เว็บไซต์ของโครงการที่ welfare.mof.go.th ครับหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ครับช่องทางที่4คือเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและช่องทางที่5คือธนาคาร5แห่งด้วยกันครับส่วนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่2คือกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้ทุกพื้นที่ต้องเร่งตรวจสอบและรับรองรายสิทธิ์ภายในวันที่17มิถุนายน2569ครับ
และกลุ่มเป้าหมายกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3คือกลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์มีผู้มาลงทะเบียนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการปกครองก็ได้กำชับทุกจังหวัดและทุกอำเภอแล้วครับบอกว่าให้เร่งตรวจสอบสอบทานและยืนยันข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้มันครบถ้วนพร้อมส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันที่21มิถุนายน2569เวลา23:59 นครับเพื่อให้ทางกระทรวงการคลังนำไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดต่อไปและก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569แล้วในขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและร้านค้าเข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างทั่วถึงกันด้วยโดยร้านค้ารายเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้ารายใหม่เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่31กรกฎาคม2569และทั้งนี้ทั้งนั้นให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้ตรวจสอบและก็ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่แล้วครับเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้โดยไม่เกิดอุปสรรคด้านพื้นที่รับผิดชอบนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของอกไก่ปั่นโปรตีนเป็นยังไงกันบ้างมีการตรวจสอบเข้มในเรื่องนี้ทำไมต้องตรวจสอบครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาจริงหลังพบว่าอกไก่ปั่นโปรตีนไม่ตรงฉลากโฆษณาเกินจริงด้วยโดยสั่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและทางอย.กันด้วยไปตรวจสอบเข้มทั้งฉลากและการโฆษณาครับเอามาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มีการสั่งการให้ทางสคบร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าอย.นี่แหละครับไปร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลิตภัณฑ์อกไก่ปั่นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่ามีปริมาณโปรตีนไม่ตรงกับที่แสดงบนฉลากเพราะว่าการแสดงปริมาณโปรตีนและข้อมูลโภชนาการบนฉลากเป็นข้อมูลสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อดังนั้นแล้วจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษและครับกับสินค้าด้านสุขภาพหากฉลากบอกอย่างหนึ่งแต่ในผลิตภัณฑ์เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้เลยทีเดียวเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคที่ยอมรับไม่ได้ยอมไม่ได้โดยเด็ดขาดครับทางสคบจึงได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่24มิถุนายน2569นี่แหละครับแล้วก็จะประสานงานกับทางอย.เพื่อร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นแบ่งตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานประเด็นฉลากและการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารก็อยู่ในอำนาจของทางอย.เขาแหละครับตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ทีนี้หากตรวจพบว่าคุณภาพหรือสารอาหารต่ำกว่าที่ระบุบนฉลากเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอาจจะเข้าข่ายอาหารปลอมซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทครับขณะที่การโฆษณาและการส่งเสริมการขายอย่างเช่นการจัดแคมเปญลดราคาอยู่ในอำนาจของทางสคบเข้าละครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทั้ง2หน่วยงานนี้ก็จะบูรณาการในการตรวจสอบร่วมกันผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะได้สินค้าตรงตามที่โฆษณาและตรงตามฉลากทุกรายละเอียดด้วยครับยืนยันอีกว่าทางสคบจะไม่ปล่อยให้ใครใช้คำว่าสุขภาพมาหากำไรบนความเสี่ยงของพี่น้องประชาชนเป็นอันขาดครับใครทำผิดก็ต้องรับผิดตามกฎหมายไปครับแล้วก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนผู้บริโภคที่รักทั้งหลายของผมบอกว่าให้ตรวจสอบฉลาก
เลขสารระบบอาหารและข้อมูลโภชนาการก่อนตัดสินใจซื้อนะครับและอย่าลืมเก็บหลักฐานการสั่งซื้อและข้อความโฆษณาไว้ทุกครั้งหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าฉลากหรือโฆษณามันไม่ตรงความจริงอันนี้ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศไทยก็ได้ครับส่วนปัญหาด้านอาหารและฉลากก็แจ้งได้ที่อย.หมายเลขอย.สายด่วนของเขาคือ1556 1556ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีๆของประเทศไทยกันหน่อยโดยประเทศไทยเตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทั้งหลายวันที่18มิถุนายน2569ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group จัดกิจกรรมmedia workshop เพื่อสร้างความเข้าใจสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026ภาษาปากีสถานภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Group Annual Meetings โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Road to Thailandซึ่งทางประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องนี้ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ครับภายใต้แนวคิดหลักที่ว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ครับพี่น้องอันนี้เป็นแนวคิด New Horizon ครับหรือขอบฟ้าใหม่ของไทยเพื่อชี้ถึงอนาคตการพัฒนาที่ไม่อาจวัดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องเติบโตที่เข้มแข็งจากภายในครับยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับให้ความสำคัญในเรื่องของคนในฐานะที่คนนั้นเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

คดีอุทธรุมหมายถึงคดีที่ลูกหลานฟ้องผู้บุปการีของตนเองนะคะคำว่าอุทธรุมตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุปการีของตนเองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1562 กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุปการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุปการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเหลนหรือห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้บุปการีนะคะผู้บุปการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1562 เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่ 3. กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามมาตรา 1562 นี้ค่ะกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาแต่หากผู้นั้นหรือญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้บุปการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีอุทธรุมสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนหมายเลข1157ค่ะ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐมนตรีมหาดไทยปากีสถานมีกำหนดการเดินทางเยือนอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อที่มีการอ้างว่ารัฐบาลจับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่ได้ดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะที่นำเสนอข่าวสารบนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยที่ประกาศยุติการออกอากาศทางอสมทว่าไม่มีข้อสั่งการหรือการแทรกแซงจากรัฐบาลและย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพมหานครระบุว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์การค้าโลกว่าแม้จะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้และต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป
3: การส่งออกของเราในไตรมาส1ของปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการโดยเฉพาะหมวดสินค้าเกษตรเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าเกษตรก็มีการส่งออกที่เติบโตทุเรียนปีนึงเนี่ยเราขายเกือบ 150,000 ล้านบาทคราวนี้เนี่ยการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเราก็คงจะต้องเฝ้าดูคงวางใจยังไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในเรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลเนี่ยก็คงยังต้องรู้เปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นอย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้ลาตินอเมริกาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตลาดอื่นๆเราก็ยังต้องตั้งค่ารับให้ดีเพราะเราก็ไม่ทราบได้ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงอีก
2: นอกจากนี้ในส่วนของราคาพลังงานนางสุภจิตกล่าวว่าแม้จะเริ่มเห็นแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงแต่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะสะท้อนมายังต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนเนื่องจากสินค้าจำนวนหนึ่งยังคงมีต้นทุนจากช่วงที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชน แต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตรียมนำคณะผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยหอมและผู้ประกอบการไทยเพื่อแนะนำการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้มีกำหนดนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยชาวญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการในแหล่งปลูกกล้วยหอมซึ่งเป็นการต่อยอดจากการดำเนินกิจกรรมที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีก่อนซึ่งปีนี้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมไปยังจังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์โดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจะเผยแพร่ให้ความรู้เทคนิคการผลิตที่แตกต่างกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะของแต่ละพื้นที่รวมถึงให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาดและพัฒนากล้วยหอมไทยให้มีผลผลิตตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนอกจากนั้นจะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าระหว่างคณะผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยในช่วงเดือนกันยายนต่อไปทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นตลาดศักยภาพของสินค้ากล้วยหอมไทยกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสินค้ากล้วยหอมไทยซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำเข้ายางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศ
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกจากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรสำหรับขั้นตอนต่อไปกรมวิชาการเกษตรจะจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องชาวนันมาลีรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรบริษัทการเงินจัดมหกรรมเซตอินเดอะซิตี้2026ยกระดับความรู้และทักษะด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนทุกระดับนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์จัดมหกรรมการลงทุนแห่งปีเซตอินเดอะซิตี้2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ภายใต้แนวคิดเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลโดยจับมือ60องค์กรตลาดทุนทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนักวางแผนการเงินสมาคมนักลงทุนให้คำปรึกษาวางแผนจัดพอร์ตและใช้ผลิตภัณฑ์ลงทุนให้ทันสถานการณ์พร้อมชูการใช้เทคโนโลยีและ AI เป็นผู้ช่วยในการลงทุนโดยภายในงานมีวิธีการสัมมนาให้ความรู้จากนักวิเคราะห์นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนการจัดพอร์ตลงทุนการใช้ AI วิเคราะห์หุ้นและกองทุนรวมทั้งมีการอัพสกิลและการเทรดด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือการลงทุนการวางพอร์ตเกษียณรวมถึงข้อมูลพิเศษเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 19:00 น.ณ 3 ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ชั้น 5นายอัศเดชกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีกระแสการชักชวนให้ร่วมเทรดคริปโตและ Forex จึงขอให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนวิเคราะห์ให้ดีซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ Forex หากถูกชักชวนให้ลงทุนในตลาดทุนหรือสัญญาผลตอบแทนที่เกินจริงรวมถึงการชักชวนให้เข้ากลุ่มไลน์ขอให้ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนประธานคณะกรรมการการสื่อสารระบุโครงการ THAI Passport คุ้มค่าเป็นการลงทุนพัฒนาคนลดความเหลื่อมล้ำเตรียมเชิญภาคเอกชนชี้แจง TOR ในสัปดาห์หน้าน
5: ายแพทย์อลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passportวงเงินงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทว่าจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระดับสูงและต้องการให้โครงการดำเนินการโดยเร็วเนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้บริการ AI ระดับโปรของภาคเอกชนทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องที่กำหนดสิทธิการเข้าร่วมไว้จำนวน5ล้านสิทธิ์โดยเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆถือว่าใช้งบประมาณไม่สูงแต่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศซึ่ง AI ได้เข้ามามีบทบาทในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการค้าออนไลน์การเกษตรแรงงานและการแพทย์เช่นการช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ CT สแกนและ MRI ซึ่งมีความจำเป็นที่ประชาชนไทยจะต้องเข้าถึงและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนคณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนจากภาคเอกชนด้าน AI เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนนำผลเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนคาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายในสัปดาห์หน้าชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ผสมสารไซบูทรามีนทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานพร้อมเตือนผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงเหตุกรณีสะเทือนใจของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันจากการรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักด้วยผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงจึงสั่งการให้สคบประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรทั้งนี้ยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการจึงวางแผนการทำงานให้แต่ละหน่วยรับช่วงต่ออย่างเป็นระบบทุกกระบวนงานอย่างไรก็ตามขอให้ผู้บริโภคอีกเรื่องผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขสารระบบอาหารหรืออ้างว่าเห็นผลเร็วผิดปกติอย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ได้ตรวจสอบและก่อนซื้อทุกครั้งให้ดูว่าร้านค้าระบุตัวตนและที่อยู่อย่างชัดเจนรวมถึงจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสคบหรือไม่หากจำเป็นต้องซื้อขอให้เก็บหลักฐานให้ครบทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาการสั่งซื้อรูปภาพอาหารและบรรจุภัณฑ์หากได้รับความเสียหายหรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ตำรวจปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่พร้อมเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทครอบครองที่ดิน4แปลงมูลค่ากว่า116ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9รายเป็นชาวอิสราเอล5รายชาวฝรั่งเศส2รายชาวเนเธอร์แลนด์1รายและชาวรัสเซีย1รายนอกจากนี้ยังพบบริษัทอีก39แห่งที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งนึงครอบครองที่ดินรวมกว่า52แปลงมูลค่ากว่า115ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีสำคัญเป็นการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารร้านกัญชาและฟิตเนสที่ต้องสงสัยใช้โครงสร้างนอมินีในการดำเนินกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายนอมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดและมีมาตรการรองรับในทุกด้าน
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและการเฝ้าตรวจทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทโธปกรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ส่วนข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 และ Gripen จะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องและระบบอาวุธที่ทันสมัยโดยทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนการปฏิบัติขณะที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไม่ดำเนินการใดๆหรือเงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสย้ำว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ย้ำเรื่องการแจกบัตรให้ตรงสิทธิ์และหากมีการเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งต้องแจ้งประชาชนทันที
9: นายธนิตจันทร์บัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งณสำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้เน้นย้ำประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือกรณีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีจำนวนไม่เท่ากันด้วยหลายพื้นที่พบว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีมากกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในขั้นตอนการแจกบัตรเลือกตั้งจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มความระมัดระวังในการแจกบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องตรงตามสิทธิ์ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ละรายหากมีการแจกบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับสิทธิ์อาจส่งผลต่อการนับคะแนนในภาพรวมโดยเน้นย้ำให้สำนักงานเขตทุกแห่งให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อาจจัดจุดสังเกตและสัญลักษณ์เตือนต่างๆเช่นการติดสลิปหรือใช้เ

0: สหพันธรัฐมาเลเซียเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับ4รางวัลจาก2ผลงานคือผลงานระบบแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ่ายไฟและตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าไหลย้อนเพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลลดขั้นตอนการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Honorable Mention Awardจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและผลงาน Smart TS แพลตฟอร์มบำรุงรักษาดิจิทัลเพื่อให้สามารถประเมินความพร้อมหรือสมรรถนะอุปกรณ์แบบอัตโนมัติพร้อมแสดงประวัติของอุปกรณ์แบบออนไลน์ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัลNRCT Special Award ทั้งนี้เวที iTech 2026เป็นเวทีประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในทวีปเอเชียจัดขึ้นต่อเนื่องกว่า30ปีโดยสมาคมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบแห่งมาเลเซียโดยปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากภาครัฐและภาคเอกชนมหาวิทยาลัยองค์กรและสถาบันด้านการวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงานจาก17ประเทศทั่วโลก
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: รากต้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
4: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่านายโมซินนาควิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานจะเดินทางยันกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านโดยจะติดตามความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สำนักข่าว Axios ของสหรัฐอ้างว่านายสตีฟฟิตคอฟทูตพิเศษสหรัฐและนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเตรียมเดินทางเยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อเปิดฉากการเจรจาภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการฟื้นฟูความพยายามเปลี่ยนผ่านข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวให้เป็นข้อตกลงระดับภูมิภาคสำนักข่าว MNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่โดยอากาศยานไร้คนขับหรือโดนในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายรวมถึงบ้านเรือนประชาชนยังได้รับความเสียหายความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ ภายหลังจากการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่าน

0: อย่างไรก็ตามแม้จะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถยับยั้งการโจมตีจากทั้งสองฝ่ายได้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรและเวลา 10:05 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุข หากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: ครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับเสาร์ที่20มิถุนายน2569โดยมีผมณธนนท์ชูเมืองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอุเทนพรหมใจนะครับทีมงานก็คงเสียพี่ห้องส่งนะครับที่เชื่อมสัญญาณให้เราได้มาพูดคุยกันนะครับในรายการแวดวงกีฬานะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอากรสิมพิทักษ์อาคเนกคำพิระและเดชาธรชัยโสดานะครับวันนี้ขออภัยคุณฟังนะครับไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับแต่ว่าเราก็มาพูดคุยทักทายกันได้นะครับขอบคุณคุณฟังที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับทักทายพี่ๆทุกคนในรายการแวดวงกีฬานะครับเริ่มต้นวันนี้ในรายการแวดวงกีฬานะครับไปเรื่องของความยินดีของทีมกรีฑาไทยก่อนเลยนะครับกรีฑาไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันกรีฑาอาเซียนรีเลย์แอธลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งตามเวลาท้องถิ่น 19:10 นาทีนะครับการแข่งขันวิ่งผลัดผสม400เมตรผสมรอบชิงชนะเลิศนะครับไทยซึ่งประกอบไปด้วยไม้หนึ่งตาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์นะครับไม้ที่สองทางด้านของถูครับสุการดาเพชรอุรักษาไม้ที่สามบิวพลุพลบุญสอนไม้สี่ครับอิราพัฒน์ขานอ่อนตาครับควบวิ่งกันโอ้โหคือชายออกสตาร์ทด้วยชายนะไม้สองเป็นหญิงไม้สามชายแล้วก็ไม้สี่ก็เป็นชายเป็นหญิงนะครับก็สลับกันปรากฏว่าไทยเข้ามาเป็นที่หนึ่งครับเลขสวย 41.14 วินาทีครับทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขันซีเกมที่ฟิลิปปินส์เมื่อปี2562ตอนนั้นเราทำไว้ 41.99 คราวนี้เราทำ 41.14 นะครับคว้าเหรียญทองนะครับซึ่งก่อนก็ในช่วงของการแข่งขันเนี่ยในช่วงของไม้ที่2ไม้2ไม้3เนี่ยบิวพลพลบุญสอนเนี่ยตามหลังจีนอยู่นะครับตามหลังจีนอยู่นะแล้วก็ตามหลังอินเดียด้วยนะเรามาแซงอินเดียแล้วก็แซงจีนในไม้สุดท้ายเนี่ยจิรพัฒน์นะครับบิวพลพลแซงเข้ามาแล้วก็ส่งไม้กับจิรพัฒน์ซึ่งก็ส่งไม้เนี่ยตามหลังอินเดียก็ตามหลังจีนนะครับเพราะว่าบิวจิรพัฒน์เนี่ยมาแซงอินเดียได้แล้วก็คว้าเหรียญนะครับคว้าเหรียญทองเหรียญเงินขอไปนะครับเหรียญเงินจีนนะครับมาแซงอินเดียที่ข่าวปลาย 41.29 และเหรียญทองแดงอินเดีย 41.47 วินาทีนะครับซึ่งสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยนะก็ขอเชิญแฟนๆชาวไทยนะครับส่งแรงเชียร์และกีฬาของเราครับให้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ19:35 รายการผลัดต่อไปผลัดผสมนี่จะเป็นการแข่งขันวิ่ง4x400เมตรชายนะฮะ4x400เมตรชายของเราก็มีโอ้ดีกรีนะแต่ว่าต้องบอกว่าในระดับ 4x400 เนี่ยต้องลุ้นกับอินเดียแล้วก็ลุ้นกับจีนด้วยนะเขาแข็งแกร่งในระยะนี้นะครับจากกรีฑาคุณผู้ฟังครับนะเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับหนึ่งเดียวของไทยครับกันตะพลหวังเจริญแข่งขันแบดมินตันรายการมาเก๊าโอเพ่น2026ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300เงินรางวัล 370,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่า 12,136,000 บาทที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนครับวันนี้ชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนะครับเราเหลือหนึ่งเดียวในประเภทชายเดี่ยวนะครับกันตะพลหวังเจริญมือ66ของโลกนะครับเจอกับมูฮัมหมัดยูซุฟมือ52ของโลกจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งปรากฏว่าในเกมที่1นะครับกันตะพลขึ้นนำไปต่อนะครับ20-16แต่เซฟนะปิด4เกมพอยต์ไม่ได้ครับต้องมาลุ้นกันที่20เท่ากันครับโอ้โหน่าเสียดายแต่ว่านะในช่วงของดิวครับทางด้านของกันตะพลได้2แต้มรวดเลยนะครับชนะ22-20ครับโอ้โหต้องเหนื่อยในเกมแรกครับพอเกมที่2นะกันตะพลไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อครับขึ้นนำมาตั้งแต่ออกสตาร์ทในเกมที่2นะครับแล้วก็ชนะไปครับ21-15ครับกันตะพลผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับพรุ่งนี้ไปชิงกับฮูชิอานนะครับจากจีนนะครับที่ชนะอีวีจากมาเลเซีย2-0เกม21-15และ21-18นะครับนี่คือทีมนะนักแบดมินตันไทยนะครับของทีมชาติไทยนะการตะพลหวังเจริญนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนเมื่อวานคู่ที่ตกค้างนะครับชายคู่เราตกรอบนะครับพีพรัชชัยสุพันธ์กับโอโมภคพลธีระรัศกุลนะครับแพ้กับคู่ของเกาหลีใต้ครับทางด้านของจินยองกับลีจองมินนะครับ 1-2 เกมนะครับ 19-21 22-20 แล้วก็ 11-21 นะครับนะพรุ่งนี้เชียร์กันตะพลหวังเจริญหนึ่งเดียวของไทยนะครับคุณผู้ฟังครับ20:30 คืนนี้นะได้ลุ้นกันกับ การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับระหว่างทีมชาติไทยไปลงแข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับรอติดตามชมกันนะครับก็วอลเลย์บอลคราวนี้เนี่ยนะฮะเราก็ได้มาแล้วชัยชนะ1ครั้งนะครับได้ตอนนี้6แต้มแล้วนะครับนะก็ลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งไทยนะครับลงแข่งขันวอลเลย์บอลในค่ำคืนนี้นะครับก่อนหน้าแข่งขันเนี่ยทางด้านของโค้ชออสกิตติพงศ์รักษาเกียงไกรนะครับก็ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจนักกีฬานะครับสร้างความมั่นใจกับนักกีฬาของเราก่อนจะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานหนักของเราอีกงานนึงนะเจอแคนาดาใช่ไหมในค่ำคืนนี้นะครับทางโมโนแม็กและโมโน29เนี่ยโมโนสปอร์ตเนี่ยเขาจะถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะได้เชียร์นะได้เชียร์สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับซึ่งคู่ก่อนหน้านะฮะวอลเลย์บอลในวันนี้คู่ก่อนหน้าก็มีการแข่งขันก็เป็นทางด้านของที่จบไปเนี่ยมีโปแลนด์นะครับสหรัฐอเมริกาอิตาลีนะครับโปแลนด์ชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซตนะครับโปแลนด์มีชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซตนะครับโปแลนด์นี่ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะชนะโปแลนด์มา3-1เซตชนะ5ครั้งแล้วนะครับแล้วคู่ก่อนหน้าเนี่ยเป็นสหรัฐอเมริกานะครับชนะอิตาลีนะครับนะฮะ3-0เซตเลยเกมบู๊เลยนะสหรัฐอเมริกาก็ตบหนักเหมือนกันนะชนะอิตาลีไป3-0นะครับก็คว้าชัยชนะกันไปนะครับแล้วก็รอชมสำหรับคู่ของไทยนะครับซึ่งจะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับก็เราก็จะไล่รอเชียร์นะครับสำหรับแข่งขันของไทยนะครับก็ความพร้อมนะเรามีโอกาสที่จะชนะนะนะครับเจอแคนาดาในค่ำคืนนี้มีโอกาสที่จะชนะนะครับในการเจอกับแคนาดานะครับก็รอลุ้นกันนะครับในการเจอแคนาดานักกีฬาของเราว่าเป็นสนามในช่วงเวลาทั้ง18:30นะครับก็นักกีฬาก็กองเชียร์ก็มาร่วมกันนะมาต้อนรับนักกีฬาของเรานะครับนะก็ฝ่ายของเรานี่อย่างที่บอกนะโค้ชออสกิตติพงศ์รักษาเกียงไกรนะประชุมทีมกันนะครับนะฝึกซ้อมเบาๆก่อนในช่วงเช้านะครับแล้วก็มีการประชุมก่อนเข้าสนามนะเน้นแทคติกแผนการเล่นในแต่ละนะในแต่ละกลุ่มเซตเตอร์หัวเสาบอลเร็วบอลคอมโพสิตนะครับลิเบโร่แล้วก็สรุปภาพรวมนะครับในการเล่นเพื่อจะเอาชนะได้ในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งผลวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับนะขออนุญาตคุณผู้ฟังที่อยากรายงานตารางอยู่ในขณะนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับผลวอลเลย์บอลเนชั่นลีกก็มีผลนะครับว่าเราจะอยู่ในเนชั่นลีกปีต่อไปปีหน้าหรือว่าปีต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกนะโปแลนด์ชนะเนเธอร์แลนด์มา3-1นะครับญี่ปุ่นก็มาแข่งขันกับโดมินิกันอยู่นำอยู่1-0เซตนะครับแล้วก็ไทยที่จะแข่งขันในค่ำคืนนี้แล้วก็มีจีนเจอกับบราซิลนะไทยเจอแคนาดา20:30จีนเจอกับบราซิล20:00 นะครับแล้วก็มีตุรกีเจอเยอรมนี23:30คะแนนตอนนี้ตารางคะแนนเนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับนำอยู่มี17บราซิล16ญี่ปุ่นหัวแถวของโลกแล้วนะครับ16คะแนนโปแลนด์16นะอิตาลี15นะฮะจีน13นะแคนาดา13ตุรกี11อันนี้คือหัวแถว1-8นะครับส่วนรองลงมาก็ต้องลุ้นกันนะมันจะเป็นเนเธอร์แลนด์เชกเกียเซอร์เบียนะครับเยอรมนีเบลเยียมยูเครนนะไทย6คะแนนนะครับฝรั่งเศสมี3บัลแกเรียมี3ด้าสาธารณรัฐสาธารณรัฐโดมินิกันมี1คะแนนนะครับไทยเจอกับแคนาดาซึ่งมีอยู่13คะแนนอยู่ที่7นะครับนะขอเชียร์และอย่างน้อยๆนะถ้าแพ้ก็ขอให้แพ้ได้เราได้2เซตเพื่อจะเก็บแต้มทุกแต้มมีค่าในการอยู่ในลีกสูงสุดของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับนะฮะไม่อยากจะให้ตกชั้นนะครับเก็บแต้มได้เยอะๆครับให้มากที่สุดถึงแพ้คว้าแพ้แบบมีแต้มนะครับแต่ใจดีก็คือต้องชนะนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับจากวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับวันนี้เนี่ยใครเป็นแฟนความเร็วนะก็ติดตามได้2รายการนะครับรายการแรกคือโมโต GP นะครับหลังจากที่จัดอันดับต่อเนื่องกันเรียบร้อยแล้วนะโมโต GP 39นะรายการเช็คกลางปีนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของสปินเรสส่วนพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านของเมนเรสนะครับวันนี้นักกีฬาที่ทำงานได้ดีนะครับออกหัวแถวในรอบสปินเรสแล้วก็เมนเรสพรุ่งนี้ด้วยนะคำสนิทสปินเรส20:00 นเนี่ยไอโอกุระนะฮะฟอร์มดีมากอยู่หัวแถวนะครับแล้วก็มีฟาบิโอดีเดียจานโตนิโอนะครับฟานซิโกบัญญาญานะครับมาโคเบเชตตินี่ที่มีคะแนนสะสมอยู่นะครับมา มาเกสนะครับนะอยู่ที่5นะครับแล้วก็เดียโก้โมเรล่านะครับนี่คือ1ถึง6นะครับที่อยู่ในกลุ่มหัวแถวนะนะครับก็รอลุ้นกันนะครับ MotoGP 39ใครจะได้แชมป์สปรินต์เรสใครจะได้แชมป์เมืองเรสก็ลองติดตามดูนะทางทรูวิชั่นสปอร์ต TV เขาถ่ายทอดสดนะครับครับคืนนี้สปรินต์เรสนะ 20:00 นเมนเรสพรุ่งนี้นะครับ19:00 นนะครับส่วนรายการที่ไทยก็คือการแข่งขัน BRIC Superbike 2026สนามช้าง International Circuit นะครับโซนี่นี่ค่อยการสนับสนุนอุปกรณ์ภาพถ่ายและวิดีโอและช่างภาพก็ฝากขอบคุณมาด้วยนะช่างภาพได้ยืมได้ถ่ายภาพนะภาพจักรยานเข้าโค้งสวยๆนะสนามโค้งบุรีรัมย์นะโค้ง13โค้งนะครับแล้วปีนี้บอกเลยนะฮะว่าสนามที่บุรีรัมย์รายการ Nexter BRIC Superbike ซึ่งเริ่มวันนี้นะครับวันนี้รอบจัดอันดับเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่ครับปีนี้ได้ฮอร์เก้นาบาโรนักบิดมอโตทูชาวสเปนนะครับฝีมือระดับโลกมาแข่งขันด้วยในรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต600ซีซีนะมาเป็นอันดับที่1นะจัดอันดับโอ้โหเขาระดับมอโตทูครับนะเคยเจอกับก้องสมเกียรติจันทรามาแล้วนะครับส่วนรุ่นซุปเปอร์ไบค์พันซีซีนะคนที่คะแนนหัวแถวนะครับนักบิดจากออสเตรเลียนะชูแรนเคอร์เบอรี่นะครับนะก็หัวแถวนะครับมีเป๊ะสุดหล่อด้วยนะฮะทางด้านของโกรทางด้านของโอมภวัตจิตสว่างดีนะก็ลงแข่งขันในรุ่น 1000cc ST3 นะครับซึ่งการแข่งจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Nexter BRIC Superbike Championship 2026นะครับแข่งขันกันนะวันนี้เราจับอันดับนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับที่สนามช้าง International Circuit นะครับก็เป็นการแข่งขันรอบเมเรสนะครับนะไปติดตามกันนะครับมีตั้งแต่รุ่น 1,000 รุ่น 600 250นะครับนะรอลุ้นรอติดตามกันแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะครับนะไม่ว่าจะเป็น 1,000 cc นะครับ600 cc นะ250 cc นะครับนะต่อตักรุ่นสายนี่คุ้นๆอยู่ชื่อไอ้เป๊กกฤษดาธนาโชคนี่นะโปรคอนด้านี่มาด้วยนะครับรุ่น244นะฮะถ่ายทอดสดทางช่องทางของสนามช้างนะแล้วก็ทูสปอร์ตถ่ายทอดสดด้วยนะครับใครอยากเจอดารานะทางด้านของตั๊กบริบูรณ์บอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มมาสร้างสีสันด้วยนะศิลปินตัวท็อปเลยนะมาร่วมสร้างสีสันนี่คือความเร็วนะครับเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับแจ้งให้กับผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเรื่องของความเร็วมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับไปดูเรื่องของความเร็วเรื่องของจักรยานนะครับการแข่งขันจักรยานที่บีเอ็กนะครับนะก็เป็นอีกรายการหนึ่งนะซึ่งจัดการแข่งขันที่ได้รับความสนใจนะที่ทองผาภูมินะครับงานของนายอำเภอทองผาภูมิคุณอนุสรสง่าแสงนะครับก็ชื่นชมนะแล้วปลื้มใจนะที่นักแข่งจักรยานบีเอ็กทั่วไทยนะไปแข่งขันจักรยานบีเอ็กเรซซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม4นะครับคือคึกคักมากนะครับนักกีฬาผู้ติดตามกว่า 2,000 กว่าคนนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านนายอำเภอทองผาภูมินะครับนะก็รับนักกีฬาที่เข้ามาแข่งขันนะครับบีเอ็กด้วยทุเรียนเงาะและมังคุดนะของดีประจำอำเภอนะโอ้แล้วก็ท่านนายกสระวุฒิศรีทันดอนะครับนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิก็พร้อมนะสนับสนุนสมาคมกีฬาสมาคมกีฬาจักรยานนะครับนะในการแข่งขันจักรยานนะครับนะก็ให้แข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พัฒนาสนามแข่งขันร่วมกับด้านของผู้อำนวยการนะเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับคุณสกลอักษรธนวัฒน์นะครับนะก็กลับสุนนะครับให้มีการแข่งขันจักรยาน BMX จริงแชมป์ประเทศไทยจริงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนเรศวรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4นะครับที่สนามจักรยาน BMX ภายในส่วนสุขภาพสรานกิจเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เปิดการแข่งขันนะครับท่านนายอำเภอนะครับท่านที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของผู้บริหารต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวแทนของเขื่อนวชิราลงกรณ์ท่านผู้อำนวยการสกลมาด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะนักกีฬาทีมชาติที่ลงแข่งขันในซีเกมส์แล้วก็เอเชียนเกมส์นะฮะโกเมสมาด้วยแล้วก็แน่นอนแหละครับระดับโกเมสประเสริฐสุขนะครับนะฮะก็คว้าแชมป์แน่นอนนะครับก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับนะครับนะขออภัยเป็นพุทธภูมินาคแป้นด้วยนะโกเมสสุขประเสริฐนะนะครับมาด้วยนะแล้วก็มีพุทธภูมินาคแป้นนะครับที่ลุ้นกันนะครับสองคนนี้ก็อยู่ในชุดเอเชียนเกมนะครับไปสัมผัสนักกีฬาชุดเอเชียนเกมด้วยนะชุดซีเกมนะครับส่วนประชาชนหญิงก็เขมิกาศรีโสภานะครับนะนะครับแล้วก็มีชนิกาทางด้านของชุติการกิจวานิสเถียรก็ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเหมือนกันนะที่ไปแข่งขันนะครับทั้งรุ่นประชาชนรุ่นเยาวชนนะครับแข่งขันกันส วนพรุ่งนี้เริ่ม 9:00 นนะครับรอบชิงชนะเลิศทุกรุ่นนะครับมีการถ่ายทอดสดทาง Thailand Thailand Cycling Association แล้วก็ YouTube CCA Channel นะครับให้ชมการแข่งขัน BMX นะครับอย่าง BMX นะครับจักรยานไปดูเรื่องของกอล์ฟคุณผู้ฟังครับก่อนที่ไปฟุตบอลโลกนะครับแม่นานๆทีที่ได้เห็นข่าวของอาอัธยาทิติกุลจีโน่ฮะจีโน่โดต้องบอกว่าจีโน่เนี่ยนะครับไม่ผ่านในการตัดตัวในการแข่งขันกอล์ฟนะนะในการแข่งขันกอล์ฟจีโน่นะครับไม่ผ่านการตัดตัวนะครับก็โดนตีเกินไปเยอะนะในการแข่งขันกอล์ฟวันนี้นะครับแจ้งให้ทราบกันสำหรับจีโน่นะครับโดนตัดไม่ผ่านการตัดตัวนะครับก็ส่วนกอล์ฟอีกรายการหนึ่งกอล์ฟสีสันตอนออกนะก็จะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับกอล์ฟหญิงนะฮะไมเออร์แอลพีเจคลาสสิกรอบ2นะครับที่มิชิแกนนะก็วันนี้วันที่2ของเราก็ก่อกลุ่มผู้นำอยู่นะครับคือโปรเมียวปัจจรีอนันต์มฤคการแล้วก็โปรพราวนะครับชนิตีวรรณแสนนะครับเป็นนักกอล์ฟไทยที่พยายามก่อกลุ่มผู้นำนะก่อกลุ่มนะตอนนี้อยู่ที่22ร่วมนะอยู่ที่4อันเดอร์พาร์140แต่ว่าอย่างที่บอกเริ่มต้นนะฮะก็คือโปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับโอ้ก็พยายามจะแก้ตัวจากการที่ตีไม่ดีในวันแรกนะครับวันนี้ทำตีดีขึ้นมาแต่ไม่เพียงพอในการเข้ารอบนะครับไม่เพียงพอในการเข้ารอบนะครับก็โดนตัดตัวออกไปนะครับผู้นำนะเป็นโปรจีนที่ไม่ผ่านการตัดตัวนี่เป็นรายการที่2นะของโปรจีนในปีนี้นะครับที่ไม่ผ่านการตัดตัวนะครับพอแล้วก็มีตัวคนของไทยคือโปรฮัทสู่วิชาวินิจฉัยธรรมนะไม่ผ่านการตัดตัวนะครับไม่เพียงพอผู้นำเป็นจิ้งหยานโปรชาวอเมริกานะครับ10อันเดอร์พาร์สกอร์นำอยู่นะ134นะครับแล้วมีโปรจากออสเตรเลียนะครับก็คือแคสติโพแล้วก็ลอตตี้วูกจากอังกฤษนะครับตามหลังอยู่1สโตรกนะครับอยู่ที่2ร่วมนะครับของไทยนอกจากทางด้านของโปรเมียวปาจารีกับโปรพราวชิเลตีแล้วนะครับก็ยังมีโปรคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องลุ้นตามกันมานะครับคือโปรจัสมินที่ดาพาสวนบุระที่49ร่วมนะครับอยู่ที่49ร่วมนะครับคนอื่นๆนอกจากโปรจีนแล้วนะฮะโปรโมโมริยาจุธานุการโปรเปียโนอภิชยายุบลโปรแหวนพรลุงเพชรล้ำนี่ก็ไม่ผ่านการตัดตัวเช่นเดียวกันนะครับนี่คือกอล์ฟนะฮะกอล์ฟรายการใหญ่นะครับส่วนกอล์ฟในประเทศนะฮะกอล์ฟในประเทศเป็นการแข่งขันกอล์ฟสีสันตะวันออกนะครับก็ที่นครนายกนะครับกอล์ฟสีสันตะวันออกที่นครนายกสีสันตะวันออกกอล์ฟพระดาย Color of the East Golf Paradise 2026นะครับที่สนาม Royal Hill นครนายกครับบรรยากาศธรรมชาติมากสนามนี้ผมไปวิ่งมาแล้วไปดูกอล์ฟมาแต่ทีนี้เป็นหรอครับคุณผู้ชมครับแต่พอรู้นะว่าเล่นกันอย่างไรไปเชียร์ได้นะครับนะฮะก็รายการนี้เนี่ยโอ้คึกคักนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับภูมิภาคตอนออกร่วมกับบริษัท Triple Nine Network จำกัดนะครับจัดการแข่งกอล์ฟรายการใหญ่นะครับก็คือซีซั่นตอนออกกอล์ฟ Paradise Color of the East Golf Paradise 2026สนามที่1นะครับที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa นะครับที่นครนายกนะครับเป็นการจัดการแข่งกอล์ฟพร้อมด้วยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในช่วงนอกฤดูกาลนะครับภายใต้กลยุทธ์ Play Stay Safe นะครับมุ่งกระตุ้นให้นักกอล์ฟและครอบครัวได้เดินทางพำนักค้างคืนและจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระจายรายได้สู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งในการแข่งขันนะฮะสนามแรกเต็มไปด้วยความคึกคักของนักกอล์ฟที่เข้าแข่งขันกันนะครับท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่นนะครับแล้วก็ลุ้นรางวัลมากมายนะครับแล้วก็ลุ้นดูทุเรียนด้วยนะตอนนี้ทุเรียนที่หลังสนามเนี่ยก่อนเข้าสนามกอล์ฟเนี่ยโอ้โหชาวสวนทุเรียนนครนายกปลูกเยอะมากนะนะครับไฮไลท์นะก็มีนักกอล์ฟหลายคนเข้ามาแข่งขันนะครับแล้วก็แชมป์สนามนี้เป็นคุณนวินฟูทวีมั่งทรัพย์นะครับนะครับคว้าแชมป์ไปนะเออออลโลครอสประจำสนามนี้ไปอย่างสมศักดิ์ศรีพร้อมรางวัลถ้วยเกียรติยศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็แพ็กเกจออกรอบที่พักสนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลชลบุรีด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยหลังจากผู้เข้าแข่งจบแล้วก็มีพิธีมอบรางวัลนะครับแล้วก็มอบได้รับเกียรติบัตรนะครับนะครับแล้วมอบรางวัลแล้วก็ได้รับเกียรติจากด้านของผู้บริการภูมิภาคตอนออกนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับคุณกนกกิติกาเกิดวุฒิกรนะครับแล้วก็คุณวัชรพลสารสอนผู้บริการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกนะครับให้เกียรติร่วมกันมอบถ้วยรางวัลและแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับ นี่คือการแข่งขันสนามต่อไปรอติดตามนะครับเดี๋ยวจะแจ้งข่าวให้ทราบว่าสนามต่อไปเป็นที่ไหนนะครับซึ่งโครงการ Color of the East Golf Paradise นะครับก็ยืนหน้าสมมอบประสบการณ์แข่งขันกอล์ฟสุขค่าแนวคิด Play Stay Safe นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับสนามที่2ศุกร์ที่17กรกฎาคมนะครับที่สนามกอล์ฟเซนต์แอนดรูนะครับจังหวัดระยองนะครับนักกอล์ฟสนใจไปเที่ยวด้วยพักด้วยตีกอล์ฟด้วยนะครับก็ไปแข่งสมัครแข่งขันกันได้นะครับนะในเพจ Facebook ของซีสันตะวันออกกอล์ฟพาราไดซ์นะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับ19:52 นะครับวอลเลย์บอลนะครับ20:30 ไทยแคนาดานะครับแต่วอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour ยันหยางโอเพ่นไชน่านะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับประเภททีมหญิง1 นะครับทีมไทย1 นะครับธาราวดีนราพรพัฒน์นะครับหรือว่าน้องไบร์ครับกับคู่กับวรพัชยากรก้องพบสัตตาวดีนะครับโรเบสนะครับเอาชนะคู่ไทย2ครับพัชรพรสิงหวงศ์หรือสัญญากับสมิตราศรีมะโรงนามนะครับ 2-0 เซต 20-13 21-15 นะครับทำให้ไทย2เนี่ยจบอันดับที่9นะครับได้ของที่9ร่วมทีมไทย1 นะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะฮะเจอกับทีมจีน1 นะครับนะรอได้ลุ้นกันต่อไปนะครับทีมชายนี่ต้องไม่ผิดแพ้นะทีมชายแพ้นะครับทีมชายแพ้ออสเตรเลียนะครับก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศนี่ทางด้านของเนติธรมุนีกุลนะครับเฟรมจับคู่กับปรวิทย์เต่าวะโตรัวตั้มนะครับนะแพ้กับออสเตรเลียนิโคลาดิสกับทางด้านของคารันเชอร์นะครับ0-2 เซต 18-21 และ14-21 นะครับเซตท้ายนะตกรอบนี้ทีมชายไทยได้แค่ที่5นะครับนะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour ยันหยางโอเพ่นไชน่าที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเหลือหญิงนะทีมหญิงไทย1นะครับนะทางด้านของไบร์กับเบสนะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรจะมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากการขันวอลเลย์บอลนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังครับฟุตบอลโค้กครับอายุ17ปีโซนภาคกลางและภาคตะวันตกนะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะก็ผลปรากฏว่านครปฐมนะเอาชนะเจ้าภาพพลังการนะครับนะ2-0 นะครับนะแล้วก็จะไปชิงแชมป์เลยกับไชน่าทอบิลที่ชนะสมุทรสาครซิตี้1-0นะครับพรุ่งนี้ทั้ง2ทีมนะทั้งไชน่าแล้วก็นครปฐมจะเป็นตัวแทนของโซนตะวันตะวันภาคกลางภาคตะวันตกนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้จะมีคู่ชิงกันที่สนามกลีบบัวสเตเดียมเป็นนครปฐมเจอกับไชน่าฮอบิลนะครับรอติดตามกันนะครับในเพจของไทยยูทฟุตบอลหรือว่า YouTube FA Thailand นะครับนะครับนี่คือเรื่องฟุตบอลโค้กครับนะส่วนเรื่องของการแข่งขันยูทมวยไทยสเตทแดนซ์คอนเทสต์2026ครับซึ่งดึงเยาวชนสืบสานมวยไทยผ่านศิลปะการเต้นร่วมสมัยชิงรางวัลกว่า 500,000 บาทนะครับวันนี้ที่ MCC Hall The Mall Live Show บางแคครับมีพิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศยูทมวยไทย State Dance Contest 2026อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเป็นโครงการสร้างสรรค์ที่ผสมผสานศิลปะมวยไทยเข้ากับการแสดง State Dance ร่วมสมัยนะครับโดยได้รับความนิยมและความร่วมมือการสนับสนุนต่างๆนะครับจากสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีทางด้านของอุปนายกสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารดร.ปัญญาหาลำยวงนะครับได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีนางสาวรินลิตาอาดิษะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและโฆษกคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในฐานะตัวแทนคณะทำงานและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะทำงานและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับนะมีทางด้านของคุณสุรัตน์จรณะโยธินรองอธิบดีกรมพระศึกษานะครับพลตรีรินทนปุณะโนทกเลขานุการสังคมส่งเสริมกีฬาทางทหารประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของดร.ตารณีลิขิตวรศักดิ์กรรมการสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดนะครับนะร่วมกันเป็นสักขีพยานแล้วก็ดูแลให้กำลังใจนักกีฬารวมถึงผู้ปกครองนะฮะสื่อมวลชนมากมายนะครับซึ่งทางด้านของการแข่งขันรายการนี้นะครับก็เป็นการเปิดทักษะให้กับน้องๆ นะฮะที่เข้าแข่งขันมากับหลายทีมมากเลยครับทักษะความสามารถนะครับเรื่องของป๊อปปูล่าโหวตด้วยนะครับแล้วก็คะแนนต่างๆนะครับมีกำหนดเวลานะครับ ช่วงต่างๆนะครับ1นาทีสเต็ปแดนซ์นะฮะนาทีที่2เรื่องของอันใช้เรื่องของผสมผสานเรื่องของไหว้ครูเรื่องของแดนซ์นะครับความสามารถต่างๆนะครับเพื่อให้นักกีฬานะฮะได้โชว์ความสามารถตามข้อกำหนดเอาไว้นะครับเงินรางวัล 500,000 บาทนะครับนะรองเชลเลอร์ 50,000 บาทแล้วก็ 30,000 บาทตามลำดับเลยนะครับรางวัลป๊อปปูล่าวูดก็มีนะครับก็โอ้น้องๆได้ดูวันนี้น้องๆเก่งมากนะฮะเก่งจริงๆนะครับใช้ความสามารถเรื่องของความเป็นทีมเอามวยไทยมาใช้นะฮะที่สำคัญนะเรื่องทีมเรื่องการออกกำลังกายและการสืบสานเรื่องของมวยไทยด้วยนะครับก็เดมอกนะครับที่เดมอลเลสโซบางแคนะครับวันนี้นะครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับนะปิดท้ายวันนี้เรื่องของฟุตบอลโลกนะครับก็เป็นบราซิลชนะแฮตตินะครับ3ประตูต่อ0นะครับมาเตอสคุนย่านะครับยิง2ประตูนะครับอีกลูกหนึ่งเวเนซุสจูเนียนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานตามเป้าของบราซิลนะแชมป์โลก5สมัยนะครับได้3คะแนนนะก็ส่วนเฮติก็แพ้2นัดรวดนะครับบราซิลนัดต่อไปก็เจอสกอตแลนด์นะครับแล้วก็เฮติเจอมอร็อกโกนะครับส่วนมอร็อกโกก็ชนะสกอตแลนด์1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากอิสมาเอลโซบารีนะครับนะก็เป็นชนะของมอร็อกโกนะก็ได้3คะแนนนะครับนะได้3คะแนนนี่คือฟุตบอลนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งวันนี้นะที่ปารากวัยเหลือ10คนนะชนะตุรกี 1-0 นะครับปารากวัยได้ประตูจากมาเทียสกาลาซ่านะครับแต่ว่านักเตะอย่างมิเกลอามิลอนเนี่ยเจอใบแดงเพราะกฎหมายของฟีฟ่านะพูดจุปากเนี่ยนะพูดจุปากนะครับโดนใบแดงนะเป็นกติกาใหม่นะก็เพียงพอแล้วนะฮะได้ใบแดงเหลือ10คนแต่ว่าก็ได้ชนะ3แต่1ประตูต่อ0ได้3แต้มนะครับสำหรับปารากวัยนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะฟุตบอลโลกก็มีถ่ายทอดสดนะทางโมโนนะครับโมโนช่อง29มีช่องที่ดูฟรีช่องที่เสียตังค์นะครับก็อยู่ที่คุณผู้ฟังนะจะเลือกติดตามนะฮะเรื่องติดตามนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้วอลเลย์บอลครับไทยเจอกับแคนาดาร่วมเชียร์ไปก็พร้อมกันนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐพลชูเมืองและเทมันทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่ประเทศมาเลเซียนักมวยไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้ว2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนณโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมที่จังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ถือเป็นจังหวัดที่3ของการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสอดคล้องกับพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในการมุ่งส่งเสริมศิลปาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับกิจกรรมภายในงานเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วนในรูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างองค์ความรู้อาทิการปลูกป่าทางไกลการบรรยายให้ความรู้เรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของจิตอาสาและภาครัฐในการร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวจังหวัดพิษณุโลกส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยแก่กลุ่มเปราะบางตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ
2: นายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นผู้ป่วยตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกปันสุขมอบรถเข็นผู้ป่วยเพื่อกลุ่มเปราะบางประจำปี2569ณศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโครงการนี้จัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวโดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดินที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นและมีฐานะยากจนจาก9อำเภอละ8รายรวมทั้งสิ้น72รายโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ตลอดทั้งวันพระสงฆ์กนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นายณัฐพลเพชรมากอายุ48ปีชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงเล็งเห็นถึงภูมิปัญญาและฝีมือการทอผ้าของชาวบ้านในท้องถิ่นส รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรมีช่องทางในการสร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง
4: ชาวบ้านน่ะก็คือว่าทอผ้าไหมไว้ใช้เองทำเองได้ทุกอย่างแต่แนวทางที่จะมาสร้างการตลาดเพื่อที่จะขยายให้มีรายได้น่ะไม่มีโอกาสทีนี้พอพระองค์ท่านมีโครงการนี้ขึ้นมาเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสร้างรายได้อีกทางหนึ่งพระองค์ท่านเข้าถึงชาวบ้านเข้าถึงประชาชนโดยที่ว่าพอทราบตรงไหนไม่มีการพัฒนาไม่มีความเจริญพระองค์ท่านก็เข้าไปด้วยพระองค์ท่านเอง
3: เช่นเดียวกับนางนายนาอายุ59ปีประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมให้ชาวจังหวัดสุรินทร์มีรายได้จากผ้าไหมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งจากเดิมการทอผ้าไหมของชาวบ้านยังไม่เป็นระบบและขาดตลาดรองรับแต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและแนวทางพระราชดำริที่พระราชทานแก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ผ้าไหมสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอย่างยั่งยืน
5: ท่านทรงทำคนสุรินทร์เรามีรายได้ในเรื่องของผ้าไหมผ้าไหมของสุรินทร์เนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ก็เริ่มเป็นแนวทางทำให้มีรายได้จนทุกวันนี้ในเรื่องของโอท็อปสุรินทร์ก็มีชื่อเสียงค่ะ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดลพบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพร้อมกันทุกพื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่อาคารหอประชุมดร.อุไรศรีโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนางสาวชนัญชิตาณระนองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นวันที่9โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวัชิระสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมโดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีกำหนดจัดพิธีขึ้นอย่างสมพระเกียรติณหอประชุมที่ว่าการอำเภอและวัดต่างๆพร้อมกันในทุกพื้นที่ทั้ง11อำเภอเพื่อแสดงความจงรักภักดีความผูกพันและร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยเสมอมาประชาชนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าชมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวัน
6: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประชาชนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่องโดยนางอุไรวันอังคสถิตชัยกุลหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่ารู้สึกปิติและประทับใจที่ได้เข้าชมนิทรรศการเนื่องจากมีความเคารพและศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราชเพราะทรงเคร่งครัดในพระวินัยและทรงมีพระเมตตารวมทั้งทรงอุทิศพระกุศลในวาระฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดา
7: สมเด็จสังฆราชเราก็เคารพท่านเรียกว่าศรัทธาท่านในปฏิบัติที่เราเห็นมาทุกครั้งที่มีเกี่ยวกับวันสำคัญท่านก็จะให้โอวาทโชว์บายอะไรพวกนี้คือดีให้สติมีความรู้สึกว่าวันนี้เราต้องมาเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยอุทิศกุศลให้องค์พาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าหลักของศาสนากับพระมหากษัตริย์คือผูกพันกันมาก
6: ขณะที่นางยุวดีมงคลศิลป์กล่าวว่านิทรรศการครั้งนี้ถ่ายทอดพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชได้อย่างครบถ้วนอีกทั้งยังประทับใจที่มีโอกาสได้เข้าชมความงดงามในพระอุโบสถวัดราชบพิตรซึ่งเปิดให้เข้าชมเฉพาะในโอกาสสำคัญซึ่งอยากเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานเนื่องจากเป็นโอกาสพิเศษที่หาได้ยาก
8: ประทับใจมากสวยงามมากพระอุโบสถสวยงามมากแล้วก็รอบๆบริเวณจัดงานได้ดีมากอันนี้ฉลองครบพ ระสังฆราชครบ99พรรษาโดยเฉพาะข้างในเข้าไปสวยงามมากอยากให้ทุกคนมาชมค่ะ
3: ทางนี้มีนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00 นณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตงานศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำขนมอาลัวดอกบัวการผลิตเครื่องหอมสมุนไพรจากดอกไม้และการทำเครื่องแขวนไทยปุริมปัสโสภาภารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงาน84ปีกรมการแพทย์ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงยกระดับบริการสุขภาพ
9: นายพัฒนาพรองพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพ84ปีกรมการแพทย์และการประชุมวิชาการภายใต้แนวคิด DMH Health Tech for All ก้าวล้ำเทคโนโลยีสร้างสุขภาพดีเพื่อคนไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมากกระทรวงสาธารณสุขจึงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายนวัตกรรมทางการแพทย์อัจฉริยะเพื่อยกระดับความแม่นยำในการรักษาโดยมุ่งเน้นใน3ด้านสำคัญได้แก่การนำ AI และหุ่นยนต์ทางการแพทย์มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาการสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์และนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูงหรือ ATMPและการพัฒนาการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาโรคเป็นไปอย่างตรงจุดนอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในการบรรจุเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าสู่สิทธิประโยชน์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในระยะยาว
10: การนำเทคโนโลยีใหม่ๆที่กรมการแพทย์มุ่งเน้นในอนาคตอาทิเช่นเรื่องโรบอติกเรื่อง AI เรื่องจีโนมิกต่างๆนำมาใช้หรือว่าจะเป็น precision medicine ต่างๆการที่เรานำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ได้มากขึ้นก็จะทำให้คนไข้พักฟื้นน้อยลง
9: ทั้งนี้งานมหกรรมสุขภาพ84ปีกรมการแพทย์จะจัดขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้ที่ MCC Hall The Mall Lifestyle งามวงวานจังหวัดนนทบุรีโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการลุ่มน้ำชีแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
11: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีมีลำน้ำสาขาสำคัญได้แก่ลำห้วยดางเดียวซึ่งรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัชชัยและไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มและพื้นที่แก้มลิงกุดกะชาและกุดแขแซซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญของพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีระดับน้ำในแม่น้ำชีจะหนุนสูงส่งผลให้น้ำจากลำห้วยดังเดียวไม่สามารถระบายลงสู่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำขณะที่หน้าแล้งพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และระบบกระจายน้ำที่เพียงพอทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำในช่วงหน้าแล้งโดยระยะเร่งด่วนในช่วงที่แม่น้ำชีหนุนสูงจะดำเนินการปิดประตูระบายน้ำห้วยดังเดียวควบคู่กับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นอกจากนี้ยังได้วางแผนพัฒนาโครงการระยะสั้นจำนวน9โครงการอีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่หน่วงน้ำการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาคาดว่าเมื่อโครงการต่างๆแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 4,700 ครัวเรือนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ชุมชนและพื้นที่ลุ่มน้ำชีได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ ที่จังหวัดเลยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
12: นายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเสกไทยเศษและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเลยพร้อมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการโดยจะเน้นย้ำการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ เพ
3: ื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเกิดครอบคลุมตั้งแต่การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ผ่านการสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสการยกระดับสินค้าโอท็อปและการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตลอดจนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามผู้มีอิทธิพลยาเสพติดและปัญหานี่นอกระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันให้ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมควบคู่ไปกับการป้องกันและจัดการภัยพิบัติอย่างรอบด้านด้วยการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าทั้งนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบราชการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนการทำงานและยกระดับศูนย์ดำรงธรรมเป็นกลไกหลักในการรับเรื่องร้องเรียนภายใต้แนวทางมหาไทยใสสะอาดโดยขอให้ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอิทามารักษาพันธ์รายงาน
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขั้นตอนต่อไปของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางอยู่ระหว่างการพบหารือกับคนกลางการเจรจาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาในรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศกำหนดการให้ทราบโดย

0: ถุนายนนี้เป็นต้นไปภายหลังการนำเข้าเนื้อวัวที่กำหนดไว้ของออสเตรเลียอยู่ที่ 250,000 ตันถึงโควต้าประจำปีนี้แล้วขณะที่มาตรการจัดสรรโควต้านำเข้าประจำปีสำหรับเนื้อวัวหลายประเทศรวมถึงออสเตรเลียเริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วภายหลังพบว่าปริมาณการนำเข้าเนื้อวัวสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์และการผลิตเนื้อวัวภายในประเทศทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียแสดงความรู้สึกผิดหวังต่อมาตรการดังกล่าวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ตัดสินใจเรียกเก็บภาษีนำเข้าเนื้อวัวอัตราใหม่โดยกลุ่มอุตสาหกรรมออสเตรเลียเตือนว่าการกระทำเช่นนี้อาจสร้างความเสียหายต่อการค้าระหว่าง2ประเทศเป็นมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของหน่วยบริการฉุกเฉินของโดมินิกันเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมวีวาวินแฮมโดมินิกัสบีชโฮเทลบริเวณชายทะเลบายาฮีเบในจังหวัดลาอันตากาเซียของโดมินิกันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก9รายขณะที่มีการอพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติของโดมินิกันกล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าไฟลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจากส่วนประกอบของโครงสร้างหลังคาที่ทำจากใบปาล์มที่ติดไฟง่ายรวมถึงสภาพลมที่เอื้อต่อการลุกลามของไฟโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วพร้อมยืนยันว่ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวบริเวณชายทะเลบายาฮิเบและพื้นที่โดยรอบยังคงดำเนินไปอย่างปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม4บราซิลปลดล็อกคว้าชัยชนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้หลังถล่มเอาชนะเฮติ3ประตูต่อ0โดยมาเทอุสคุนย่าเหมา2ประตูขณะที่วินิกีอุสจูเนียยิงไปอีก1ลูกส่วนสกอตแลนด์แพ้โมร็อกโก0ต่อ1โดย3ทีมยังต้องลุ้นเข้ารอบหลังจากที่บราซิลมี4คะแนนเท่ากับโมร็อกโกและสกอตแลนด์มี3คะแนนส่วนกลุ่มดีสหรัฐอเมริกาชนะออสเตรเลีย2ต่อ0สหรัฐผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันศึกมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนักมวยไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้2รุ่นโดยในรอบรองชนะเลิศรุ่น48กิโลกรัมภูวเดชบุญเลิศชนะคะแนนนักชกเจ้าถิ่นมาเลเซียผ่านเข้าชิงชนะเลิศเจอกับดาเนียลอีลิซาลอฟจากรัสเซียส่วนรุ่น54กิโลกรัมชัยโชติหลุมบางล้าชนะคะแนนนักชกจากมาเลเซียไปได้เช่นกันผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับมูฮัมเหม็ดฮาริลเบรัตต้าด้านความเคลื่อนไหวของทัพนักมวยไทยชุดใหญ่ในศึกชิงแชมป์โลกมวยไทยเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่มาเลเซียเช่นกัน6นักชกไทยเตรียมประเดิมสังเวียนในวันพรุ่งนี้รุ่น51กิโลกรัมหญิงกุรณัฐอ่อนอกพบกับกัลยาธรรมาชิวจากฮ่องกงรุ่น51กิโลกรัมชายสุพนัทเพชรรักพบกับจีอันปีเอดีเอสมันริกจากเปรูรุ่น54กิโลกรัมชายนพรสวันเพ็งพบกับเขียนนี่เดอรูจากเบลเยียมรุ่น57กิโลกรัมชายสุปกรณ์สิริลุนพบกับฟาริสไฮคานบินอับดุลลาจากมาเลเซียรุ่น60กิโลกรัมชายชูศักดิ์จิตใจดีพบกับโทวันโนปานจากอินเดียและรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบพบมูฮัมเหม็ดโอเมอร์จากซาอุดีอาระเบียการแข่งขันสเก็ตบอร์ด WST สเก็ตบอร์ดเวิลด์คัพโรม2026ที่ประเทศอิตาลี ST วริรยาสุกเกษมพลาดเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทสตรีทวูแมนไปอย่างน่าเสียดายหลังจบอันดับ17ด้วยคะแนน 52.12 ห่างจากอันดับ16ซึ่งเป็นโควต้าสุดท้ายเพียง 0.66 คะแนนเท่านั้นนั่นคีรินเพชรคีรีดาวรุ่งวัย11ปีลงแข่งขันรอบผ่อนรองชนะเลิศประเภทสตรีทเมนจบอันดับ28ด้วยคะแนน 38.77 ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพชรานจิตเขตวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นและนพดลคล้ายมณีหารผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนไปอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้า Golf LPGA Tour Major LPGA Classic รอบ2โปรเมียปัจจลีอนันตฤกาลและโปรพาชเนตีวรรณแสนเป็น2สาวไทยที่ทำผลงานดีสุดสกอร์รวมเท่ากันที่4อันเดอร์พา140หลังอันดับ22ร่วมขณะที่ผู้นำเปลี่ยนมือเป็นจิ้งหยานโปรเจ้าถิ่นสกอร์รวม10อันเดอร์พา

0: โดยมีโปรเจกต์มินทิดาภาสุวรรณภูระเป็นอีกหนึ่งสาวไทยที่ผ่านการตัดตัวหลังหวดรวม2อันเดอร์พาอยู่อันดับ49ร่วมอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่โปรจีนอัจฉยาทิติกุลที่แม้รอบนี้จะเร่งเครื่องทำ2อันเดอร์พาแต่สกอร์รวมอีเวนพา144ไม่ดีพอขาดไป2สโตรกไม่ผ่านการตัดตัวไปอย่างน่าเสียดายศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคกลางและตะวันตกรอบรองชนะเลิศที่สนามกรีบัวสเตเดียมนครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะพลังการ FC 2ประตูต่อ0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยนครปฐมยูไนเต็ดผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศ12ทีมสุดท้ายและหา4ทีมสุดท้ายเข้าชิงชนะเลิศแห่งชาติที่สนามสุพัชราไสยวันที่22-23สิงหาคมต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบคัดเลือกรอบแรกชายเดี่ยววิรวิทย์กำพุทธที่เคยติดเยาวชนทีมชาติไทยมาแล้วหัวชนะเอรอยชิริปามเบรีจากออสเตรเลีย6-0และ6-2ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ2ไปเจอกับพงศธรรมอสัมพินพงศ์ที่ล้มมือวางอันดับ4ของรอบคัดเลือกทะเลยันมหันเทชาจากอินเดีย6-2และ7-5ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2จิรัตอุดมอัครพลพลิกเอาชนะสาริธาเอนตูรี่มือวางอันดับ2จากอินเดีย2-1เซต3-6 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก10-6ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายต่อไปพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: การทำงานทุกระดับและทุกประเภทตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาจำเป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตส่งตามความมุ่งมาตรปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะสถาบันองค์กรไปจนถึงสังคมประเทศชาติยิ่งจำเป็นต้องเพิ่มพูนความอดทนอดกลั้นให้เจริญงอกงามในอัธยาศัยเพื่อให้สามารถระงับมูลเหตุอันอาจบานปลายไปสู่ความแตกแยกร้าวฉานพระคติธรรมประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่128วันที่1เมษายน2563
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: รายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ฟังกันเรื่องราวของห้องศิลป์นั้นเป็นการพูดถึงเบื้องหลังมหาสงครามของบรรดาถวยเทพรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่แล้วตอนหลังก็ได้รับการสถาปนาเป็นเทวดาจีนกันดังนั้นถ้าว่าท่านผู้ฟังฟังกันอย่างต่อเนื่องก็คงจะมีความเข้าใจเวลาที่เข้าไปเยี่ยมชมศาสนสถานของจีนหรือว่าการก่อสร้างของจีนที่มีรูปเพราะว่ามักจะมีเรื่องราวของห้องศิลป์ปรากฏอยู่ในนั้นเสมอๆทีเดียวนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อก็ขอใช้เวลาตอนต้นนิดเดียวในการที่จะเรียนเชิญท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะในมิติใดนะครับทางวิธีการนำเสนอเรื่องราวที่อยากจะนำให้มาพูดมาคุยกันหรือว่ามีส่วนที่อยากจะให้เสริมบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะรู้เพิ่มเติมตลอดเลยไปจนกระทั่งถ้าว่ามีคำถามเราก็คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบที่น่าจะเป็นที่พึงพอใจได้ก็ถามกันมาได้เหมือนกันนะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้า2ตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็บุญจับนะครับตัดย่อเป็น2ตัวอักษรถ้าผู้ฟังก็พิมพ์ B-Boy J Japan ปิดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANA จุกแอร์แซนนั้นก็ @gmail.com BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องของห้องศิลป์ผลงานการเขียนของสีจงหลินเลยก็แล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นโตหยินได้เข้าไปหาเซาฮูนะครับซึ่งเซาฮูนั้นเห็นว่าเป็นคนที่มีสามตาใส่เสื้อสีแดงเด็บกระบี่สะพายน้ำเต้าเห็นจะเป็นผู้วิเศษก็เลยกำนับเชิญให้นั่งในที่สมควรแล้วก็ถามว่าท่านชื่ออะไรล่ะมาแต่ไหนกันโตหยินก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าหลีงักอยู่ที่เขากิวหลงสัวสิงคงป้านั้นไปเชิญมาให้ช่วยท่านตีเมืองไซกีสิงข้าพเจ้าสี่คนก็มาช่วยท่านแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะเซาฮูพอได้ยินดังนั้นก็ไม่สบายใจพอแต้หลุนร้องครางขึ้นด้วยความเจ็บหลีงักได้ยินก็ถามบอกว่าเออคนที่ร้องครางน่ะเจ็บไข้ด้วยเรื่องอะไรล่ะเซาฮูก็บอกว่าแต่หลุนทายของข้าพเจ้าเนี่ยไปออกรบกับโลเฉียถูกโลเฉียตีด้วยกระบองป่วยอยู่นะหลีงักก็ให้พยุงแต่หลุนออกมาพอได้เห็นรูปร่างแล้วก็อาการของแต่หลุนแล้วก็เทยาออกจากน้ำเต้าให้กับแต่หลุนกินแล้วก็เสกน้ำพรมตัวของแต่หลุนจนทั่วสักพักเดียวแต่หลุนก็ค่อยคลายเจ็บแล้วก็คุกเข่าคำนับบอกว่าโอ้ท่านมาช่วยข้าพเจ้าให้หายป่วยในครั้งนี้คุณหาที่สุดไม่ได้เลยทีเดียวจะขอเป็นสิทธิ์ให้ท่านใช้สอยสืบไปหลีงักก็เลยบอกว่าท่านจงอยู่แต่ในห้องอย่าพูดจาท่วน3วันจึงจะหายเรียกกันว่าการที่จะให้หายสนิทต้องปิดวาจาว่างั้นเถอะนะครับแล้วหลีงักก็อยู่รักษาพยาบาลจนกระทั่งครบท่วน3วันพอแต่หลุนหายสนิทแล้วหลีงักก็คิดการที่จะไปตีเมืองไซกีแล้วท่านผู้ฟังพอเ พอในประตูเข้ามาบอกกับแต้หลุนบอกว่ามีคนอยู่4คนบอกว่าเป็นศิษย์หลีงักจะเข้ามาหาแต้หลุนก็เลยให้ในประตูเนี่ยพาเข้ามาในค่ายพอพบกันต่างคนต่างก็คำนับกันแต้หลุนเห็นคนทั้ง4สูง8ศอกเศษสมเป็นทหารโอ้โหท่านผู้ฟังนึกสภาพนะ4ศอกเป็น1วานะวานึงก็เข้าไป2เมตรแล้วนะ4ศอกนี่8ศอกนะสูงเรียกว่า2วาเลยทีเดียวเพราะในอย่างนั้นก็เลยถามหลีงักว่าทั้ง4คนเนี่ยชื่ออะไรบ้างหลีงักก็บอกว่าชื่อจิวซินที่หน้าเหลืองหนวดแดงชื่อว่าหลีงักถ้าหน้าดำหนวดขาวนั่นชื่อว่าจูเทียนหลินหน้าแดงหนวดแดงนั่นชื่อว่าบุญขุยนะแต่หลุนก็ยกโต๊ะมาตั้งเชิญให้หลีงักกับศิษย์ของหลีงักนั้นกินโต๊ะเสพสุราแต่ยามบ่ายจนกระทั่งถึงสองยามท่านผู้ฟังพอได้ฟังเรื่องราวอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะที่ทหารเทพเหล่านี้มีลักษณะต่างๆกันคิดว่าพอเวลาที่เราไปตามงานแห่ต่างๆในสถานของจีนหรือมีเทศกาลของจีนแล้วก็มีการทำบุญตัวใหญ่นี่คือภาพพวกนี้เท่านั้นแหละนะครับคราวนี้เมื่อตอนที่แต้หลุนเลี้ยงโต๊ะหลีงักกับศิษย์อยู่นั้นเซาหูเข้ามาแอบฟังอยู่ที่นอกฝาได้ยินแต้หลุนกับหลีงักพูดกันบอกว่าพรุ่งนี้จะไปตีเมืองไซกีเซาหูจึงคิดได้ว่าได้สั่งอึ้งปวยฮอไปบอกเกียงจูแย่ว่าจะไปเข้าด้วยแต่ตอนนี้แต้หลุนกับหลีงักคบคิดกันจะตีเมืองไซกีในวันพรุ่งนี้เนี่ยเกียงจูแย่ไม่แจ้งความก็จะสงสัยว่าไอ้เราเจรจาไปเนี่ยมันไม่จริงซะแล้วพอคิดได้ก็ให้ทหารมาตีเมืองครั้นจะว่ากล่าวห้ามปรามแต้หลุนเราแต้หลุนก็คงจะไม่ฟังคำแน่มาถึงตรงนี้เซาฮูก็ไม่รู้ที่จะทำประการใดก็กลับมาที่อยู่ครั้นเวลาลุ่งขึ้นจิวซินศิษย์ของหลีงักถือกระบี่ออกมาจากค่ายไปถึงประตูค่ายหน้าเมืองเรียกว่าร้องท้าชวนรบทหารก็เลยเข้าไปบอกเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าเซาฮูเนี่ยสั่งอึ้งปวยฮอมาว่าจะมาเข้าด้วยแต่คอยอยู่ก็หลายวันแล้วไม่เห็นออกมาสักทีแล้วเมื่อตอนนี้มีทหารมาชวนรบอีกเกียงจูแย่ก็คิดสงสัยก็เลยสั่งกิมเฉียให้คุมทหารออกไปกิมเฉียขี่ม้าถือทวนพาทหารมารบกับจิวซินได้สัก50เพลงอาวุธจิวซินก็แกล้งทำเสียทีชักม้าห่างออกไปแล้วก็หยิบกระดึงออกมาจากเสื้อแล้วก็สั่นกระดึงให้ดังพอกิมเฉียได้ยินเสียงกระดึงก็ปวดศีรษะหน้ามืดไปเราก็ว่าจะตกจากม้าเลยทีเดียวแต่ก็แข็งใจขับม้าหนีกลับเข้าเมืองจิวซินก็ไม่ได้คิดที่จะตามกลับเข้าค่ายครั้นเวลาลุงเช้าหลีกีออกจากค่ายไปที่หน้าเมืองออกมาชุมรบอีกเกียงจูแย่ก็เลยให้บกเฉียออกรบกับหลีกีได้สัก5เพลงอาวุธเอาอีกแล้วหลีกีแกล้งทำเป็นเสียทีโดดลงจากหลังม้าวิ่งไปปักธงแล้วก็อ่านมนต์กำบังตัวอยู่บกเฉียไล่ไปเห็นตะธงหาเห็นตัวของหลีกีไม่บกเฉียก็เลยจับธงเข้าแล้วก็ถอนทำให้ตัวสั่นสะท้านหนาวปวดศีรษะวิงเวียนเหมือนว่าจะตกลงมาจากหลังม้าพอถึงตรงนี้บกเฉียก็ชักม้ากลับเข้าเมืองลงจากม้าตัวสั่นเดินไม่ได้เลยทีเดียวทหารต้องเข้าช่วยพยุงไปถึงที่อยู่เกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ตกใจแล้วก็ให้รีบหาหมอมารักษาทั้งฝ่ายของหลีกีพอได้รับชัยชนะกลับเข้ามาที่ค่ายรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งหลีงักก็ให้จูเทียนหลินแล้วก็เอียวบุญขุยออกไปชวนรบเกียงจูแย่ให้หลุยจินจูหลิงซิวเฮาออกไปรบกับจูเทียนหลิงกับเอียวบุญขุยทหารทั้ง4คนนี้ก็รบกันเป็นสามารถเอียวบุญขุยจูเทียนหลินแกว่งกระบองเป็นหมอกควันมืดไปทั้งที่รบหลิงซิวเฮาหลุยจินจูก็เห็นเป็นหมอกมืดดังกลางคืนไม่รู้ที่จะสู้รบกันยังไงก็พาทหาร
2: ารหนีเข้าเมืองแจ้งความกับเกียงจูแยให้รู้เกียงจูแยได้ยินดังนั้นก็ถอนใจใหญ่แล้วก็เล่าให้เอียวเจี้ยนฟังบอกว่าครั้งเมื่อเราไปหาง่วนสีเทียนจุนง่วนสีเทียนจุนได้ทำนายเอาไว้ว่าเรามาช่วยผู้มีบุญครั้งนี้จะได้ความยากถึง36ครั้งบัดนี้ได้มารบกับคนมีความรู้ได้ความลำบากใจนักก็สมดังคำที่ง่วนสีเทียนจุนทนายมาครั้งหนึ่งแล้วขณะเมื่อหลีงักให้สิทธิ์สี่คนออกรบชนะทหารเมืองไซกีนั้นเศร้าหูไม่สบายใจพอข้ามลงก็ขึ้นไปบนหอคอยดูดาวฮ่องเต้เห็นดาวพระเจ้าติวอองรัศมีมืดมัวใกล้จะตกเต็มทีส่วนดาวของพระเจ้าบูอองเพิ่งขึ้นมาโอ้โหรัศมีส่องสว่างไปทั่วทั้ง8ทิศเซาฮูพอเห็นแสงของดาวเป็นดังนั้นก็ดีใจลงมาจากหอคอยพอเวลารุ่งเช้าเซาชวนตงเข้ามาบอกว่าข้าหลวงถือหนังสือมาแต่เมืองจิวโกเซาหูก็เลยหาตัวเข้ามาแล้วก็รับหนังสือมาอ่านอักษรประจำพันหนึ่งบอกว่าเป็นหนังสือนางขันกีให้มาถึงเซาหูผู้บิดาให้ตั้งใจทำการตีเมืองไซกีเซาหูก็โกรธฉีกหนังสือทิ้งเสียแล้วก็ด่านางขันกีว่าเป็นคนชั่วไม่ฟังคำพ่อแม่สั่งสอนแล้วเซาหูก็ให้ข้าหลวงนั้นกลับไปฝ่ายเกียงจูแยกระดานเบื้อทหารสี่คนออกไปรบแพ้เข้ามาแล้วก็ป่วยอยู่อย่างนั้นพอได้ยินเสียงครางก็วิตกนักจึงว่าแกเอียวเจี้ยนบอกว่าทหารเมืองจิวโกทั้งสี่คนมีความรู้ฝีมือกล้าแข็งเราจะเอาชัยชนะเห็นจะยากนักพอทหารเข้ามาบอกว่ามีคนสามตาพาทหารมาร้องบอกว่าให้เชิญท่านออกไปรบเกียงจูแยก็เลยจัดแจงยกทหารออกจากเมืองไปที่รบเห็นนายทหารคนหนึ่งหน้าเขียวมีสามตาเขียวงอกออกพ้นปากผมและกระหนวดสีแดงใส่เสื้อแดงถือกระบี่ขี่โลโตหน้าเหมือนม้าหนวดเป็นแพะตัวแล้วก็เท้าเหมือนกระแรดลิงักเห็นกองทัพเมืองไซกีออกมาไม่ได้รู้ว่าเกียงจูแยนั้นคือคนไหนก็เลยเอากระบี่ชี้ไปแล้วก็ลองถามบอกว่าคนนี่หนวดขาวชื่อว่าเกียงจูแยหรือยังไงเกียงจูแยก็รับว่าเออเรานี่แหละเกียงจูแยแม่ทัพเมืองไซกีแล้วตัวท่านล่ะชื่ออะไรแล้วใครเป็นคนที่ใช้ให้ท่านออกมารบกับเราหลีงักก็เลยบอกว่าเรานี่ชื่อว่าหลีงักอยู่เขากิมลงสัวซินกงป้าไปเชิญเรามาช่วยเซาฮูตีเมืองไซกีเซาฮูไม่นับถือเราเราจะช่วยแต่ลุนให้มีความชอบในพระเจ้าติวอ๋องเกียงจูแยก็บอกว่าท่านเป็นตัวหยินรักษาสัจธรรมมีสติปัญญาอยู่เหตุใดจึงไม่ได้พิจารณาดูการแผ่นดินเชื่อฟังซินกงป้าหล่อลวงให้มาเป็นทหารเซาฮูเซาฮูรู้ว่าพระเจ้าติวอ๋องจะสิ้นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าบูอองจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินสืบไปเซาฮูเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนหลงจึงไม่ได้นับถือท่านกับเราเล่าก็ไม่เคยมีความขัดเคืองกันจะรบพุ่งกันนั้นเห็นว่าไม่ควรแล้วนะแม้ท่านมาช่วยบำรุงพระเจ้าบูอองเห็นจะดีกว่าถ้าท่านมีฝังเราอันตรายจะถึงตัวท่านเป็นมั่นคงเจอคำกึ่งชวนกึ่งขู่อย่างนี้หลีงักได้ฟังก็โกรธขับโลโตจะเข้ารบกับเกียงจูแยเกียงจูแยก็เลยโบกธงสัญญาให้ทหารซ้ายขวาเข้ารบโลเฉีย1อึ่งเทียนหัว1เอียวเฉียน1ทั้ง3คนก็เข้ารบล้อมหลีงักเอาไว้หลีงักรบพุ่งป้องกันตัวอยู่กลางทหารแต่หลุนเห็นอึ่งเทียนหัวก็แค้นใจว่าเสาฮูปล่อยไปเสียจึงขับม้ารำทวนเข้ารบอึ่งเทียนหัวได้10เพลงอาวุธโลเฉียเห็นอึ่งเทียนหัวรบกับแต่หลุนเกรงว่าแต่หลุนจะจับอึ่งเทียนหัวไปได้โลเฉียก็เลยละหลีงักเสียแล้วก็เข้าช่วยอึ่งเทียนหัวรบแต่หลุนกับโลเฉียรบกันแต่เช้าจนกระทั่งบ่ายยังไม่มีใครแพ้ยังไม่มีใครชนะกันทหารทั้งสองฝ่ายก็รบพุ่งกันเป็นสามารถหลีงักนั้นรบอยู่กลางทหารจ จะป้องกันอาวุธไม่ทันทีจึงอ่านมนต์แปลงตัวเป็น3หน้า6มือถืออาวุธต่างๆแล้วก็ทำเป็นพายุใหญ่พัดกรวดทรายรวมทั้งก้อนศิลาปลิวมาถูกทหารของเกียงจูแยบาดเจ็บล้มตายไปอันมากลัวเฉียก็เลยอ่านมนต์ให้พายุหายไปหลีงักก็ขับโลโตเข้าจะจับเกียงจูแยเกียงจูแยจวนตัวหนีไม่ทันก็เลยแทรกแผ่นดินหลบหลีงักอยู่เหยียวเจี้ยนก็เลยทิ้งด้วยแท่งทองคำถูกไหล่หลีงักหลีงักเจ็บเป็นสาหัสดำดินลงไปครึ่งตัวอึ่งเทนหัววิ่งเข้ามาตีด้วยกระบองถูกขาซ้ายหลีงักเจ็บเป็นสาหัสพอเกียงจูแยผุดขึ้นมาจากแผ่นดินตีด้วยกระบองถูกขาขวาหลีงักก็หายตัวแทรกแผ่นดินหนีเข้าไปที่ค่ายขณะนั้นแต้หลุนกับโทเฮงสุนรบกันอยู่โลเฉียเห็นโทเฮงสุนสิ้นกำลังจะเสียทีแต้หลุนโลเฉียก็วิ่งเข้ามาช่วยรบเอาทวนแทงถูกหลังของแต้หลุนแต้หลุนต้านทานไม่ได้ก็ขับม้าหนีเข้าค่ายพอเวลาค่ำเกียงจูแยก็ให้ตีม้าล่อเรียกทหารกลับเข้าเมืองลิงฮักกับแต้หลุนครั้นมาถึงค่ายก็เทยาอันวิเศษนั้นออกจากน้ำเต้าแล้วก็ให้สิทธิ์ทั้งสี่นั้นฝนทาแผลที่ต้องอาวุธก็คลายเจ็บหลีงักตอนนี้คิดพยาบาททหารเมืองไซกีมากมายเลยทีเดียวก็เลยให้สิทธิ์สี่คนเอายาพิษแทรกแผ่นดินไปโปรยลงในบ่อน้ำและก็สระน้ำรวมทั้งห้วยคลองในเมืองไซกีทุกตำบลชาวเมืองไซกีกินน้ำก็บังเกิดโรคลงท้องแล้วก็เจ็บไข้ไปอันมากร้องครางละงมไปทั่วทั้งเมืองแต่เอียวเจนกับโลเชียนั้นยังคงดีอยู่จึงปรึกษากันว่าพระเจ้าบูอ๋องกับเกียงจูแยแม่ทัพแล้วก็นายทหารเอกทหารเลวก็เป็นไข้เป็นอันมากชะนี้เห็นจะพากันตายเสียทั้งเมืองเป็นมั่นคงทีเดียวเอียวเจนตอนนี้ทุกข์ใจหนักก็เลยจุดธูปเทียนบวงสรวงแล้วก็ร้องประกาศกับเทพพยดาบอกว่าบัดนี้เมืองไซกีเกิดความไข้ผู้คนตายไปอันมากพระเจ้าบูอ๋องและทัพแก้วทหารทั้งปวงก็ป่วยเจ็บหามีผู้ใดจะรบกับข้าศึกไม่ถ้าพระเจ้าบูอ๋องจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินไปในภายหน้าขอเทพพยดาจงช่วยทหารและชาวเมืองให้หายเจ็บหายไข้ได้คิดการศึกสืบไปทั้งฝ่ายอุยเหลงจินหยินหยกเต็งจินหยินเทพพยดาผู้ใหญ่ทั้งสององค์รู้ว่าหลีงักนั้นโปรยยาพิษบูอ๋องกับชาวเมืองไซกีให้เกิดการเจ็บไข้ไปอันมากหลีงักจะเข้ามาทำอันตรายแก่บูอ๋องเทพพยดาทั้งสององค์ก็เลยขึ้นขี่นกกระเรียนมาพาเทพพยดาบริวาร 3,000 ถืออาวุธสำหรับมือลงมาอยู่รักษาเมืองที่เชิงเทินเมืองไซกีพอหลีงักออกมาจากค่ายมาถึงเชิงกำแพงเห็นเทพพยดารักษาอยู่บนเชิงเทินสำคัญว่าทหารเมืองไซกีหลีงักก็ตกใจชักม้ากลับมาที่ค่ายขณะนั้นเอียวเจียนเห็นเทพพยดาลงมาก็ดีใจขึ้นไปบนเชิงเทินคุกเข่าคำนับแล้วก็ร้องไห้บอกว่าบัดนี้บูอ๋องกับเกียงจูแย่ป่วยหนักลงทุกวันขอท่านจงโปรดช่วยชีวิตบูอ๋องกับเกียงจูแย่ด้วยเถอะรวมทั้งทัพแก้วทหารชาวเมืองขอให้รอดจากความตายยกเต็งจิ้นหญิงก็เลยบอกว่าหลีงักนั้นใช้สิทธิ์ทั้งสี่เข้ามาโปรยยาลงในน้ำคนทั้งปวงกินน้ำจึงได้ลงท้องแล้วก็เจ็บไข้ต่างๆท่านจงรีบไปถ้ำโหยขุนตงขอยาซำฮ่องเต้กำไทยในประเทศพญาดาผู้ใหญ่ทั้งสามนั่นแหละนะครับพอได้ยานั้นมาจึงจะแก้ยาของหลีงักได้เรามาช่วยป้องกันเมืองได้เอาไว้ทางนี้หวังจะมิให้หลีงักเข้ามาทำอันตรายแก่บูอ๋องหลีงักเข้ามาถึงเชิงกำแพงเห็นเราก็กลัวกลับไปค่ายแล้วเราจะลาท่านไปว่าแล้วเทวดาทั้งสองก็พาเทวดา 3,000 บันดาลให้เป็นลมปลิวหายไปขณะที่เทวดาไปแล้วเอียวเจิ้นก็ดำดินไปผุดขึ้นที่ปากถ้ำหวยหุนตงเข้าไปคำนับบอกความให้แก่กิมตงจูได้รู้กิมตงจูก็พาเอียวเจียนเข้าไปเฝ้าซัมฮ่องเต้เอียวเจียนก็คำนับแล้วก็เล่าความว่าเมืองไซกีเกิดความไข้ขึ้นมา หยกเต็งจินยินบอกว่าหลีงักนั้นปลัวยาจะฆ่าชาวเมืองไซกีซะให้สิ้นหยกเต็งจินยินนั้นให้ข้าพเจ้ามาขอยาท่านไปแก้ยาของหลีงักถึงตัวนี้บูอ๋องและก็ทหารชาวเมืองไซกีจะได้รอดชีวิตกันเทวดาผู้ใหญ่ทั้งสามองค์ได้ฟังดังนั้นก็ปรึกษากันว่าบูอ๋องจะได้บำรุงแผ่นดินสืบกษัตริย์ไปในภายหน้าบูอ๋องยังต้องยาของหลีงักป่วยอยู่แม้เรามีช่วยบูอ๋องแล้วก็เกียงจูแย่กับชาวเมืองไซกีก็จะพากันตายถึงสิ้นเทวดาผู้ใหญ่ก็เลยให้ยาวิเศษแก่เอียวเจียน3เม็ดแล้วก็สั่งเอียวเจียนบอกว่าให้เอายาเนี้ยไปใส่ลงในบ่อแล้วก็สระแก้ยาหลีงักเสียแล้วก็ซ้ำบอกว่าจงเอาต้นซาโหไปต้มให้ผู้เป็นไข้กินเอาไปให้อาบโรคก็จะหายสิ้นเดี๋ยวเย็นพอรับยาแล้วก็ขับลากลับไปที่เมืองไซกีแล้วก็เอายาไปใส่ในน้ำแล้วก็ต้มต้นซาโหให้บูอ๋องกับเกียงจูแย่รวมทั้งทหารชาวเมืองอาบไปกินไปตามตำราที่เทวดาบอกโรคก็เลยหายกันสิ้นทั้งเมืองเลยทีเดียวนะทั้งฝ่ายหลีงักอยู่ในค่ายให้ทหารไปสอดแนมทหารกลับมาบอกว่าคนไข้ในเมืองไซกีบัดนี้คลายขึ้นดีกันหมดแล้วหลีงักนับนิ้วดูยามก็รู้ว่าเทวดาเอายามาช่วยแก้ไขชาวเมืองไซกีหลีงักทำการไม่สำเร็จไม่สมความคิดก็เสียใจก็เลยปรึกษาแต้หลุนบอกว่าทหารในกองทัพเมืองไซกีนั้นเทวดามาช่วยแก้ยาตอนนี้เสื่อมซะแล้วบัดนี้คนในเมืองเพิ่งหายไข้กำลังอิดโรยอยู่จำจะขอทหารซาฮูยกเข้าไปตีเมืองเห็นจะได้ชัยชนะโดยง่ายขอตรงนี้แต้หลุนเห็นชอบด้วยก็เลยเข้าไปขอทหารของซาฮู 30,000 ตั้งใจว่าจะไปตีเมืองไซกีซาฮูจึงคิดว่าแต้หลุนมาขอทหารครั้งนี้ขันจะมาให้แต้หลุนก็ดูท่าว่าจะโกรธก็เลยเกณฑ์ทหารให้แต่แค่ 16,000 แต้หลุนกับหลีงักก็เลยแบ่งทหารให้สิทธิ์4คนกองละ 4,000 ยกเข้าไปล้อมเมืองไซกีไว้ทั้ง4ด้านทั้งฝ่ายอุยเหลงจินหยินหยกเต็งจินหยินเทวดาทั้งสองพอรู้ว่าหลีงักยกมาตีเมืองไซกีเทวดาทั้งสององค์ก็ลงมาหาเกียงจูแย่เกียงจูแย่ยังไม่หายไข้สนิทขณะนั้นโลเจียเข้ามาบอกว่ากองทัพหลีงักยกมาล้อมเมืองทหารทั้งปวงนั้นเพิ่งจะหายไข้หามีผู้ใดจะคืนรักษาหน้าที่เชิงเทินไม่เกียงจูแย่ก็เลยคำนับอ้อนวอนเทวดาทั้งสองว่าให้ช่วยป้องกันข้าศึกครั้งนี้ด้วยเทวดาทั้งสององค์ก็เลยสั่งให้เอียวเจียนไปอยู่ที่ประตูทางด้านตะวันออกให้โลเชียไปอยู่ประตูทางฝั่งทิศตะวันตกแล้วก็หยกเต็งจินหยินไปอยู่ประตูด้านใต้อุยเหลงจินหยินไปอยู่ประตูด้านเหนือแล้วก็ให้เปิดประตูเมืองทั้งสี่ด้านลวงให้พวกหลีงักเข้ามาท่านผู้ฟังว่าเข้ามาไหมถ้าเข้ามาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าไม่เข้ามาล่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: วันและเวลานี้ทางฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเมฆทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
2: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
7: ่
6: อ
7: ความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม
8: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
9: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาด้วยการผลักดันซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของไทยสู่หมุดหมายท่องเที่ยวโลกอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาด้วยการผลักดันซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของไทยสู่หมุดหมายท่องเที่ยวโลก
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางเข้าพบหารือกับนายทากาโตะอิชิดะผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิณประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกทางธรณีวิทยารวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาตลอดจนสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาด้วยการศึกษาต้นแบบจากจังหวัดฟุกุอิซึ่งเป็นแหล่งค้นพบและขุดซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของญี่ปุ่นทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีจะนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์และแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาของไทยที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านการค้นพบซากไดโนเสาร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กองทัพภาคที่3เร่งเสริมความแข็งแกร่งผนังกั้นน้ำลำน้ำสายลดล่วงกว่า80%เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและป้องกันอุทกภัยซ้ำรอย
6: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพภาคที่3ได้จัดกำลังพลและยุทธโภคกรเข้าดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในช่วงฤดูฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาปัจจุบันภาพรวมการดำเนินงานมีความก้าวหน้า 180.74 มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในวันที่28มิถุนายนนี้รวมระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น45วันในช่วงที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาจากกองทัพบกและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าของโครงการพร้อมให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องภาคเอกชนและประชาชนในอำเภอแม่สายรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมมอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและพร้อมเร่งดำเนินภารกิจให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นการจราจรถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีเร่งเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุอาคารเก่าย่านหมอมีทรุดตัวจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายจากกรณีเกิดเหตุอาคาร2ชั้นทรุดตัวบริเวณแยกหมอมีใกล้เคียงวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4มีเศษซากของตัวอาคารร่วงลงมาบนถนนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิและหน่วยงานกู้ภัยเบื้องต้นพบเศษซากของตัวอาคารร่วงลงมาบนถนนเป็นแผ่นปูนกันศาสตร์บริเวณชั้นที่2ทรุดตัวลงมาทับประชาชนเสียชีวิต1รายเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากนำส่งโรงพยาบาลแล้วด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดกั้นการจราจรถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าดำเนินการตรวจสอบเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยยืนยันล่าสุดไม่มีผู้ติดค้างภายในอาคารด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สั่งเตรียมพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนกรุงเทพมหานครหากมีการร้องขอการสนับสนุนหากเกิดอาคารทรุดตัวพร้อมได้ส่งแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์จนถึงแยกหมอมีเพื่อความปลอดภัยจนกว่าการช่วยเหลือและการจัดการพื้นที่จะแล้วเสร็จปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

นักรบวัฒนธรรมจากพุทธดอกบัวสหายเชี่ยวชาญผู้จากไปก็เหลือไว้ในความทรงจำจากบทเพลงที่มาแสดงเมื่อสายลมเปลี่ยนทิศแต่ดวงจิตไม่ได้เปลี่ยนเลยทำให้รู้จักบทเพลงคนกาหลงจากสายเชี่ยวชาญซึ่งก็มีชื่อจริงว่าสบายนะสบายเครือดีก็จากไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีงานในวันที่18เสียชีวิตเมื่อที่18ที่ผ่านมาแล้วที่วัดป่าเลิศรังสีบ้านน้องกล้าวตำบลบุงคาอำเภอเรืองนกทาจังหวัดยะโสธรขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็เลือกมาเริ่มต้นกันในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิญญ์รุ่งสมัยและคือวันนี้คุณอุเทนพงษ์บรรจัยก็กลุ่มเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยถนนมีภาวดีรังสิตนะครับแล้วผมก็อยู่ที่บ้านที่น้องแฉมซอยเพชรเกษม79ก็ชุลมุนกับเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าเหลือเวลาอีก4เดือนจากเกษียณราชการก็นะมีงานนะครับนอกเหนือจากที่จะไปภาคสารคดีที่ไทย PBS แล้วก็ซึ่งปกติก็ไปภาคอยู่ประจำอยู่แล้วก็มีเพิ่มเติมหนังแนวตั้งเป็นซีรีส์ต่างๆเขาจะได้นะครับให้มาทำในช่วงที่มีเวลาเขาบอกมีเวลาแล้วนี่นะครับเราต้องขอบคุณนะบุญชนะนะฮะที่ได้ติดต่อประสานให้แล้วก็เป็นนักพากย์นะครับที่พากย์เสียงแบบดังๆดาราดังๆหลายตรงหลายคนนี่นะครับที่พากย์ด้วยกันที่ไทย PBS ก็บอกว่าเขาติดต่อเอาไว้อยากให้คุณพิญโญพากย์นานแล้วนะฮะนางแนวตั้งก็ไม่ได้ตอบรับเขาสักทีคราวนี้ก็เลยตอบรับที่จะได้มาทำงานกันในนะครับในช่วงเวลานี้ก็แล้วทำงานที่คิดว่าคงจะพอมีเวลาแล้วก็ตอนนี้ก็เลยตั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่น้องเขยคุณรงศักดิ์นิยมทองได้ขนมาให้คือถ้าคือเครื่องคอมมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ขนอุปกรณ์เรื่องการต่อเชื่อมเข้าไปทั้งไมโครโฟนแล้วก็อะไรอีกหลายตัวหลายอย่างนะฮะทั้งเรื่องโปรแกรมที่ใช้สำหรับการภาพภาพยนตร์แล้วก็อะไรอุปกรณ์อะไร CPU ที่ก็มีอยู่แล้วนะฮะก็เพิ่มเติมขึ้นมาทีนี้ก็พลุงพลังอยู่ที่หน้าจอนะฮะเนี่ยหน้าโต๊ะข้างหน้าเนี่ยนะครับเต็มไปหมดก็เลยส่งไปให้คุณดูในไลน์ของทนดนตรีนะครับว่ามันชุลมุนชุลเกขนาดไหนนะฮะก็ใช้เทคโนโลยีอะไรให้มันเป็นประโยชน์กันแล้วกันนะครับเรื่องของ AI อะไรนี่ก็ตอนนี้ก็กำลังเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นกันขึ้นอยู่ในขณะนี้ด้วยครับก็ใช้เป็นประโยชน์แล้วกันนะครับแล้วก็เดินทางกันไปในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กับผมพิญญ์รุ่งสมัยนะครับและทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วรงศักดิ์นิยมทองฤกิจลักษณ์การจันทร์วัชรวงศ์สว่างมณีพาเทียมแสงเตือนใจชนันเมืองหัสดินเทพหัสดินไนพยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452ของทนดนตรีวันนี้ก็เพิ่งจะไปงานศพนะครับของสามีพี่ฟองสนานจามอนจันนะฮะที่วัดสมิญนารีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาหุ่นสูงสันจามอนจันนะครับพี่หนุ่ยก็เสียชีวิตลงมันมีแต่ความสาวข่าวความเศร้าช่วงเวลานี้นะครับก็คงจะให้ไว้ในเรื่องราวของบทเพลงนะครับทั้งเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางด้านของการที่ศิลปินได้ทำงานทำหน้าที่กันมานะฮะแล้วก็ถนนดนตรีด้วยที่จะทำหน้าที่กันอยู่อีกประมาณ3เดือน4เดือนข้างหน้าในถนนดนตรีไลฟ์ที่จะอีก3ครั้งที่จะมีศิลปินมาให้คุณได้ชมกันในวันที่26มิถุนายนนะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางาคารวาลแล้ววันนี้เจอพี่กอเขตด้วยนะครับเจอบุญระดมจิตดอนเจอพี่จิตพิสิทธิ์นะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนที่ทำงานด้านผู้สื่อข่าวที่อยู่กับเคยทำงานร่วมกันกับพี่ฟองสนานจามอนจันอ้อพบกับท่านชวนหลีกภัยด้วยนะฮะชบท่านชวนหลีกภัยด้วยก็เป็นบุคคลที่เราเคารพนับถืออีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็พี่กอเขียนก็บอกว่าเดี๋ยวซ้อมกันให้เต็มที่เลยสำหรับคารวาลน้อยนะฮะแล้วเดี๋ยววันนั้นจะมาบอกกล่าวกันในเรื่องของวงคารวาลน้อยนะฮะเพราะว่าสมาชิกของคารวาลน้อยที่ตีกลองเป็นลูกชายของพี่ก
เขตจันทเลิศลักษณ์จากไทย PBS นะครับเพลงที่คุณขาวมาในกูเกิลฟอร์มของถนนดนตรีนะครับจากภูผาถึงทะเลครับ

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 3:27 นะครับครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ว่าผมพิจารณ์รุ่งสมัยครับสรุปถามก็คือเมฆกันแก้วพี่น้องของเราที่อยู่ที่ลมสักนะว่าคุณเมฆลาออกไปแล้วเหรอหรือออกจากราชการแล้วเหรอครับก็ห้องคงใกล้ๆจะไล่ออกกันแล้วครับก็ชอบไปตกปลาไปหาปลาหาเห็ดอะไรอย่างนี้นะฮะงานการไม่ทำอยู่ที่รังสิตนะครับทำเป็นประจำห้องเครื่องส่งที่นั่นนะฮะก็รังสิตทำอยู่สถานีเครื่องส่งของเราก็อยู่แบบบ้านๆอยู่แบบวิถีคนเพื่อชีวิตแบบนี้นะครับชอบแบบนั้นก็เลยไปอยู่ตามอยู่ตามป่าตามเขาอยู่นั้นนะครับตามชายขอบอยู่แถวชายขอบนะฮะหาปลาหาเห็ดไปเรื่อยนะครับก็ยังอยู่นะครับยังทำงานอยู่แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้มาถนนดนตรีเพราะว่าติดภารกิจอยู่เยอะนะครับก็ตอนนี้แฟนรายการถามหาแล้วนะเดี๋ยวจะจำหน่ายออกนะครับถ้าเกิน3ครั้งนะครับจะต้องถูกจำหน่ายออกจากนะครับจากถนนดนตรีนะฮะก็อันนี้เป็นกฎกติกาของเรานะครับผู้ฟังถามว่าจะ walk in มาได้ไหมมาจากต่างจังหวัดแล้วจองไม่ทันในวันที่26มิถุนายนก็มาเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเบียดกันนะฮะยิ่งใกล้วันจะครบจำนวนที่จะได้อยู่กับคุณแค่อีก3ปีไอ้โทษอีก3เดือนสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็แออัดกันยังไงไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวซ้อมก่อนรอบนี้ซ้อมนะวันที่26หรือวันที่13กรกฎาคมรอบจริงนะครับแออัดแน่สำหรับคาราบาวแล้วยังมีอาจารย์ธนิตศรีกันดีอีกนะฮะจะเอาใครอีกพี่เขียวมาด้วยไหมนะก็ครบทีมไปเลยนะครับก็คาราบาวชุดไลฟ์เก่าเลยไหมฮะถนนดนตรีทำได้ใช่ไหมครับก็ทำให้นะครับแล้วก็ไม่ต้องจะดราม่าเรื่องการแบ่งชั้นวรรณะเรื่องการอะไรนะไม่เท่าเทียมเรื่องการจองแล้วมีแบบพรีเมียมอะไรครับให้สิทธิ์ของผู้ที่เคยเข้าชมมาตลอดต่อเนื่องเนี่ยไอ้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มาค้นดราม่าความเท่าเทียมอะไรกันนะครับผมไม่ค่อยอยากจะไปใส่ใจตรงนั้นนะฮะเพราะว่ามันคือเราให้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับสำหรับทุกท่านแต่ว่าเรามีจำกัดอยู่เท่านี้แล้วก็เราต้องให้สำหรับผู้ฟังผู้ชมที่มาต่อเนื่องนะครับอันนี้ดูได้จากอะไรดูได้จากทุกครั้งเนี่ยเขาจะมีนะครับมีบัตรนะครับที่แจกให้เป็นบัตรเข้าชมงานที่มีเลขที่นั่งแล้วก็เป็นแบนเนอร์เป็นโปสเตอร์ของงานที่คุณวสันต์วงสว่างออกแบบมาให้ทุกครั้งเนี่ยก็จะแจกให้ทุกครั้งเขาก็จะเก็บรวบรวมแล้วก็ส่งมาให้ดูตลอดแล้วเราทางคุณรงศักดิ์นิยมทองเขาก็ดูสถิติไว้ตลอดนะครับโดยเฉพาะในปีนี้เราจะมีสถิติลงไว้อย่างเรียบร้อยสำหรับการเข้าจองที่นั่งแล้วก็มาอย่างสม่ำเสมอไม่ได้เคยขาดนะครับบางท่านอาจจะมาแล้วก็ขาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเราก็จะให้สิทธิ์ท่านอื่นไปนะฮะส่วนท่านที่จองแล้วนะครับไม่ได้มาเราก็จะให้คนที่เขา walk in มาหรือว่ามาที่หน้างานได้เข้าชมกันนะครับแต่ที่นั่งก็จะมีจำนวนแค่ 1,000 ที่นั่งนะครับส่วนที่จะเป็นของทางหน่วยงานก็คือทางกรมประชาสัมพันธ์ที่จะมีแขกผู้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นผู้ที่อนุมัติโครงการของถนนดนตรีให้เราทำงานได้นะครับก็จะเข้า าชมแล้วก็แขกของศิลปินนะครับแขกของศิลปินแล้วก็รวมไปถึงผู้มีพระคุณของท่านดนตรีอันนี้เราต้องให้ที่ดังไว้นะครับก็ไม่ต้องมาดราม่ากันเรื่องที่นั่งจับจองหรือเส้นสายหรืออะไรทั้งนั้นนะครับเลิกคุยเรื่องพวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปหาแถววินประชาสงเคราะห์นะฮะมีปัญหามากนะครับครับหรือไปหาพี่ตชด.ของผมนะฮะเดินทางกันนะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีนะครับแล้วก็เพลงที่คุณขอมาทางแบบฟอร์มของ Google Form ไว้นะครับแล้วก็ทาง0816346452กับร้อยบุพภานะครับแล้ววันที่26เนี่ยจะมีที่หน้างานจะมีเสื้อของคาราวานแล้วก็จะมีหนังสือของป้อมเฉลิมกรุงเนี่ยนะครับมาจำหน่ายด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่อยู่หน้างานสำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่จะมีขึ้นอีก3ครั้งสุดท้าย

ถนนดนตรีโดยพิญโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:40 นนะครับเดินทางกันในชั่วโมงแรกของถนนดนตรีของพี่โจรุ่งสมัยทางป้าหมายคลอง8บอกว่าเสียดายเสียงยังกังวานอยู่จะ60แล้วเหรอก็ใช่ครับอีก4เดือนนะบอกไม่อยากให้ไปเลยครับบอกไม่อยากให้ทนปลดเลยบอกไม่ใช่ผมเกษียณไม่ได้ทนปลดก็เสียดายครับก็ที่โทรมาทาง0816346452ก็ถ้าทำถนนดนตรีทางวิทยุต่อที่ทางสถานีให้ดำเนินการดำเนินการอยู่ก็จะทำหน้าที่ต่อนะครับแต่ว่าทางทีวีทางถนนดนตรีไลฟ์เนี่ยที่มาชมฟรีทุกๆเดือนละครั้งเนี่ยจะหยุดวันนี้พี่กอเขตก็บอกว่าเสียดายอยากให้ทำต่ออยากให้ทำต่อแต่ว่าคือก็ทางผู้บริหารท่านรองชัยวัฒน์บุญชวริตหลวงบิ๊กเนี่ยท่านก็อยากให้ทำต่อมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องของการแค่สั่งการว่าทำได้ไม่ทำได้ไม่ได้มันอยู่ที่เรื่องงบประมาณนะครับเรื่องคนที่จะต้องทำโครงการที่เสนอผ่านเรื่องราวของการอนุมัติโครงการการจืมเงินการจัดซื้อจัดจ้างการทำเอกสารราชการต่างๆทั้งหมดนี่นะครับซึ่งคุณวีรักรุ่งสมัยภรรยาผมที่เป็นบริการส่วนใจสิ่งในประเทศเนี่ยก็ช่วยทำงานอยู่แต่ว่าก็ระยะหนึ่งเราก็ต้องไปทำหน้าที่เติบโตขึ้นไปทำในหน้าที่อื่นอีกแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่ๆที่ทำงานให้เนี่ยเขาก็เหน็ดเหนื่อยกันเต็มที่แล้วก็ต้องมีภารกิจหน้าที่อื่นๆอีกแล้วโดยเฉพาะผมเองก็จะเป็นคนนอกแล้วไม่ได้มีโอกาสที่จะเหมือนอยู่กับภายในซึ่งเมื่อตอนอยู่ภายในแล้วยังพี่ๆน้องๆยังคุยกันได้นะครับยังสามารถที่จะประสานงานได้แต่พออยู่ข้างนอกแล้วเราก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรทั้งนั้นนะหัวโขนตำแหน่งหน้าที่เรื่องอะไรต่างๆที่เราเคยมีก็จะต้องหมดไปตามวาระนะครับแต่ว่าอาจจะช่วยงานได้นะถ้าเกิดว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะให้เข้ามาแล้วก็ถ้าโครงการมันสามารถที่จะเดินหน้านั้นต่อไปได้ถ้าเกิดว่ามีคนที่ทำงานและเข้าใจในทีมงานที่ทำงานด้วยกันนะครับเพราะว่าทีมงานนั้นไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ภายในจะมีคนทั้งนอกที่มาช่วยงานอยู่อย่างเช่นอย่างน้องเขยเนี่ยนะครับคุณรงศักดิ์นิยมทองมาช่วยเรื่องอุปกรณ์เรื่องด้านเทคโนโลยีเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรที่ประถมที่ผมโลเทคที่สุดแล้วเนี่ยนะครับผมไม่จะไปติดตามอะไรขึ้นมาแต่ก็จำเป็นต้องใช้งานให้เป็นประโยชน์เราก็รู้ว่าใครทำงานด้านไหนที่มีศักยภาพเราก็ให้เขาทำงานตรงนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการออกแบบเนี่ยนะฮะงานออกแบบโลโก้แบนเนอร์โปสเตอร์ต่างๆที่คุณวสันต์วงสว่างทำงานมาให้หรือว่าคุณโดมที่อยู่ที่นครสวรรค์ที่ทำโปสเตอร์แบนเนอร์ทำอินเจกทำป้ายนี่มาให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับมา3ปีแล้วผมก็เกรงใจมากเหลือเกินแล้วตอนนี้ก็ลิก2ครั้งที่จะต้องรบกวนเพราะว่าป้ายแบนเนอร์ต่างๆในพวกนี้ก็เป็นเงินเป็นทองเท่านั้นแต่เรามีงบประมาณทั้งนี้ทางราชการจำกัดแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อที่จะทำงานให้เราได้บรรลุผลสำเร็จแล้วก็ลุล่วงไปแล้วก็ได้มีสิ่งที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะได้มาชมแล้วก็มีความสุขมีสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ต่างๆกันไปสำหรับการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนผ่านมา3ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็เหลืออีก3ครั้งทั้ง3ครั้งจะเป็นครั้งที่เก็บไว้ในความรู้สึกความทรงจำไม่ว่าจะเป็นนางหาคารวานกับดวงดาวเดียวดายและคารวานน้อยไม่ว่าจะเป็นคาราบาวเต็มวงกับอาจารย์ธนิตศรีกันดีในเดือนกรกฎาคมและสุดท้ายกับมาริโอน่าเดือนสิงหาคมซึ่งก็จะมีแขกรับเชิญเหมือนกันผมกำลังรออยู่ว่าจะเชิญใครต่อใครมาบ้างก็ติดตามกันได้ในทนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3:00 ถึง 4:00 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891และ1467 GHz พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศเพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอกันมาผมก็จัดให้แล้วครับทั้งเก่าเอาร้อยบุพภาและขอโกดำมาด้วยครับก็จัดให้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีใน ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกกัน

0: พื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกก็เดือนหน้าถ้าคาราบาวมานี่เราหักหลังบรรดาคอเต้นทั้งหลายด้วยเพลงเบาๆแบบลมพัดใจเพลเหมือนคอนเซ็ปต์ว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกันดีไหมครับก็เดี๋ยวเพลงนี้เดี๋ยวกลัวไม่นะครับเดี๋ยวจะไม่จบนะฮะก็ขอมาจากป้าใหม่คลอง8นะครับปงตาหลองได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับจังหวัดกระบี่เปิดปฏิบัติการปูพรมกวาดล้างนอมินีครั้งใหญ่อีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมกวาดล้างนอมินีครั้งใหญ่พบต่างชาติครอบครองที่ดินและทำธุรกิจสร้างบ้านหรูปล่อยเช่ามูลค่ารวมเกือบ500ล้านบาท
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำกำลังตำรวจทหารกอรมน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม200นายปูพรมเข้าตรวจค้นทั่วจังหวัดกระบี่13หมายค้น40หมายจับผลการตรวจค้นพบบริษัทนอมินีซื้อและครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย9บริษัทมูลค่า209ล้านบาทได้ผู้ต้องหาชาวไทย27คนต่างชาติ11คนนอกจากนี้ยังพบคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง8บริษัทที่ดิน8แปลงมูลค่า290ล้านบาทธุรกิจบันเทิงซึ่งมีชาวแอฟริกาใต้เป็นเจ้าของแต่ใช้ชื่อคนไทยที่เสียชีวิตแล้วมาใช้จดทะเบียนนิติบุคคลถือหุ้นแทนโดยได้รับความช่วยเหลือจากทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีในพื้นที่ในการปลอมแปลงเอกสารด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชื่นชมจังหวัดกระบี่ที่เป็นต้นแบบในการปราบปรามขบวนการนอมินีพร้อมย้ำว่าเป้าหมายหลักของการปฏิบัติการในครั้งนี้คือการจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาให้มีการลงทุนและการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติอรพิงเกียรติวิชัยดิษวทกระบี่รายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศปี2569การศึกษาไทยดีขึ้นพร้อมเดินหน้าแผนงานยกระดับทุนมนุษย์4ด้านต่อเนื่อง
6: กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสถาบัน IMD ประจำปี2569พบว่าภาพรวมของประเทศไทยมีพัฒนาการเชิงบวกปรับตัวดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับ26ของโลกขณะที่ปัจจัยย่อยด้านการศึกษาขยับขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกซึ่งสะท้อนการฟื้นตัวหลังอันดับลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาสำหรับตัวชี้วัดสำคัญที่ปรับตัวดีขึ้นได้แก่อัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไป ที่ขยับดีขึ้นสูงสุดถึง9อันดับมาอยู่ที่อันดับ48งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนดีขึ้น5อันดับมาอยู่ที่อันดับ50รวมถึงมุมมองของภาคธุรกิจต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ปรับตัวดีขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนาคือทักษะแรงงานสูงที่ลดลงไป8อันดับและทักษะทางภาษาที่ลดลง5อันดับทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเดินหน้าแผนงานขับเคลื่อนต่อเนื่องใน4ด้านสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำร่อง25แห่งหวังนำเงินที่ประหยัดค่าไฟได้คืนกลับเป็นงบพัฒนาบริการเพื่อประชาชน
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ในการสำรวจและติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยกระดับสู่การเป็นโรงพยาบาลสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี2593โดยจะนำร่องก่อน25แห่งเบื้องต้นคาดว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟได้รวม55ล้านบาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดได้จะนำกลับไปเป็นงบประมาณในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนพร้อมมีแผนขยายการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ครบ100แห่งในปีนี้โดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภายใต้ความร่วมมือนี้กฟผ.จะรับผิดชอบในการออกแบบติดตั้งดูแลระบบอย่างครบวงจรฟรีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและคุ้มค่าสูงสุดซึ่งหากติดตั้งครบได้ทั้งประเทศคาดว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณได้เป็นหลักพันล้านบาทนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนน

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีร

พจของฮับศิรินุชหมื่นจิตลูกสาวครูสันสมพงษ์หมื่นจิตผู้ล่วงลับไป20ปีแล้วบอกว่าวันพ่อวันนั้นเป็นวันที่5ธันวาปีจำไม่ได้พ่อโทรมาบอกว่าพ่อพาเด็กๆกะเหรี่ยงจากอุ้มผางร่วมเกือบ100ชีวิตมาแสดงบนเวทีที่สนามหลวงเนื่องในวันพ่อคนอุ้มผางรับชมทางทีวีอย่างใจจดใจจ่อเพราะจะได้เห็นลูกหลานตัวเองได้แสดงการเฉลิมพระเกียรติเด็กๆในชุดกะเหรี่ยงยืนต่อแถวเพื่อขึ้นเวทีเวลาถ่ายทอดสดรายการอื่นดำเนินอย่างต่อเนื่องจนมาถึงคิวเด็กอุ้มผางก็มีเจ้าหน้าที่ข้างเวทีรีบมาบอกพ่อด้วยหน้าตาตื่นแบบหน้าเสียว่าเวลาถ่ายทอดสดทางทีวีต้องตัดจบโดยเด็กๆจะไม่ได้ขึ้นแสดงเพราะเหตุเนื่องจากเวลาไม่พอเราหันไปดูหน้าพ่อพ่ออึ้งไม่พูดอะไรเลยน้ำตาคลอเดินมาที่รถกระบะคันเก่าของพ่อพ่อก็ไปนั่งพร้อมกับดึงเบาะให้นอนราบที่สุดเอามือกายหน้าผากเราเข้าไปนั่งข้างๆคนขับไม่พูดอะไรสักคำไม่รู้จะปลอบยังไงรู้เลยว่าพ่อแอบร้องไห้เพราะแบกความหวังของอำเภอจากบนดอยพันกว่ากิโลเพื่อให้ทุกคนรู้จักอำเภออุ้งผางไม่รู้จะกลับไปบอกครูผู้ปกครองยังไงว่าทำไมถึงไม่ได้ออกทีวีเราก็น้ำตาไหลสงสารพ่อมากวันพ่อแทนที่เราจะได้บอกรักพ่อบ้างก็พูดไม่ออกจุกอกไปหมดเวลานั้นก็มีเสียงพลุเฉลิมพระเกียรติดังขึ้นพ่อเลยไปดูเด็กๆที่ตั้งแถวอยู่ตื่นเต้นไม่เคยเห็นพลุของจริงบางก็มือปิดหูกระโดดตื่นเต้นดีใจพ่อเดินไปบอกเด็กๆกับครูที่ดูแลเด็กว่าเราไม่ได้ขึ้นแสดงแล้วนะให้เด็กๆเตรียมตัวกลับมีเสียงแว่วมาข้างหลังว่าเสียเวลาชิบพ่อหันไปมองเด็กๆยังเล่นหยอกล้อกันแล้วคุยโม้ว่าจะกลับไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่าได้เห็นจระเข้ตัวเป็นๆ เพราะตอนกลางวันได้พาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์มาเด็กไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรยังหยอกล้อเล่นกันปกติเรายืนอยู่หลังเงาของพ่อรู้สึกว่าเหงาพ่อโคตรใหญ่จิตใจต้องแบกรับเรื่องอะไรมากมายที่ใครก็ช่วยแบกไม่ไหวพ่อหันมาหาเราแล้วก็ยิ้มบางๆบอกว่าถือว่าพ่อพาเด็กๆมาดูจระเข้พ่อเราคือที่สุดของความเป็นพ่อครูแล้วครบรอบ25ปีการจากไปของครูสันสมพงษ์หมื่นจิต18มิถุนายน2544ศิรินุชหมื่นจิตเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีด้วยเรื่องราวตรงนี้ที่ทำให้ตะวันล้าของครูคนนี้ที่จากไปนะครับได้นึกถึงในสิ่งที่เราได้เคยทำให้ครูสันได้มีรอยยิ้มอยู่หลายครั้งเมื่อมาถนนดนตรีนะครับถึงแม้วันนี้ไม่ได้มีแล้วเราก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังนึกถึงการจากไป25ปีของครูสันสมพงษ์หมื่นจิตขอบคุณคุณฟังที่ขอเพลงนี้ทางอุ้มผางขอพระอภัยกับทางลมศักดิ์ทาง0816346452ที่ขอมานะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีของพี่โยรุ่งสมัยแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงคนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานอีกคนหนึ่งก็คือช้างน้อยแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานี่ก็เป็นลูกชายของเพื่อนดีเจนะครับคุณปิยนุชพรมทองที่อาสาสมัครมาช่วยงานถนนดนตรีในการดูแอดมินแล้วก็ดูเรื่องราวต่างๆของนะครับของผู้ที่เป็นสมาชิกของรายการแล้วก็ในเรื่องของ Google Form การขอเพลงด้วยคุณเมฆขันแก้วส่งมาบอกว่ามีผู้ฟังถามเรื่องคุณยิ้มอารยาอนันต์ประกิตว่ายังจัดรายการอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ไม่ได้จัดแล้วแล้วคุณยิ้มอารยาอนันต์ประกิตที่เคยจัดเพลงเพื่อชีวิตจะมาชมถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่26มิถุนายนด้วยก็คิดว่าพวกเราคงได้เจอเธอกันนะครับแต่คุณเมย์บอกปาร์ตี้หลังบ้านมีนบุรีครับดีครับเพลิดเพลินเจริญใจกันทุกคนมุ่นชื่นกันนะฮะมีความสุขก็ยินดีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816 346452จากสมุยแรกหลักครับ

0: คาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2นะครับกับผมพินโยรุ่งสมัยและคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งที่ถนนวิภาวดีรังสิตและก็ที่หนองแฉมออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับผมก็อยู่ที่บ้านติดตั้งอุปกรณ์ทั้งเรื่องการจัดรายการและก็อุปกรณ์ที่จะเพิ่มเติมในอนาคตข้างหน้าทางการไลฟ์ในระหว่างจัดรายการหรือการภาพซีรีส์แนวตั้งที่เตรียมอุปกรณ์เสร็จไว้ในวันนี้เรียบร้อยแล้วของน้องเขยแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับที่จะเรียนรู้กับอุปกรณ์ในการที่จะส่งหนังเข้ามานะครับทำยังไงอะไรยังไงก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือมันให้เป็นประโยชน์นะฮะหลังจากเกษียณแล้วก็ควรจะรับงานซีรีส์ต่างๆนะฮะที่เขาติดต่อเข้ามาแล้วก็ไม่ได้อะไรหรอกครับเพราะว่าไม่ได้พากมานานแล้วนะฮะก็ได้ภาคแต่สารคดีหนังก็มันก็ได้ภาคมาตั้งแต่ที่ช่อง3เขาหยุดไปตรงคนช่วงโควิดนั่นแหละครับแล้วก็ไม่ได้ภาคหนังเลยภาคก็จะเป็นหนังใหญ่ที่จะเป็นหนังที่เข้าโรงมากกว่านะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น Mission Impossible นะครับหรือว่าStar Wars หรือว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีก็ไปภาคแล้วก็จำไม่ได้ว่าเลือกอะไรบ้างครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2นะครับเพลงที่คุณขอมาทั้งGoogle Form ที่แอดมินช้างน้อยส่งมาให้นะครับแล้วก็ทาง0816346452นะครับทางสุดใจนะฮะแล้วก็มีขอเจ้าควายน้อยนะครับเนี่ยผมขอมอบให้กันในช่วงนี้สำหรับ

0: พนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงที่คุณไม่ได้ขอแต่ว่าผมจัดให้ก็แล้วกันคือชาวนามันยังคงลำบากลืมตาอ้าปากต่อสู้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอยู่เสมอแม้วันเวลาที่มีเทคโนโลยีเข้ามาถึงขั้นใช้โดรนจะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วหรือมีเทคโนโลยีเครื่องจักรหรือจะใช้ AI ในอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่ไม่ทราบได้แต่ก็ยังยากจนอยู่เช่นเดิมสำหรับชาวนากับเพลงที่มีผู้ฟังก็ขอเข้ามาทั้งถนนดนตรีที่อยู่ในไลน์แล้วก็ทั้งที่แมปฟอร์ม Google ฟอร์มที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ทั้ง0816346452มีถามกันเยอะทีเดียวถึงเรื่องถ้ามาข้างหน้างานแล้วกลัวว่าเต็มนี่นะฮะจะทำยังไงทุกครั้งก็จะประมาณนี้นะฮะคือประมาณที่จองไว้พันนึงก็จะมาประมาณ700-700นะฮะนอกจากว่าในที่ผ่านมานั้นคือคาราบาวที่นั่นอิดเต็มจริงๆอันนั้นเยอะจริงๆแล้วก็ทั้งน้ำหมูพงเทพด้วยแต่ก็ยังมีพอที่ว่างสำหรับที่ท่านที่แจ้งแล้วก็ไม่ได้มาอันนี้เป็นต้นแล้วก็มาที่หน้างานก็แล้วกันนะฮะโอ้ที่หลาดใต้หนวดก็ส่งไม่ใช่ส่งผมเห็นโพสต์นยุทธใต้สวรรค์ดนตรีภาคกลางวันอาทิตย์21มิถุนายนเก๊อาทิตย์พรุ่งนี้แล้วนี่บ่าย2รัฐบาลจังกัดนะฮะบัตร150โต๊ะ 1,000 ต่อ5คนโอ้ยถูกจังแล้วก็แฮมเมอร์อะคูสติกด้วยโอ้แสดงว่าแฮมเมอร์เดินทางไปทางใต้แน่เลยนะฮะไปแถวๆนั้นก็เลยคงจะถือโอกาสแวะเวียนที่หลักใต้โหนดโอ้สุดยอดดีจังนะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมเพิ่งได้เดินทางไปในช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ได้เชิญแต่ว่าตั้งใจไปว่าไปร่วมงานกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมใหญ่มากๆทั้งการประทับลอยมือของศิลปินแห่งชาติทั้งไทยมาเลเซียและลาวแล้วก็นักเขียนซีรีส์ที่ไปร่วมงานกันแล้วก็รวมไปถึงไปรับรางวัลนะฮะผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรมด้วยนะผมเนี่ยเป็นธรรมดาเพราะจัดรายการมานานพี่เจนเขาก็เลยให้นะฮะทางสภาวัฒนธรรมที่พัทลุงต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านนักเขียนที่หลักที่บ้านกนกพงศ์แล้วก็ไปร่วมงานหุบเขาฝนโปรยไพรที่คุณได้ฟังบรรยากาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณเมฆกันแก้วตัดต่อเอามาออกอากาศกันนะฮะส่วนทั้งกิจกรรมทั้งหมดตอนนี้ก็พยายามจะเดินทางไปช่วยไปร่วมงานแล้วก็ไปตอบแทนบุญคุณด้วยนะฮะเพราะว่าเด็กโนราที่เยาวชนที่มาแสดงให้กับถนนดนตรีเมื่อข่าวแฮมเมอร์มาถนนดนตรีปีแรกก็มาจากทางที่พัทลุงนี่แหละครับนะฮะเด็กๆจากโครงการของหลักใต้โหนดแล้วก็วันนั้นเราได้สัญญากับเด็กไว้ว่าจะไปหาที่บ้านที่พัทลุงผมก็ได้ทำตามสัญญาที่พูดไปแล้วเด็กยิ้มแก้มปริเลยนะครับคือถ้าเราเคยพูดแล้วทำได้ตามที่เราเคยพูดไว้ให้กับสัญญาไว้ให้กับเด็กๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความทรงจำของเขาวันหนึ่งเขาก็จะได้นึกถึงในสิ่งที่เราได้เคยพูดและทำตามคำพูดที่เราได้ให้ไว้นะครับเพลงถึกควายถุยครับ

0: ถนนดนตรีโดยพิญโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกเนื้อหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงที่2ของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับก็มีผู้ฟังที่จะได้ประสงค์เข้าชมในวันที่26มิถุนายนที่ลงทะเบียนไม่ทันก็ลองมาลุ้นในช่วงหน้างานดูแล้วกันนะครับว่ายังสามารถที่จะมีพื้นที่นะครับที่คุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมที่ติดต่อเข้าชมแล้วทาง Facebook ที่เต็มไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นๆของการให้เปิดให้ลงทะเบียนโดยแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินอยุธยาแล้วก็คุณตรงศักดิ์นิยมทองนะครับก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วเต็มตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยนะฮะส่วนเดือนหน้านี่คงไม่ต้องพูดถึงนะฮะถ้าเปิดทุกคนกำลังจ้องรอเวลาอยู่ผมคิดว่าจะคุยกับพี่แอดดูว่าจะเปิดจะเพลงคราวนี้จะนำเสนออะไรยังไงเพราะว่ามีเวลาจำกัดด้วยนะฮะเนื่องจากว่าเล่นเสร็จที่ทุนดนตรีไลฟ์ต้องเดินทางไปเมืองการต่อด่วนเลยอย่างแรกก็ไม่ได้รับงานนะครับก็กะว่าจะเล่นแบบสบายๆชิวๆสัก2ชั่วโมงกว่าๆตอนนี้ก็คงจะมีเวลาแค่ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเพราะต้องเดินทางนะฮะก็ไม่เป็นไรครับถือว่ามาปีที่2ของทุนดนตรีกันแล้วก็มีผู้ฟังก็ถามกันไม่ใช่ไปสั่งคือเจ้าหน้าที่ของทีมทางช่อง MBT ก็ถามกันว่ามาได้ยังไงติดก่อกัน2ปีในเงินงบประมาณของราชการเพียงแค่เท่านี้นี่นะฮะวงละ 60,000 บาทก็บอกว่ามาได้สิถ้าเราออกไปทำงานร่วมกันกับเขาครับศิลปินหรือว่าสังคมออกไปทำงานให้เขาเห็นว่าเราได้ทำงานจริงๆกับการรับใช้มวลชนอย่างนี้เป็นต้นแล้วเดี๋ยวถนนปรีหลังเกษียณแล้วผมก็จะเดินทางไปตามสถานที่ที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมโดยเฉพาะที่ที่นานาคนเดือนตุลาเขาได้ทำงานกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเหตุระทึกอะฮะใกล้แยกหมอมีเจริญกรุงมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายโอ้ยมีแต่ละข่าวไม่ลายทั้งนั้นเลยนะฮะก็ข่าวร้ายฟรีข่าวดีเสียเงินว่าอย่างนั้นนะครับช่วงท้ายนะครับของชั่วโมงที่2กับเพลงแดดสุดท้ายมาริโฮน่าปิดท้ายถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้แล้วก็จะมีงานที่มาริโฮน่าจะครบรอบปีของการเดินทางเคียงข้างมากับถนนดนตรีกันด้วยก็จะอยู่ในช่วงปลายปีนะฮะแล้วก็ติดตามกันต่อไปได้ในแวดวงของบทเพลงเพื่อชีวิตที่เราได้ทำหน้าที่กันอยู่31ปีของทนดนตรีก็มาริโฮน่าจะมาให้กับทนดนตรีไลฟ์ในวันที่6สิงหาคมปิดท้ายล่ำลากันด้วยบทเพลงของมาริโฮน่านะฮะเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดขอกันร้องเพลงชื่อตอนของทนดนตรีไลฟ์ในปีที่3

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
2: ก่อนนี้นั้นเวลา 11:00 นพระตีกองเพลงตมตมตมตมตมตมเป็นอันรู้กันที่โคราชเนี่ยจะมีสถานีวิทยุเปิดเพลงโคราชอยู่สถานีหนึ่งน่าจะเป็นสถานีประเทศไทยแต่ไม่รู้หรอกว่าเขาประมูลได้แล้วเขาถอดออกแล้วเขาประมูลช่องความถี่นั่นจากกรุงเทพแล้วเขาก็ส่งเสียงจากกรุงเทพไปนั่นแต่บ้านเชื่อกันนักการแค่ไหนเขาจะให้จีเขาส่งอย่างนี้ไปหมดแล้วเพลงอีเซลเพลงกบไก่เพลงโคราชลองแงงหนังตะลุงลิเกป่าไม่มีช่องออกแล้วพร้อมทั้งเพื่อชีวิตด้วย
3: สายทานของดนตรีเพื่อชีวิตศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นยังมีให้คุณได้ติดตามทุกวันเสาร์และอาทิตย์ถนนดนตรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับประสบกรณิกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ประสบกรณิกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาจกัลยานี
5: ที่วัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาจกัลยานีสำหรับธรรมนาวาวังเป็นแนวทางการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านหลักธรรมสำคัญเช่นพระรัตนตรัยอริยสัจสี่และการเจริญสติเปรียบเสมือนเรือแห่งธรรมที่นำพาผู้ศึกษาให้ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในชีวิตด้วยปัญญาและความเข้าใจอันนำไปสู่การพัฒนาจิตใจลดความทุกข์และสร้างความสงบสุขแก่ตนเองและสังคมต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการอิสลามจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮิจรัสกราช1447
6: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในโอกาสเดินทางมาร่วมงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮิจเราะห์ศักราช1447 ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณโรงเรียนวัดโพธารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการอ่านบทประพันธ์รำลึกถึงศาสดานบีมูฮัมหมัดการบรรยายธรรมการจัดแสดงนิทรรศการและการแข่งขันทักษะของนักเรียนภาคฟันดูอินเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมและประชาชนทั่วไปได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสดานบีมูฮัมหมัดไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสมานฉันท์พชรพลมาลาแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เนเธอร์แลนด์พบสวีเดนทั้ง2ทีมต้องการชัยชนะเพื่อเพิ่มโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม F เป็นการพบกันระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับสวีเดนโดยผลงานในเกมแรกทีมอัศวินสีส้มเสมอญี่ปุ่นมา2ประตูต่อ2ส่วนทัพไวกิ้งถล่มตุนิเซียมา5ประตูต่อ1เกมนี้ทั้ง2ทีมยังคงมีขุมกำลังหลักพร้อมลงสนามแต่เนเธอร์แลนด์จำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเกมรับหลังเสียถึง2ประตูในนัดเปิดสนามแม้จะมีแนวรับระดับท็อปอย่างเวอร์จิลฟันไดกัปตันทีมรวมถึงมิกกี้ฟันเดอร์เฟนและนาธานอาเก้คอยประคองแนวหลังขณะที่เกมรุกนำโดยโคดี้กักโปดอนเยลมาเล่นและเมมฟิสเดปายที่พร้อมลงล่าตาข่ายด้านสวีเดนกำลังอยู่ในช่วงความมั่นใจเต็มเปี่ยมหลังแนวรุกผลิตสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมแรกไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักวิกตอร์โยเคเรสและมาเตียสแวนเบิร์กที่ทำคนละ1ประตูขณะที่ยาซินอายารีโชว์ฟอร์มโดดเด่นด้วยการซัด2ประตูและพร้อมลงสนามเป็นกำลังสำคัญในการล่าชัยชนะนัดนี้สำหรับโปรแกรมในคู่อื่นๆกลุ่ม E เยอรมันพบโกติวัวเวลา3นาฬิกาเอกวาดอร์พบกูราเซาเวลา7นาฬิกาและกลุ่ม F เวลา11นาฬิกาตูนิเซียพบญี่ปุ่นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่

0: ที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน Line เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรา

ที่เขาทำงานอยู่ก็มีเพลงดีๆหลายเพลงแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าติดตามอยู่เยอะแยะเลยแต่ว่าก็เสียดายว่าหยุดเส้นทางของการทำงานดนตรีไปเขายังใช้ชีวิตอยู่ที่แถวชัยนาทต่างจังหวัดเราคิดเหมือนกันว่าแม้ถ้าทำดนตรีไลฟ์หยุดต่อเนี่ยจะเชิญเข้ามาเหมือนกันเพลงของเสกสรรทองวัฒนาเหมือนผู้ฟังขอมานะครับทางใน Google Form นะฮะคุณสายกล้าแดงวันนี้มีสมาชิกเข้ามาใหม่ๆกันหลายท่านในไลน์ยังไม่ได้อ่านเลยก็ขออภัยด้วยขอไล่คุณสายกล้าแดงนี่ก็อยู่ในไลน์ด้วยขอบคุณมาสำหรับทางสายเปลี่ยวทางสายเปลี่ยวมาด้วยคืนนี้นานมากแล้วเพลงนี้แต่ผมร้องประจำปอชิตาก็ใช่ครับก็คิดถึงเขาอยู่เหมือนกันคุณโตเนี่ยแหละครับแล้วก็อยากเชิญมาบ้างต่อไปข้างหน้าแต่ถึงแม้ว่าถนนดนตรีไลฟ์จะไม่ได้มีแล้วแต่จะมีถนนดนตรีในภาพของทางโซเชียลทางด้านอื่นยูทูบนี่เป็นต้นแล้วก็โซเชียลอื่นด้วยจะมีการพูดคุยกับศิลปินถึงเรื่องของเพลงถึงเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องการเดินทางอะไรเนี่ยนะครับก็ทางนิวมีเดียก็จะบันทึกเอาไว้นะฮะผมก็เตรียมทีมไว้หมดแล้วเอาไว้ก็เริ่มต้นกับนังหงาในวันที่26นี้ที่นังหงามาทนดนตรีไลฟ์แล้วช่วงระหว่างหลังจากซาวด์เช็คเรียบร้อยก็นั่งคุยกันสักครึ่งชั่วโมงนะครับนะฮะก็ขอบคุณทางนิวมีเดียทั้งหลายด้วยทั้งน้องเอกน้องฟิลน้องโบ๊ทน้องที่น่ารักทุกน้องแดนนะครับก็จะได้ช่วยนะฮะบันทึกรายการแล้วก็จะออกอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากที่เราจะได้พบได้เจอกันทางทนรุ่นทีไลฟ์ที่มากันเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็บันทึกออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ที่1ที่2ต้นเดือนอันนี้ยังไม่ได้ออกอากาศเลยนะครับเดี๋ยวต้องบอกท่านรองบิ๊กว่าให้เอาเทปเก่าๆมาออกกันบ้างนะฮะคิดถึงศิลปินที่มากันนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีมาที่เดินทางมาให้กับทนดนตรีตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็นหนูมิเตอร์กับบิวกัลยานีพี่แอดสุนทรีเบชานนท์นะฮะไทยธนวุฒิกบไมโครและอินบุโดกันนะฮะก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็นังหงาในวันที่26วอลเลย์บอลเหรอครับโอ้ชนะนะฮะสวทระยองชัดเจนมากคุณปอชิตา FM 91.75 MHz ฝนไม่ตกลอยลำรอดตกชั้นแหละคุณเลศบอกตกสาวชัยชนะแคนาดาเออฟุตบอลโลกไม่ได้ดูเลยอ่ะไม่มีตังค์ไปซื้อแพ็กเกจก็หรอกนะฮะก็อยากจะดูว่าอะไรที่มันจะคู่หลังๆนี่จะได้ดูหรือเปล่านะครับวันเวลาครับพี่คุณเรศอ๋อได้ครับส่วนถามถึงพี่ออจักริดว่าจัดที่ไหนเพลงประชาชนตอนนี้ก็หายไปจัดเรโทรเพลงเก่าที่ FM 96 MHz ผมเคยฟังอยู่คุณปูบอกโกดำเพราะจังกับคุณผู้ขอช่วงนี้ได้ยินเพลงนี้บ่อยมากครับแล้วสักครู่น้องเคยเขาคุณน้องศักดิ์ยงทองเขาไปตามข้อมูลมาอ๋อผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาละครนี้มันมีเรื่องคล้ายๆมันคือเนื้อเรื่องจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่สภารัฐสารสินนี่แหละครับแล้วผมก็ไปมาแล้วนะสภารัฐสารสินตอนที่ไปพังงาตอนไปเป็นพิธีกรที่พังงาสารใจไทยสุดใหญ่ใต้จากภูเก็ตจากภูเก็ตเข้าพังงาเราต้องผ่านสภารัฐสารสินก็เป็นเรื่องของศพเป็นเรื่องของความรักแล้วก็ความไม่สมหวังแล้วก็จบชีวิตลงไปนะฮะบทดำนะครับในละครในเรื่องนี้ยังจะมีฉากอะไรต่างๆของความเรื่องความรักที่ไม่สมหวังนี่ก็จะมีอยู่ด้วยในหลายทั้งละครแล้วก็เพลงฟังไม่ได้ครับลิงก์รายการจากคุณโน้ตนะฮะคุณแอดบอกขอบคุณกระเว่าครับคุณหนึ่งก็แจ้งมาเรื่องผู้ที่จองระดับขั้นว่าถ้าบรอนซ์ทองแดงมาร่วมงาน1ครั้งเงินซิลเวอร์มาร่วม2ครั้งระดับทองนี่3ครั้งแพลตินัมนี่4ครั้งระดับเพชรนี่ไดมอนด์นี่5ครั้งแล้วตำนานนี่คือ6ครั้งขึ้นไป
ตำนานนะฮะตำนานมีใครมาครบ3ปีทุกครั้งบ้างเนี่ยมีไหมมียืนยันตัวตนหน่อยวันงานสุดท้ายของมาริโฮน่าเดี๋ยวจะมีรางวัลให้ใครมาได้ครบทุกคนเอาหลักฐานมายืนยันด้วยนะว่ามาถนนตีไหลครบทุกครั้งไม่เคยขาดเลยแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรฟรีได้อย่างมีศักยภาพมากที่สุดนะฮะและจะหารางวัลให้ครับเพลงที่ผมมอบให้นะครับแค่นั้นครับ

0: ถนนดนตรีโดยพิญโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 5ทุ่ม29นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของนักเดินทางถนนดนตรีคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับคุณพัฒน์บอก23ครั้งครับคุณพัฒน์438นะฮะรับรางวัลเลยนะฮะเดือนสุดท้ายครับมาได้ยังไงจองได้ยังไงเนี่ยนะครับ23ครั้งนี่คือเกือบจะครบทั้ง3ปีเลยนะฮะเจ๋งมากต้องยอมนะครับยังไงเดี๋ยวมารับรางวัลเออได้ซื้อหรือยังได้ซื้อถนนดนตรีหรือยังครับเดี๋ยวเราก็ต้องแจกในคอนเสิร์ตนะฮะครั้งละ30ตัวก็เหลืออีก3ครั้งครับทั้งดูฟรีทั้งมีของแจกนะครับอ๋อคราวนี้มีพอดีผมไปลื้อหนังสือไปมอบให้กับทางสมาชิกของทนดนตรีที่มาช่วยกันขนหนังสือแล้วก็ลื้อข้าวของของทางราชการที่เขามากองสมมันไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยก็ช่วยกันลื้อแม่บ้านได้ค่ากระดาษจนไปพอจะเอาไปนะครับให้ค่าขนมลูกก็บำได้บ้างแล้วก็หนังสือดีๆเนี่ยพอดีเขาทำแม่บ้านเขาบอกว่าถ้าเอาไปขายเนี่ยมันจะได้โลละไม่กี่ตังค์ผมก็เลยเสียดายก็เลยให้คุณเลแล้วก็พี่น้องของทนดนตรีมาช่วยกันแยกหนังสือแล้วก็นำไปให้กับห้องสมุดหรือว่าไปให้กับโรงเรียนต่างๆในต่างจังหวัดแล้วก็มีหนังสืออีกเยอะนะฮะก็เลยแยกกันแล้วพอดีเจอซีดีธรรมะในตอนที่มีรายการธรรมะของพี่ปัญญาชมจำปีแล้วก็เลยจะเอามาแจกด้วยแล้วก็มีหนังสือดีๆหลายเล่มมันจะมาแจกนอกเหนือจากพจนานุกรมฉบับสื่อที่เคยส่งมาหลายๆแล้วมีผู้แจ้งความประสงค์มารับได้คุณที่คุณเลนะครับ40ท่านแล้วก็เดี๋ยวซีดีเนี่ยที่เป็นธรรมะนี่จะมีเยอะแล้วก็มีหนังสือด้วยแจกวันคอนเสิร์ตทุนดนตรีไลฟ์ก็แล้วกันนะครับส่วนเสื้อยืดก็ลุ้นกันนะฮะเราจะมีการที่จะจับรางวัลจากบัตรนะฮะแล้วก็ดูนะฮะดูพอสุ่มรางวัลแล้วก็จะมีขึ้นนะขึ้นเป็นชื่อของคุณที่ได้รับรางวัลแล้วก็มารับรางวัลกันได้ครับก็มิตรภาพที่เรามีต่อกันแล้วก็กิจกรรมที่มีต่อกันตรงนี้3ปีขอบคุณทางกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมที่ได้มอบหมายให้ทนดนตรีมาทำหน้าที่กันให้คนได้รู้จักสถานที่คือห้องออดิโทเรียมศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่และใช้ประโยชน์ทางราชการสถานที่ให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดก็ตรงใจนะฮะแล้วก็เพลงเพื่อชีวิตที่ได้มีเนื้อที่พื้นที่สำหรับการแสดงออกบนเวทีที่มีเกียรติและก็มีมิตรภาพนะครับก็มาชมฟรีกันได้นะฮะในวันที่26มิถุนายนนี้ก็มาที่หน้างานแล้วกันสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไม่ทันนะครับอาจจะลงทะเบียนเป็นประจำทุกเดือนนะครับสำหรับถนนดนตรีไลฟ์ปีที่3ปีสุดท้ายและเดือนนะฮะเดือนหน้านะครับเอาเตรียมไว้ก็คาราบาวนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขชื่อตอนนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขและจอมยุทธคลุยในตำนานอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีด้วยครับกับเพลงที่คุณขอมาในไลน์นะครับ

0: เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: จัดให้แล้วนะครับสำหรับสาวสุราษฎร์ที่ขอ2เพลงก็มอบให้ทั้ง2เพลงแล้วก็บ้านกลางไพรนะฮะส่วนศิลปินท่านนี้คุณโยที่เดียวกับผมเนี่ยนะฮะเรวัตพันธุพัฒน์ศิลปินแห่งชาติที่ไปที่หลาใต้โหนดที่พัทลุงกันมาด้วยกันก็บอกว่าคนนี้เป็นนักเขียนและไม่ธรรมดาสำหรับดวงดาวเดียวดายแต่ชื่อเพลงเนี่ยแหละครับโอ้โหผมพิมพ์ไปเนี่ยคือมันจะพิมพ์เสร็จเพลงจบพอดีเมื่อสักครู่นี้สำหรับบ้านขาวไพรพิมพ์ให้คุณอุเทนพรหมบรรจัยเขาหาเพลงนี้คุณเชื่อไหมครับนี่คือชื่อเพลงผมมีความรู้สึกมันเหมือนชื่อแบบเหมือนเป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งเลยอะทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้กลายเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก็พอแล้ววันงานผมจะไปจำชื่อเพลงของน้องเขาได้ยังไงครับดวงดาวเดียวดายครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง

าจารย์ศิลป์วีรศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันแต่ทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์วีรศรีเคยกล่าวอย่างนี้

วันเสาร์นะครับอ๋อคาเฟ่มันต้องคาเฟ่พอยตรีพอดีผมพิงผิดเข้าไปเปิดเพลงวจนาซึ่งนะไม่เป็นไรครับอย่างนั้นมีผู้ฟังขอคนดันดินจากสกลนครมานะฮะน่าจะเป็นเพลงที่จะนำเสนอกันในช่วงท้ายของทนดนตรีงั้นเดี๋ยวผมพิมพ์เข้าไปใหม่เป็นคาเฟ่พอยตรีเป็นเพลงท้ายก็แล้วกันนะครับขอบคุณคนผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีนะครับทั้งสื่อทางออนไลน์โซเชียลต่างๆแล้วก็ทั้งในทางวิทยุนะฮะที่ถ่ายทอดทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้แล้วก็ในทางสื่อโซเชียลทุกส่วนด้วยกันนะครับวันที่26นะฮะวันที่26นี้มิถุนายนนะครับศุกร์หน้านี่ก็78ปีนักหนาคารวาสนะฮะจุดพักของนักเดินทางก็คงจะมาพบกันมาเจอกันบางทีบางคนอาจจะเข้าไปแล้วก็ยังเข้าไม่ได้ในช่วงแรกแต่ตอนช่วงหลังๆอาจจะเข้าได้เพราะว่าที่ว่างก็จะมีขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามทนดนตรีขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคนะครับของกรมประชาสัมพันธ์และทีมงานของทนดนตรีทุกท่านนะครับคุณเมฆขันแก้วนงศักดิ์ตุยมทองธุรกิจและการจัดการวสันต์วงสว่างสมเกียรติท่านมณีบริพาเทียมแสนตื่นใจชุมนันในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช้างน้อยนักเดินทางและคุณอุเทนพรบรรจัยควบคุมเส้นในคืนวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนครับทนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

านงับบางวันแดดบางวันฝนคำถามร่วงหล่นให้ไล่จับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรหมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศพระศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะสถาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากคุณแม่ประกิตกรรำพร้อมด้วยลูกหลานแล้วก็ญาติโยมบ้านมะค่าตำบลสวายจีกอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศปุจฉาวิสัชนาในงานบุญของคุณพ่อสำริดกรรำโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการส่วนคณะสถานที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมในญาติโยมวันที่19พฤศจิกายน2569ได้รับนิมนต์ให้ไปเทศบุญกฐินที่บ้านหนองว่าตำบลละลวดอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์เป็นการปุจฉาวิสัชนากับท่านพระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์หรือท่านพระอาจารย์ดำรงนะครูบาอาจารย์นิมนต์ไปเทศปุจฉาวิสัชนาอนุโมทนาขอบคุณล่วงหน้าฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายวันนี้ณที่พักสงฆ์น้องไผ่ตำบลหลักเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จะมีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานหรือทำบุญครบ100วันมรณกาลและพิธีพุทธภิเษกรูปเหมือนและวัตถุมงคลพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูประดิษฐ์ปัญญาพรรั่วหลวงพ่อสวนทิตตปัญโยอดีตหัวหน้าที่พักสงฆ์น้องไผ่และอดีตเจ้าคณะตำบลหลักเขตถือโอกาสประชาสัมพันธ์บอกบุญโยมญาติทั้งหลายไปร่วมในพิธีวันนี้โดยทั่วกันนะโยมนะณที่พักสงฆ์น้องไผ่ตำบลหลักเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์จะร่วมการบำเพ็ญกุศลครบ100วันแห่งการละสังขารของหลวงปู่สวนเชิญเจริญพรนิยมนะไปร่วมในพิธีโดยทั่วกันซึ่งพิธีบำเพ็ญกุศลจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปเมื่อพูดถึงในเรื่องของเกียรติหรือว่าความมีเกียรตินั้นเนี่ยทุกคนอยากได้อยากมีและทุกคนไปที่ไหนก็แล้วแต่เรามักจะได้รับเกียรติจากบุคคลที่ให้การต้อนรับนั้นบ่งบอกให้รู้ว่าเกียรติก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งข้อสำคัญอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจึงจะได้รับเกียรติหรือเป็นบุคคลที่มีเกียรตินะเราพุทธศาสนิกชนเราก็นำเอาหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไปเป็นข้อปฏิบัติใช้จะทำให้เราได้เข้าถึงความเป็นบุคคลผู้มีเกียรติในส่วนนี้มีหลักพุทธภาษิตรับรองอยู่ว่าเกียรติย่อมไม่ละบุคคลผู้เป็นผู้สูตรผู้เข้าถึงศีลและพรตผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมเกียรติย่อมไม่ละบุคคลผู้เป็นผู้สูตรเกียรติย่อมไม่ละบุคคลผู้เข้าถึงศีลและพรตเกียรติย่อมไม่ละบุคคลผู้ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมคำว่าเกียรติก็มาจากคำว่ากิตติหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงคุณงามความดีที่เป็นฝ่ายดีเรียกว่ากัลยาณกิตติ
ดังคำที่ว่ากัลยาโนกิตติสัทโธอภุคัจฉติเกียรติยศชื่อเสียงอันดีงามย่อมฟุ้งกระจรไปส่วนฝ่ายที่ไม่ดีเรียกว่าปาปกิตติดังคำที่ว่าปาปโกกิตติสัทโธอภุคัจฉติชื่อเสียงอันไม่ดีย่อมลือกระชอนไปแต่ในพุทธภาษิตเนี่ยญาติโยมบ่งชี้ถึงกัลยาณเกียรติหมายถึงคุณงามความดีหรือเกียรติคุณเกียรติคุณหรือว่าคุณที่เลื่องลือหรือชื่อเสียงโดยคุณงามความดีเกียรตินิยมความรู้ดีเด่นเหนือระดับปกตินะเกียรติภูมิเกียรติเพราะความนิยมเกียรติยศเกียรติโดยฐานะตำแหน่งหน้าที่หรือชาติชั้นวรรณะเกียรติศักดิ์เกียรติตามฐานะของแต่ละบุคคลเป็นต้นตลอดถึงชื่อเสียงความยกย่องเชิดชูเคารพนับถือความมีหน้ามีตาความเล่าลือของบุคคลโดยทั่วไปได้ในคำที่ว่ามีชื่อปรากฏมียศลือชาเกียรติคุณความดีที่มีอยู่ย่อมเชิดชูช่วยชุบอุปถัมภ์ผู้ประพฤติตั้งมั่นอยู่ในธรรมประคองค้ำคนดีตลอดไปบรรดาข้อธรรมะ3ประการนั้นญาติโยมประการแรกเนี่ยคือปุพพสูตรปุพพสูตรแปลว่าได้ยินได้ฟังมามากหรือผู้คงแก่เรียนบุคคลผู้เป็นปุพพสูตรจึงหมายถึงผู้ที่รับฟังและรับรู้จากบุคคลอื่นเป็นส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะถ่ายเทมาเมื่อรับฟังมาก็เกิดสัญญาความรู้จำดังคำบาลีว่าสุสุสังลปเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาความรู้ในระดับนี้เป็นความรู้ในระดับพื้นฐานสืบสารสืบต่อกันอันได้นามว่าสุตตมยปัญญาการได้ความรู้มาจากการฟังก็คือสุตตะนี่แหละส่วนวิญญาหมายถึงความรู้แจ้งเป็นความรู้ระดับสูงขึ้นจากปกติสามัญชั้นต้นความรู้ระดับเนี้ยจะเกิดจะมีขึ้นได้จึงไม่ใช่เพียงความรู้จำอย่างเดียวถ้ารับรู้มาอย่างใดเท่าใดก็ทรงจำไว้เก็บงำไว้ได้อย่างนั้นเท่านั้นไม่แตกกาบแตกกอไม่ต่อคิดต่ออ่านย่อมไม่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นปุพพสูตรแต่ถ้าไม่สะดุดหยุดยั้งอยู่เพียงเท่านั้นต้องมาทำให้แตกกับแตกกอต่อคิดต่ออ่านวิจัยวิจารณ์ถึงความรู้ที่จำมาอันได้นามว่าจินตมยปัญญาการได้ความรู้มาจากจินตะก็คือการนึกคิดตรึกตรองวินิจพิจารณาวิจารณ์วิจัยให้เห็นแจ้งเห็นจริงเมื่อมีความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือปริญญาความรู้รอบปัญญาความรู้เนี่ยจึงประกอบด้วยสัญญาความรู้จำวิญญาความรู้แจ้งปริญญาความรู้รอบความรู้ทั้ง3ระดับนี้ญาติโยมมีปรากฏในบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมได้นามว่าปหุสุตตะบุคคลคือบัณฑิตชนปัญญาชนโดยแท้แลประการที่2นั้นเนี่ยผู้เข้าถึงศีลแล้วก็พรตญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่าศีลหมายถึงข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจากล่าวคือการรักษากายแล้วก็รักษาวาจาให้เรียบร้อยเช่นศีลศีล5ศีล8เป็นต้นศีลแปลว่าปกติบุคคลผู้เข้าถึงศีลก็คือบุคคลผู้ปกติมีกายปกติมีวาจาปกติถ้าล่วงละเมิดศีลก็ผิดปกติไปล่วงละเมิดทางกายก็มีกายไม่ปกติล่วงละเมิดทางวาจาก็เป็นวาจาไม่ปกติเป็นกายวาจาที่ไม่เรียบร้อยเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นมีความเป็นอยู่ไม่ปกติกล่าวคืออยู่ร้อนนอนทุกข์ไม่มีความอยู่เย็นเป็นสุขใช้ชีวิตประจำวันศีลนั้นเนี่ยจัดเป็นมนุษยธรรมเป็นพื้นเพแห่งความเป็นมนุษย์และเป็นที่พึ่งอันสำคัญดังวจนะประพันธ์ที่ว่าเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลทั้งหลายในศาสนานี้ย่อมไม่มีอีกทั้งศีลเนี่ยจัดเป็นหลักจรรยาบรรณอันสำคัญทั้งทางคดีโลกทั้งทางคดีธรรมหากมีประจำอยู่ในพื้นใจของบุคคลใดแล้วย่อมทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นคนดีและเป็นที่รักใคร่เชื่อถือไว้วางใจของบุคคลผู้ทำการเสวนาสมาคมด้วยกับทั้ง
อำนวยอานิสงส์ผลแก่บุคคลผู้สมาทานรักษาดังคำที่ว่าสีเลนสุคติยันติบุคคลจะถึงสุคติโลกสวรรค์ได้ก็เพราะศีลสีเลนโภคสัมปทาบุคคลจะถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติก็เพราะศีลสีเลนนิพุติยันติบุคคลจะถึงพระนิพพานคือความอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์ได้ก็เพราะศีลตัสมาศีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นจึงควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์ดังนี้แม้ในทางคดีโลกก็คือพระราชกำหนดกฎหมายระเบียบคำสั่งกฎกติกาที่ตราไว้เพื่อห้ามไม่ให้บุคคลกระทำและขออนุญาตให้กระทำเป็นต้นส่วนคำว่าพรตหรือวัดนั้นเนี่ยญาติโยมหมายถึงขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่เคยประพฤติปฏิบัติเป็นประจำสืบสานไม่ขาดสายขยายความออกไปเป็นอาจาระสมาจาระกิริยามารยาทประจำตัวประจำครอบครัวประจำสังคมประจำบ้านประจำเมืองประจำชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่ควรศึกษาและประพฤติปฏิบัติจัดเป็นแบบแผนคือแนวทางแบบอย่างก็คือทางดำเนินตามแบบฉบับก็คือหลักฐานอ้างอิงหรือต้นฉบับตำรับตำราที่มาที่ไปคำว่าธรรมะก็คือหลักคำสอนคู่กับศีลอันเป็นหลักคำสั่งดังที่กล่าวกันว่าศีลธรรมหมายถึงหลักแห่งคำสั่งแล้วก็คำสอนแม้คำว่าธรรมวินัยก็มีนัยยะเหมือนกันนะโยมนะอันว่าธรรมะนั้นนะญาติโยมมีความหมายได้หลายอย่างเป็นต้นว่าธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือความถูกต้องธรรมะคือเหตุผลธรรมะคือความจริงแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยธรรมะก็คือความถูกความดีนะคือถูกด้วยดีด้วยต้องตรงกันข้ามกับอธรรมซึ่งหมายถึงความผิดความเสียความผิดก็คือความไม่ถูกความเสียก็คือความไม่ดียกตัวอย่างความโหดร้ายความประมาทความเกียจคร้านเป็นต้นเป็นฝ่ายอธรรมความเมตตากรุณาความซื่อสัตย์สุจริตความไม่ประมาทเป็นต้นเป็นฝ่ายธรรมะนิยมนะธรรมะและอธรรมนั้นเนี่ยมีผลไม่เหมือนกันอธรรมโมนิรยังเนติอธรรมย่อมนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติไปสู่นรกธรรมโมปาเปติสุขติงส่วนธรรมะย่อมนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์บุคคลผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมนั้นญาติโยมกล่าวให้สั้นก็คือคนมีธรรมะหรือคนประพฤติปฏิบัติตามธรรมลักษณะแห่งการประพฤติปฏิบัตินั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมผลทางคดีโลกนั้นก็หมายถึงความรักความสามัคคีความสงบแล้วก็ความสุขอันเป็นความเรียบร้อยดีงามในสังคมส่วนผลในทางคดีธรรมนั้นเนี่ยบุคคลผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมในทางพระพุทธศาสนายกย่องว่าเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือว่าบุรุษคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตถ้ามีจิตประกอบด้วยธรรมะแล้วเนี่ยก็นับว่าเป็นคนดีทั้งนั้นชั้นที่สุดแม้แต่โจรผู้ร้ายถ้ากลับตัวเป็นคนดีมีธรรมะเมื่อไหร่ย่อมที่จะได้รับการให้อภัยในความผิดพลาดในเบื้องต้นยังให้การยกย่องชมเชยว่าเป็นคนดีกลับเนื้อกลับตัวนะได้ในเบื้องปลายเรียกว่ากลับตัวกลับใจได้คนดีนั้นน่ะญาติโยมผู้คนทั้งหลายมีความต้องการทั้งระดับผู้นำแล้วก็ผู้ตามนะเมื่อผู้นำดีผู้ตามก็ย่อมดีไปด้วยคนดีอยู่ที่ไหนที่นั่นไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่และสิ่งแวดล้อมอื่นๆก็พลอยดีไปด้วยบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมในลักษณะหนึ่งนั้นเนี่ยญาติโยมก็คือการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ประจำตัวหน้าที่โดยตรงเช่นหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของบุตรธิดาเป็นต้นหรือหน้าที่ประจำงานคือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในฐานะต่างๆนะตัวอย่างเช่นเป็นข้าราชการฐานตำรวจครูบาอาจารย์เป็นต้นตนมีหน้าที่อันใดทำก็ทำหน้าที่นั้นให้ดีแล้วก็ให้เต็มที่อย่าให้ขัดตกบกพร่องนะทำด้วยใจรักทำด้วยใจหนักแน่นไม่สักแต่ว่าทำนะทำด้วยความขยันขันแข็ง
นักเอาเบาสู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งมีสติกำกับมีปัญญาหาเหตุผลเมื่อใดทำได้อย่างนี้งานก็ได้ผลบุคคลก็มีความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราเกิดมาบนโลกใบนี้เราอยากมีเกียรติอยากให้คนยกย่องชมเชยเราก็ต้องทำคุณงามความดีคนมีเกียรติอยู่ก็มีคนรักแม้ยามจะจากไปไหนก็แล้วแต่ก็มีคนเขาคิดถึงมีคนเขาอาลัยนะซึ่งตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าในเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนเราก็อย่าไปประมาทเราก็สร้างสมคุณงามความดีกันไปคนดีดูไม่ยากดูที่ศีลนี่แหละศีลส่งทำให้จิตใจเราสูงศีลปรุงทำให้กายเรางามศีลนำทำให้เรารวยศีลช่วยทำให้เรารอดเนี่ยโดยเฉพาะศีลรักษากายกับวาจาเนี่ยก็ชื่อว่าทำให้บุคคลมีเกียรติได้นะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราอยากอยู่ในสังคมแบบเป็นผู้มีเกียรติก็ต้องอย่าลืมนะอย่าลืมนำหลักศีลหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีเกียรติในสังคมได้นะสันตะคือความสงบคนที่มีความสงบก็จัดว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติเช่นเดียวกันความสงบย่อมเป็นไปในกายเป็นไปในวาจาแล้วก็เป็นไปในจิตใจบุคคลใดมีความสงบกายวาจาแล้วก็จิตใจสงบบุคคลนั้นชื่อว่าสันตะในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าคนดีความจริงนั่นแหละญาติโยมความสงบไม่ได้หมายถึงการอยู่นิ่งๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพูดอะไรและไม่ต้องคิดอะไรเมื่อบุคคลทำตนเป็นคนนิ่งไม่ไหวติงหรือเคลื่อนไหวก็ไม่แตกต่างอะไรจากหุ่นความแตกต่างระหว่างคนกับหุ่นนั้นเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับความไม่นิ่งความนิ่งกับความสงบจึงมีลักษณะไม่เหมือนกันความสงบกายความหมายที่แท้จริงก็คือไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำและทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำนั้นเนี่ยมีมากมายหลายประการแต่ให้เราท่านทั้งหลายได้นำไปเป็นข้อคิดเป็นหลักเป็นประธานก็คือว่าการประทุษร้ายเบียดเบียนกันอันนี้ไม่ดีการตัดทอนรอนสิทธิ์กันและกันทั้งในส่วนของร่างกายชีวิตทรัพย์สินสมบัติประเวณีเชื้อสายเพราะคนหรือว่าสัตว์ทั้งหลายยอมรักสุขเกลียดทุกข์มีความรักใคร่หวงแหนทรัพย์สินสมบัติและประเวณีเชื้อสายของตนเหมือนกันทั้งนั้นส่วนสิ่งที่ควรทำนั้นในญาติโยมก็คือการขนขวายช่วยเหลือทำกิจที่ชอบประกอบกิจที่เป็นบุญเหมือนกับโยมญาติทั้งหลายที่ตื่นมาในยามเช้าทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตนต่อสังคมหรือต่อครอบครัวก็แล้วแต่เราก็ทำไปนะตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมก็ชื่อว่าเราได้สร้างสมคุณงามความดีแล้วการประกอบกิจที่เป็นบุญคุณประโยชน์ทางกายไม่ดูดายละเลยเพิกเฉยในหน้าที่การงานอันเป็นส่วนแห่งการส่งเคราะห์อนุเคราะห์แล้วก็บูชาคุณหรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆให้ดำเนินไปได้ด้วยดีตามกำลังทรัพย์ความรู้และความสามารถที่ตนมีเพื่อให้สำเร็จเป็นส่วนประสานหรือพอกพูนความสามัคคีพดุงความเมตตาอารีและกตัญญูธรรมตามโอกาสความสงบวาจานั้นหาได้หมายความว่าไม่ให้เราพูดเพราะการพูดถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญบุคคลจะรู้ความประสงค์ของกันและกันได้ในญาติโยมต้องอาศัยวาจาวาจาจึงเป็นสื่อกลางระหว่างตนกับบุคคลอื่นความจริงญาติโยมอวัยวะคือปากนอกจากกินแล้วก็มีหน้าที่พูดเว้นแต่ในที่บางสถานหรือในการบางคราวที่ต้องการความสงบสงัดปราศจากเสียงโกลาหลอื้องจึงต้องสงบวาจาแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้พูดการรู้จักสงบวาจาสงบปากสงบคำกล่าวสั้นก็คือไม่ให้พูดจาที่ไม่ควรพูดและให้พูดวาจาที่ควรพูดวาจาที่ไม่ควรพูดนั้นญาติโยมโดยหลักก็คือการพูดเท็จนะคือพูดโกหกไม่ตรงตามความเป็นจริงเช่นเห็นบอกว่าไม่เห็นรู้บอกว่าไม่รู้ถูกบอกว่าผิดผิดบอกว่าถูกเป็นต้นการพูดเท็จเป็นการหักประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นโดยการทำลายตนให้หมดความเชื่อถือหรือไม่ให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลอื่น
การพูดส่อเสียดคือการพูดด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์โดยนำความฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายโน้นหรือนำความฝ่ายโน้นมาบอกฝ่ายนี้ในลักษณะติเตียนหรือด่าว่าจริงบ้างเท็จบ้างแต่งเติมเสริมให้แรงกล้าเกินความจริงในลักษณะความแค่ศอกออกไปเป็นว่าบ้างโดยประสงค์ที่จะให้ตนเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่พอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายบ้างหรือมีความมุ่งหมายที่จะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเกิดความร้าวฉานแตกแยกหรือระแวงแคลงใจกันชั้นสุดเป็นเหตุให้แตกสามัคคีกันได้แต่ความสามัคคีไม่ใช่ทางแห่งความสงบเมื่อไม่มีความสงบความสุขอันน่าปรารถนาก็หามีไม่ต่อมาก็คือการพูดคำหยาบนี่ก็ไม่ดีคำหยาบเป็นคำที่ไม่สุภาพไม่อ่อนหวานไม่นุ่มนวลเป็นคำที่ชวนให้ใช้อัจฉริยนำพาให้ใช้สตราวุธเป็นคำพูดออกมาจากใจที่หยาบบุคคลผู้พูดคำหยาบเนี่ยจึงเป็นคนที่ปากจัดปากร้ายไม่ประทุษร้ายกันทางกายแต่ก็ประทุษร้ายกันทางปากใช้ปากเป็นอาวุธเป็นปากหอกปากปืนอันเป็นเหตุให้เกิดความระคายเคืองเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทบาดหมางเป็นคำพูดบาดหูไม่ชูใจของผู้ฟังบุคคลผู้ได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยเบื่อระอาไม่ยอมรับถึงโยนกลับหมดสิ้นเป็นทํานองสัตว์ทุลีทวนลมถมน้ำลายรถฟ้าฉะนั้นการพูดสำรากเพ้อเจ้อในญาติโยมคำสำรากเพ้อเจ้อก็คือคำพูดที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีต้นไม่มีปลายคล้ายกับว่ามีปากก็พูดไปได้ในคำที่ว่าน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงเป็นคำเหลวไหลไรประโยชน์หาสาระไม่ได้ส่วนวาจาที่ควรพูดนั้นเนี่ยหมายถึงวาจาที่เป็นวจีสุจริต4ประการคือพูดคำจริงพูดคำสมานไมตรีพูดคำไพเราะและพูดคำที่มีสาระมีประโยชน์บุคคลผู้พูดคำจริงส่อว่าเป็นความจริงผู้พูดคำสมานไมตรีบ่งชี้ถึงน้ำใจกว้างขวางมีเมตตาการุณมุ่งความสามัคคีเป็นที่ตั้งพูดคำไพเราะบอกถึงอัธยาศัยอ่อนโยนละมุนละม่อมผู้พูดคำมีสาระมีประโยชน์แสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นมุ่งเหตุมุ่งผลเป็นหลักฐานเพราะผู้พูดคือผู้หว่านผู้ฟังคือผู้เก็บสันตบุคคลจึงควรพูดคำสัตย์คำจริงอิงอัตถะอิงธรรมะพูดให้ถูกกาลเทศะบุคคลและสถานที่เมื่อเป็นอย่างนี้

เพราะเป็นวาจาที่มีประโยชน์ควรเปล่งวาจางามเพราะการเปล่งวาจางามย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จดังนี้ญาติโยมสาธุชนการพูดกันจากันนี่ก็สำคัญถ้าพูดดีก็มีประโยชน์ถ้าพูดไม่ดีต่อกันก็ทะเลาะกันมีเรื่องมีราวกันเบียดเบียนกันนะญาติโยมติดตามข่าวคราวต่างๆในยุคปัจจุบันเนี่ยข่าวโซเชียลเนี่ยมีหลากหลายให้ญาติโยมได้รู้ถึงประโยชน์และก็โทษภัยเกี่ยวกับเรื่องของวาจาพูดดีได้พูดร้ายนี่เสียบางทีถึงกับเสียชีวิตไปก็มีดังที่เป็นข่าวเกี่ยวกับวินมอเตอร์ไซค์นี่แหละนะเกี่ยวกับเรื่องของการพูดนี่แหละพูดกันดีๆก็ไม่มีเรื่องไม่มีราวแต่ถ้าพูดกันไม่ดีก็เกิดเรื่องเกิดราวต้องล้มหายตายเจ็บไปนั้นตัวนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเรื่องวาจาสำคัญมากเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่จะต้องพูดจากันแต่การพูดจากันนั้นต้องให้มันเป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านสร้างสมคุณงามความดีไปอะไรที่ไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดอะไรที่พูดแล้วเกิดโทษเกิดภัยนิ่งเสียตำลึงทองนะส่วนอะไรที่พูดแล้วเกิดประโยชน์เกิดคุณงามความดีก็พูดไปนี่เรียกว่าสงบวาจาต่อไปก็คือสงบใจสงบใจก็ไม่ได้หมายถึงว่าให้เราหยุดนึกคิดเพราะใจตามธรรมดานั้นเนี่ยมีหน้าที่นึกคิดอยู่แล้วต้องมีความนึกคิดเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ก็ต้องมีสติเพราะใจคิดนึกเรื่องดีก็มีคิดนึกเรื่องไม่ดีก็มีเรื่องกลางๆระหว่างดีกับไม่ดีนี่ก็มีจะให้หยุดนึกคิดก็หาไม่ได้แม้ในเวลาหลับบางคราวก็ยังฝันใจนี้นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงสุดในร่างกายเป็นนายเป็นใหญ่เป็นประธานแห่งการทำการพูดการทำการพูดจะดีจะช่วยอย่างไรย่อมสำเร็จมาจากใจทั้งนั้นนะญาติโยมถ้าใจดีมีความผ่องใสการทำการพูดก็พลอยดีงามตามไปด้วยถ้าใจชั่วหรือขุ่นมัวเศร้าหมองเพราะอำนาจกิเลสการทำการพูดก็พลอยชั่วขุ่นมัวเศร้าหมองตามไปด้วยดังนั้นนะญาติโยมใจสงบจึงหมายถึงไม่คิดในเรื่องที่ไม่ควรคิดและคิดในเรื่องที่ควรคิดเรื่องที่ไม่ควรคิดนั้นเนี่ยมีปรากฏตามมามากมายเท่าที่เป็นหลักสำคัญก็คือคิดโลภอยากได้คิดพยาบาทปองร้ายเห็นผิดจากทํานองคลองธรรมส่วนเรื่องที่ควรคิดนั้นน่ะญาติโยมก็ตรงกันข้ามกับเรื่องที่ไม่ควรคิดกล่าวคือคิดไม่โลภคิดไม่พยาบาทคิดถูกต้องตามทํานองคลองธรรมฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะกันไปเชิญชวนญาติโยมไปร่วมในพิธีทำบุญครบ100วันแห่งการมรณภาพของหลวงปู่สวนหรือว่าหลวงพ่อพระครูประดิษฐ์ปัญญาพรอดีตหัวหน้าที่พักสงฆ์น้องไผ่และอดีตเจ้าคณะตำบลหลักเขตเชิญเจริญพรนิยมนะวันนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ

0: ปท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบ

0: เห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 บวก 1 เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 บวก 2 เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1 บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1 บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงค่ะ

0: เรายังโชคดีที่มีสวนนาไร่มีผลไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่หรูหราแต่อิ่มท้องไม่ทรมานแหล่งอาหารมีทั่วผืนแผ่นดินไทยคืออาหารคือพลังอันสะอาดคือครัวชาติคือปัจจัยให้อยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงลูกไทยอีสานกลางเหนือจดใต้อยู่ได้เมื่อภัยมาสบายดีกับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกคือเก่าครับในรายการตามร้อยพ่อเพื่อพ่อเพียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการตามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิรยุทธ์หน่อยพรมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมอบให้ผู้ข่าที่คันลูกพ่อพันแม่ฝ่ายพร้อมทั้งอาจารย์สายร่มเชียวร่ำเป็นผู้ดำเนินรายการในใจสำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องวนาธนาเดชฉลาดแพทย์นะครับเบื้องแย่งอำนวยความสะดวกแก่กับผู้ขาที่ดำเนินรายการมื้อนี้ผู้ขาเขารายการคนเดียวสำหรับมื้อนี้เนาะครับเนาะอาจารย์สายร่มเพิ่นมีภารกิจนะครับก็ต้องขอกราบถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ผู้ขาผู้ดำเนินรายการตามร้อยพ่อเพื่อพ่อเพียงโดยเก่าโดยกรมข่าวพ่อมาพ่อกันมื้อนี้นะครับก็ถือว่าในช่วงนี้เนาะกับพี่น้องกำลังหวานข้าวในช่วงแรกในพี่น้องหวานข้าวไปแล้วล่ะคนที่บ่ทันได้หวานก็สิรอในช่วงของเดือน8เพราะเมื่อเดือน7ล่ะก็เข้าเดือน8แล้วนะครับในอีก8หน้าก็สิเข้าพรรษาเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ขาได้มีโอกาสนะครับโดยคุณ อาจารย์แม่มนัญญานะครับเพิ่นโทรศัพท์ไปแล้วก็บอกว่าเพิ่นเชิญนะครับไปเบิ่งภาพยนตร์หรือไปเบิ่งหนังนะครับหนังที่มีความหมายแล้วก็มีคุณค่าหนังที่มีความหมายและมีคุณค่าย่างหลายถ้าแม่นพี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ผ้าคนรุ่นใหม่เบิ่งบ่ว่าสิเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือคนทั่วไปที่บ่เข้าใจในเรื่องของวิถีในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของธรรมชาติที่เฮามีอยู่บ่ว่าสิเป็นแหล่งน้ำบ่ว่าสิเป็นป่าใหม่บ่ว่าสิเป็นขุนเขาอีหยังที่มันเป็นทรัพยากรธรรมชาติเนาะครับเนาะผู้ขาอยากเอาเรื่องนี้ที่ผู้ขาได้มีโอกาสได้ไปเบิ่งบ่แม่นแต่อาจารย์แม่มนัญญาหม่วงสมุทรถนนที่โทรหาอาจารย์ไพศาลชื่นศรีนะครับปราชญ์ชาวบ้านบุรีรัมย์ของเฮานะครับเพิ่นก็ยังมีเมตตาว่าโอ้พ่อใหญ่คำเอ้ยมื้อนี้มีนัดพอกันเด้อว่าซั่นครับในช่วงวันที่17ช่วง16นาฬิกาเนี่ยครับผู้ขาก็ได้มีโอกาสไปได้เบิ่งเนาะครับแล้วก็ได้พอกับเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็ทีมงานนักแสดงหลายผู้หลายคนนะครับทั้งฮู้จักในบ่ฮู้จักแน่อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นกำไรชีวิตเป็นคุณค่าของชีวิตที่ได้พอกันบ่ว่าสิเป็นคุณพ่อก็คำเดืองภาษีพร้อมครอบครัวของเพิ่นบ่ว่าสิเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับกลุ่มพี่น้องเฮาที่ปลูกป่าใหม่อยู่ที่หนองตามะหนองตามานะครับแล้วก็บ่ว่าสิเป็นท่านนายกเจริญนะครับสุขวิบูลอยู่ที่อำเภอรังไปมาแล้วก็เครือข่ายปราชญ์ต่างๆนะครับได้พอกันอยู่ในโรงหนังก่อนที่สิเขาไปชุมหนังล่ะไปเบิ่งภาพยนตร์เนาะครับไปเบิ่งหนังล่ะ ขออภัยครับเนื้อเรื่องของหนังชื่อเรื่องของหนังนะครับเพิ่นบอกว่ารักเธอถูกลือดูเป็นชื่อหนังที่ถ่ายทำขึ้น เนื้อเรื่องเนี่ยก็เพิ่นเว้าเรื่องซื้อคนป่วยเรื่องของทีม่าเนาะครับคนรุ่นเก่าจึงเข้าใจคำว่าแต่ว่าคนรุ่นเก่าแต่ก่อนนี่เพิ่นจะเว้ากันเรื่องเว้าพื้นนะครับว่าเรื่องเว้าพื้นกันในทางดีและทางบ่ดีแต่ว่าสมัยใหม่สมัยนี้เคยมามูลีกันนะครับมูลีกันในเรื่องของดีบ่ดีอีหลีและทำมูลีกันเนี่ยก็เป็นเรื่องบ่ดีทั้งนั้นเนาะครับเป็นชื่อของตัวละครคำว่าเกลือนะครับคำว่าเกลือคนเฮ็ดหน้าเกลือนี่ครับเพิ่นบอกว่าอยู่ในทะเลเนาะเฮ็ดหน้าเกลือมันจิตโตดำไปโรงเรียนเพื่อนกะเพื่อนก็เว้าพื้นเพื่อนก็ล่อกันเล่นนะครับคนบ้านเฮาล่อกันนะครับเว้ากันล่อกันล่อเบียดเบียนกันน่ะล่ะเว้าเสียดสีกันน่ะล่ะครับผมไอ้เกลือไอ้ดำไอ้แลไอ้หยังไอ้จังซี่ล่ะครับไปโรงเรียนเนาะครับแล้วลูกก็มีความรู้สึกว่าหน่อยเหนือตำใจที่พ่อแม่เกิดมาแล้วก็มีวิถีชีวิตเฮ็ดหน้าเกลือนะครับอยู่กับหน้าเกลือที่หลุมๆดอนๆ นะครับเพราะต้องอาศัยทั้งธรรมชาติเฮ็ดหน้าเกลือได้หลายถ้าฝนตกมากเกลือก็หายไปกับน้ำมืดมีความทุกข์ยากอยู่จังซี่แล้วครับถ้าเบิ่งแล้วนะครับเพิ่นเกินด้วยครับอันนี้นะเป็นคุณค่าอย่างหลายนะครับเอามีสายเข้ามาในรายการสบายดีครับผม
1: สบายดีค่ะพ่อค่ำ
0: สบายดีครับคุณแม
1: ่วันนี้สายเดี่ยวอีกแล้วเนาะแวะมาให้กำลังใจพ่อค่ำจักหน่อย
0: ขอบคุณหลายครับแม
1: ่พ่อค่ำคำพูดเก่าๆมันเลือนลางหายไปทีละหน่อยละหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: แม่ผมอยากให้ไปเบิ่งหนังเรื่องนี้แล้วครับแม่หนัง
1: แต่ก่อนเขาคำว่าพูดเดิมน่ะคำพูดเดิมนินทากันทุกวันนี้เปลี่ยนมูลี่
0: ครับผมเป็นภาษา
1: เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะ
0: ครับผม
1: อย่างแต่ก่อนพูดอย่างนึงเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนแต่ก่อนเขาเรียกอะไรนะหางเครื่องทุกวันนี้ก็แดนเซอร
0: ์
1: ถ้ามีคำมาใหม่ๆเองก็ตามไม่ค่อยทันหรอกเนาะเพราะคำเองคนโบราณต้องอนุรักษ์ของเก่าโบราณ
0: ครับ
1: จ้ะฉีโป๊ดภาษาโคราชแต่ก่อนเขาเรียกฉีโป๊ด
0: แม่ครับฉีตัว
1: จ้ะภาษาลาวฉีดตัว
0: ครับผม
1: เดี๋ยวนี้รุ่นหลานรุ่นเหลนมันก็ลืมหมดแล้วแหละ
0: แม่น
1: แล้วยิ่งมาอยู่บุรีรัมย์เนี่ยพ่อคำภาษาโคราชที่ตัวเองเคยพูดน่ะ
0: มัน
1: นึกไม่ออกเพราะว่ามันไม่ได้พูดเนาะวันๆก็อยู่ก็ยายสมานสองคน
0: ครับ
1: ทีนี้จ้ะทีนี้พอเวลาไปบ้านนี่คำเก่าๆที่เองเคยพูดตอนเด็กน้อยน่ะมันจะก็เองก็จะนึกขึ้นได้คำว่าโมมอย่างเงี้ยพ่อคำเข้าใจไหม
0: โมมโมม
1: คำว่าอย่างคำสุดท้ายคำว่าบอกหลานว่ากินหมดเลยกินให้หมดเลยอะไรอย่างนี้น่ะถ้าภาษาเขาอยากให้ภาษาเขาลากแบบโมมหมดเลยอีนางโมมหมดเลยอะไรให้กินให้หมดคำอะไรอย่างเงี้ย
0: ภาษาบ้านเขาก็คือกันครับโมมคือกันครับคำใหญ่ๆโมมให้หมด
1: ใช่ค่อยหายไปเนาะพ่อเนาะคำโบราณเก่าๆอ่ะ
0: ครับ
1: จ้ะ
0: นี่แหละมันต้องอยากให้แม่ไปเบื้องหลังเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเพิ่นฉายผ่านไปแล้วนะครับบอกว่าจะเป็นอยู่ที่ราชภัฏนะครับบอกว่าจะเป็นที่ทวีจิตเนี่ยครับแล้วเพิ่นฉายไปที่สุรินทร์นําในวันที่18ผ่านมาแล้วเนาะ
1: ยังมาอยู่บุรีรัมย์นี่ก็จะศึกษาภาษาท้องถิ่นพ่อ
0: ครับ
1: ค่อยแต่ว่ามันคือจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ดอกมันไม่เหมือนภาษาโคราชที่ตัวเองเคยพูดมา
0: ครับมันเป็นภาษาที่เฮาหัด
1: อย่างตอนน้อยๆสมัยก่อนเนาะอายุประมาณ 4-5 ขวบมั้ง
0: ครับ
1: เขาจะเรียกกันว่าอิชิโมะอิชิโมะแบบไม่มีก็หาว่ามีอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: ครับมันเป็นตัวใหญ่ๆนะครับแม
1: ่จากคำเก่าๆจ้ะอนุรักษ์เอาไว้เนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: และอีก
0: เรื่องหนึ่งนะครับคำว่าชีโม่นี่มันมีสองอย่างเนี่ยแม่หนึ่งเป็นแต่ก่อนเนี่ยคนเป็นโม่เนาะครับเนาะป่วยเป็นโม่นะครับ
1: อันที่สองอ๋ออันนี้ชีโม่นี่ก็บ้านเรียกชีโม่ก็คือขี่ปตเตอร์เหล่อะไร
0: นั่นขี่คุยครับผม
1: จ้าพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณหลายครับแม่บรรเทาเนาะครับเอาขอทักทายพี่น้องทั้งเฟซจากหน่อยหนึ่งอเนกพริกไทยเข้ามาแล้วนะครับสบายดีครับสุธีนะครับสุเทียนนะครับสุเทียนก็เข้ามาแล้วนะครับผมภัยอีกแน่นอนสุเทียนทองคำสบายดีครับตอนเช้านะครับเนาะ นะครับบอกว่าวันอาทิตย์ขอให้สุขภาพดีสุขภาพดีทั่วกันอาจารย์ดร.พิสมัยประชาท่านครับกำลังรับชมอยู่ขอบคุณหลายๆครับท่านอาจารย์ดร.นะครับแล้วก็แม่บรรเทาสำราญใจนะครับเขามาเราให้กำลังใจไปในแม่บุญเลี้ยงที่รักนะครับมาแล้วนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับเนาะนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับยามมื้อเช้านะครับคือทอดทุกท่านทุกท่านล่ะครับเพราะว่ายามมื้อเช้าของวันอาทิตย์ก็อยากสิมานะครับมาพอมาจาละครับมาเว้าเว้าเรื่องของรักทุกฤดูนะครับเป็นหนังเป็นหนังที่ใช้ความยาวอีกสายหนึ่งนะครับในรายการสบายดีครับผม
2: สบายดีพ่อใหญ่คำ
0: สบายดีพ่อใหญ่สมนึก
2: เป็นพ่อใหญ่มาแล้วเนาะ
0: เป็นพ่อใหญ่แล้วเนาะสู้มือบ่อยเอื้อนพ่อใหญ่ใช้เอื้อนยัง
2: เอื้อนปู
0: เอิ่นปูเอิ่นทวดไปสันติครับผม
2: เพราะว่าคนสมัยใหม่นี่มันใส่ศัพท์ใหม่ๆหลาย
0: เขาตามเพิ่นบ่ทันหรอกครับผม
2: ครับตามสมัยเนาะ
0: ครับขนมปาดเฮาก็มืดไปแล้วนะครับ
2: ครับคนโบราณก็ตายไปแน่แล้ว
0: โอ้ยครับบ้านเริ่มห้างเด้ครับพ่อสู้มือนี่บ้านเก่าๆที่เอาไม้เฮ็ดมีเสากระทู่ตะกอนนี่ครับมืดไปตั้งอยู่ซื่อๆบ่มีคุณค่าล่ะครับพอซุ้มเงินเป็นอดีตไปหมดแล้วครับ
2: ครับหายไปหมดแล้ว
0: หายไปหมดแล้วเหลือแต่เหรียญที่สิขอน้ําพ่อนี่ล่ะยังบ่ทันหาย
2: อย่าซั่นบ่ทันลืมอยู่บ้านเดี๋ยวจะหาให้ยังหายบ่ทันลืมผมบ่คิดลืมผมบ่ลืมไปแล้ว
0: เด้ยลืมยังไหนคู่บาปูชนียบุคคลคนแหล่งนี่นะนะของผู้นำจิตวิญญาณทั้งศาสนาครับผมของตำบลพมินชัยครับผม
2: หลวงพ่อแป๊ะบอก
0: ว่าหลวงพ่อลี่แหละเนาะ
2: หลวงพ่อลี
0: ่ครับผม
2: ครับที่อยู่ในอันประตูแล้วเขาลักตกไปเบิดเลย
0: ของดีเองสันละ
2: สงสัยสร้างออกไป
0: ครับผมผู้เมียนเองนั่นแหละพ้นหู
2: เขาเจ็บไว้เจ็บไว้ในโกนที่ประตูเขาทางวัด
0: ครับผม
2: ไปเบิ่งแล้วอ๋อมันไปเสียเบิดว่ะ
0: ยังสั่นแล้วครับถึงไม่ล่าถึงไม่ล่ากลับไปยังสั่นแล้วครับผม
2: ครับคำคนขยักไรคือกันเนาะ
0: ครับผม
2: เรื่องธรรมชาติคุณสายล่มไปใช่ไหม
0: อ๋อเพื่อนไปบ้านเขาอยู่ที่พุทธสงฆ์ครับพ่ออ
2: ้าวหวานแต่เศร้าแต่เขา
0: ไปแต่หมู่บ้านบุญครับ
2: ครับฝนก็บ่ตกสําสาจะตกก็บ่ตก
0: เออดีดีแล้วพ่อให้คนที่บ่ทันได้วานเพิ่นทิมระยะเมื่อวานในช่วงนี้ก็สิเหมาะสําหรับเพิ่นครับผม
2: ว่าเรียนโยมันรากเหง้าด้วยเอดิโยอย่างเขาของเขาภาษาอังกฤษเขา
0: แม่นจังได๋เพิ่นก็บ่ทิมพวกเขาดอกครับจังได๋ก็ได้อยู่ได้กินกัน
2: ครับฝาบ่มีหน้าต่างเนาะ
0: เพิ่นไปเมื่อชั่วโมงแล้วครับ
2: เอาหากำลังใจลงครับ
0: ครับขอบคุณหลายๆครับพ่อ
2: สู้ไปเรื่อย
0: ๆครับนี่แหละครับคือเพิ่นบอกว่าเฮ็ดความดีก็อย่าท้อนะครับเฮ็ดมื้อละน้อยก็ยังดีนะครับแล้วก็เฮ็ดแล้วก็อย่าแปลความดีกับเพิ่นคืนเด้อ
2: จนกว่าจะฮอด88ปี
0: มันต้องฮอด100แม่ครับพ่อ88ก็ขอไปอีกจักน้อยนะให้100พอดี
2: หอดลอยก็ย่าไปทรมานหลายขั้นขี้ขั้นเหี่ยวเลย
0: ครับ
2: เอาแบบสายกลางนี่แหละ
0: เออให้พอดีแล้วก็ไปกันครับผมมีผู้ใดอยู่หรอกครับผม
2: อายุบ่ได้สักคนดอก
0: แม่นครับ
2: ผู้เอากระจายคือกันละลาจะตายย่ำได
0: ้ครับก่อนที่สิตายก็เฮ็ดความดีเอาไว้ครับเฮ็ดได้หลายความดีนี่ครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณหลายๆครับพ่อสมนึกครับเบิ่งสุขภาพเจ้าของนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นแรงร่วมใต้ปีกให้กลับมาเรื่องหนังครับเรื่องหนังนี่เพิ่นเว้าในเรื่องของวิถีที่ผู้ขาเอามาบอกเนี่ยก็คือให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไปเห็นเนี่ยสิเข้าใจน้ำคำเว้าชื่อเข้าใจน้ำวิถีชีวิตของพ่อแม่ที่เลี้ยงมานะครับเข้าใจย่างหลายเลยนะครับบ่ต้องอธิบายอีหยังเลยเบิ่งอยู่ในนั่นแล้วครับเบิ่งไปอาจสิห้องไห้ไปก็ได้ห้องไห้เพราะหยังเพราะสงสารพ่อแม่สงสารที่พ่อแม่หักและศรัทธาในชีวิตในผืนแผ่นดินในวิถีและวัฒนธรรมที่เจ้าของอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับคนที่บอกว่าใส่ภาษาลาวใส่ภาษากุยใส่ภาษาเขมรที่เพิ่นหักภาษาเพิ่น ที่เป็นหักวิถีประเภทนี้ที่เหตุ12ข้อง14หรือเหตุที่เพิ่นถือมาเนี่ยเพิ่นหักพ้องสั่นนะครับถ้าไปเบื้องแล้วเนี่ยสิเข้าใจมืดเลยนะครับสิบ่น้อยใจสำหรับเกิดมาเป็นชาวนาเกิดมาเป็นชาวไร่เกิดมาเป็นชาวไร่เกิดมาเป็นนะครับอีหยังก็แล้วแต่นะครับที่เฮาอยู่เนี่ยที่มีศักดิ์ศรีที่เพิ่นบอกว่าชีวิตของคนเฮาเนี่ยครับที่เกิดมาสมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยแต่อยู่แต่อยากห่างอยากมีก็เฮ็ดเอานะครับขยันประหยัดซื่อสัตย์เสียสละกตัญญูเนี่ยคุณธรรม5ประการเนี่ยครับเป็นคุณธรรมที่ให้สังคมเฮาอยู่เย็นเป็นสุขมากเนี่ยเพราะอย่างซั่นน่ะครับหนังเรื่องนี้นะครับสอนให้เฮาฮู้ทั้งหมดนะครับว่าเกลือก็คือเกลือมีความดีจังได๋เกลือก็คือรักษาความเข้มความเข้มก็คือความดีของเกลือแม้จังได๋ก็เป็นเกลือแม้จังได๋ก็เข้มอยู่คือเก่าใส่หน่อยก็เข้มหน่อยใส่หลายก็เข้มหลายเพิ่นบอกว่าให้ฮักความดีคือกันกับเกลือฮักตัวเจ้าของเพิ่นว่าซั่นน่ะครับอันนี้คือมองให้เห็นนะครับว่าหนังเรื่องรักเธอทุกฤดูเนี่ยครับเป็นการสร้างตามร้อยของพ่อนะครับที่เครือข่ายปราชชาวบ้านที่ปราชทั้งหลายของแผ่นดินที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใส่จากการหู้อย่างนะครับหู้ว่าวิธีเจ้าของเป็นจังไรแล้วก็หักในวิธีเจ้าของแล้วก็ดำรงตนอยู่ในวิธีเจ้าของแบบพอเพียงบ่ว่าสิเป็นท้องร่องมาเก็ตบ่ว่าสิเป็นชุมชนจุกกระเชิญเนาะครับแล้วก็ชุมชนละอูเพชรบุรีจังสีนะครับเพื่อนเอามาเว้าเอามาบอกในเรื่องของหน้าเกลือในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของป่าในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอยู่น้ำกันยังมีความสุขเราปรับอยู่กับวิถีชีวิตแบบพ่อเพียงนี่มันมีความสุขจนบ่ได้ดิ้นรนเพราะว่าซุมเงินนี่ถ้าบ่ดิ้นรนก็บ่ได้นะครับบอกว่าสิเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจโดยเอาเงินทองมาเป็นตัวตั้งเพราะจังสันคำโบราณเพิ่นเว้าเอาไว้นะครับก็ยังเป็นคำทกเถียงอยู่ว่าแมนหรือบ่แมนนะครับผู้ขาเพิ่นบอกว่าเงินทองคือม่านหญ้าเข้าป่าคือของจริงเพิ่นว่าซั่นเด้เงินทองทุกคนจักได้แต่ว่าเงินทองตั้งเทียถ้าเฮาลองเปรียบลงว่าเขามีค่านะครับเงิน1บาทก็คือมีค่า1บาทเงิน10บาทก็มีราคามีค่า10บาทคือบ่มีผู้ใดทอนจากนั้นไปได้นะครับเฮามี 1,000 บาทในใจเฮาก็มีคุณค่า 1,000 บาทในใจทองก็เช่นเดียวกันมีบาทนึงก็มีน้ำหนักมีมูลค่านะครับแต่ว่าเวลาหิวมาเอาทองมากินบ่ได้เพิ่นว่าซั่นเด้นะครับผู้ขาก็เลยแปลงออกมาจากคําว่าเงินทองคือของม่านหญ้าเข้าป่าคือของกินหิวย่ำใดกินได้ย่ำนั้นหรือหิวย่ำใดหุงกินได้ย่ำนั้นจังซี่นะครับเพราะฉะนั้นเราผู้ขาก็เลยว่าเรื่องหนังเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นหนังที่มีคุณค่าหลายนะครับมีคุณค่าหลายเพราะตอนจบนี่ครับเห็นภาพร่วมทั้งหมดนะครับเห็นภาพร่วมทั้งหมดของวิถีและชีวิตที่คนต่อสู่มาโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่และเพิ่นทิมทายด้วยนะครับเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนภายใต้คำสอนของปราชญ์ชาวบ้านโดยเฉพาะคุณพ่อคำเหลืองภาษีนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่ในเรื่องของรักเธอทุกฤดูที่เป็นหนังผู้ขาเองถือว่าข้อยกให้หนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่มีคุณค่าเป็นหนังที่มีคุณค่าที่สร้างขึ้นจากยังครับจากร้อยของพ่อตามร้อยพ่อเนี่ยครับถือว่าเป็นหนังที่ยกย่องพื้นที่วิถีวัฒนธรรมสายน้ำธรรมชาติที่อยู่เลี้ยงรอเลี้ยงวิถีชุมชนอยู่หม่องนั้นนะครับเพื่อให้เกิดคนทั้งแผ่นดินเนี่ยหัก หักธรรมชาติหักวิถีและหักวัฒนธรรมอยู่แบบพ่อเพียงถ้าเขาอยู่แบบพ่อเพียงนะครับเบิ่งจากอย่างครับเบิ่งจากที่ถ้าเขามาเบิ่งถ้าเขามาซอยกันพัฒนาเนี่ยเขาจะเห็นว่ากับว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ได้จังไดแต่ว่าเขาก็เห็นไปได้นะครับผมว่าหนึ่งเห็นบอกขับเวลาเพิ่นตกเบ็ดเอากุ้งเสียครับกุ้งที่ว่างใครหรือกุ้งโตดำที่มีที่จะมีไข่แก่อยู่แล้วเนี่ยเพิ่นก็บ่เอานะครับปล่อยลงไปเพราะว่ากุ้งตัวหนึ่งมีไข่เป็นพันๆหมื่นๆล้านไข่เนาะครับให้เขาไปว่างไข่แล้วก็ขยายพันธุ์เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ถ้าเบิ่งวิถีชีวิตจริงอีหลีแล้วเฮาเฮ็ดบ่ได้ครับเพราะว่าหยังเพราะว่าถ้าเบิ่งแล้วจากฝนตกแต่ละเทื่อนะครับฝนตกแห้งๆกบเฉียดห้องเฮาหาหยังล่ะครับหาไฟฉายแม่นบ่ครับหาแสงสว่างที่ส่องกบส่องเฉียดส่องป่าส่องหยังส่องหยังส่องได้เมื่อทุกอย่างเวลาหนาวมากสิครับได้ป่าตัวใครยังแต่ดีใจได้กบตัวใหญ่ยังแต่ดีใจมีใครหลายๆยังแต่ดีใจจังซี่นะครับเฮากับปิดกั้นตัวเจ้าของบ่ได้คือกันเพราะจังซั่นนะครับเฮ็ดจังได๋เฮาสิซอยกันแต่ว่าเอาอีกคนนึงซอยอีกคนนึงไปใต้นี่แหละครับก็คือมันบ่ได้พร้อมกันจังซี่เนาะครับเนาะเพราะจังซั่นน่ะธรรมชาติมันก็คอยเมิดไปแล้วก็ไม้ก็คอยเมิดป่าไม้ก็คอยเมิดห้วยหนองคลองน้ำไหลก็คอยเมิดใจไปจากใสครับเมิดไปจากความเจริญความท่านสมัยของสังคมเนาะครับมองใดถมมองใดมองใดเป็นแรงเป็นแอ่งมองใดเป็นคลองกลับไปถมกันนะครับปิดทางน้ำแล้วก็บ่มีทางน้ำอย่างสิล่ะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มน้อยลงป่าใหม่ก็เริ่มน้อยลงคนก็หลายขึ้นหาอยู่หากินกันลำบากขึ้นขายของกันลำบากขึ้นรัฐบาลก็เลยต้องมาไถ่ซอยไถ่นี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือวิถีชีวิตของคนเฮาเนาะครับที่สิมาฮอดมื้อนี้เบิ่งแล้วคนตะเก่านี่ครับเพิ่นอยู่อย่างมีความสุขอีหลีเพราะฉะนั้นการน้อมนำเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเนี่ยครับมีคำตอบอยู่ในรักเธอทุกฤดูกาลเนาะครับก็อยากสิฝากนะครับพี่น้องเฮาถ้าหนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฉายอยู่หม่องใดอยากให้ส่วนลูกส่วนเต่านะครับส่วนคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอาจารย์โรงเรียนก็ได้ส่วนพาเด็กไปเบิ่งนะครับแล้วถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาที่เพิ่นฉายอยู่ในหัวมหาวิทยาลัยก็ไปเบิ่งนะครับไปเห็นวิถีชีวิตของพ่อแม่ที่ส่งลูกเรียนมาจนฮอดมื้อนี้มาจากไสมาจากคนไทยหน้ามาจากคนเฮ็ดไทยมาจากคนพื้นเพอีหยังเฮาก็จะได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เฮาได้ฮู้รายการตามร้อยพ่อบ่พ่อเพียงนะครับท้ายของรายการก็อยากสิฝากพี่น้องเฮาเนาะครับให้เบิ่งสุขภาพเจ้าของดีๆเนาะครับเนาะหินเฒ่าฮู้ว่านักเฮาก็อย่าไปแบกกับวันหักนะครับเช่นเดียวกับคำเว้าที่เป็นคำบ่ดีเฮาบ่เอามาใส่ใจเฮาก็บ่ในใจเฮาก็บ่ถูกขอให้ทุกท่านจงมีความสุขกับการดำรงชีวิตและก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินของตัวเจ้าของรายการตามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันในฝ่ายพร้อมทั้งอาจารย์สายลุ่มเขียวล่ำและก็หัวหน้าธนเดชฉลาดแพทย์ขอลาไปก่อนเอาไว้โอกาสหน้าค่อยพ่อกันสำหรับมื้อนี้สบายดีครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับเกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีมั้ยนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก BEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ BEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเมื่อเย็นวานนี้เกิดเหตุการณ์ผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของขณะที่คนงานกำลังปฏิบัติงานติดตั้งระบบกันซึมอยู่ภายในอุโมงค์ดอยหลวงได้เกิดเหตุหินบริเวณผนังอุโมงค์ถล่มลงมาทับคนงานเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที2รายมีผู้บาดเจ็บสาหัส3รายและบาดเจ็บเล็กน้อยอีก4รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดและร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ทันทีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วพร้อมทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยหน่วยงานความปลอดภัยของโครงการได้เข้าตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนสาเหตุกำลังเร่งตรวจสอบด้านอาคารทั้ง5คูหาบริเวณแยกหมอมีพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุสุดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ออกคำสั่งห้ามใช้อาคารดังกล่าวชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เร่งรื้อถอนซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายและตรวจสอบอาคารใกล้เคียงที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันนายธนาเดชจันแก้วผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เปิดเผยว่า อาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์5คูหาซึ่งภายหลังเกิดเหตุได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและออกคำสั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาเป็นการชั่วคราวโดยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจะร่วมกันเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารอย่างละเอียดก่อนพิจารณาอนุญาตให้กลับเข้าใช้งานจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเก่าอายุกว่า100ปีก่อสร้างตามรูปแบบในอดีตซึ่งไม่มีเสาเข็มสาเหตุการทรุดตัวอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้ได้สั่งการให้เร่งรื้อถอนซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายและตรวจสอบอาคารใกล้เคียงที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเยอรมันยิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บแซงเอาชนะโกดดิวัว2ประตูต่อ1การันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2เป็นการพบกันระหว่างเยอรมันกับโกดดิวัวเกมนี้กำลังจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4เดนิสอุนดาฟศูนย์หน้าของทัพอินซีเล็กมายิงประตูชัยช่วยให้ทีมแซงชนะไปได้2ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดที่2เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบกับสวีเดนโดยผลงานในนัดแรกทีมอัศวินสีส้มเสมอญี่ปุ่นมา2ประตูต่อ2ส่วนทัพไวกิ้งถล่มตูนิเซียมา5ประตูต่อ1ผลปรากฏว่าเกมนี้อัศวินสีส้มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนขาดลอย5ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนทะยานขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในคู่อื่นๆกลุ่ม E เอกวาดอร์พบกับราเซาเวลา 7:00 นและกลุ่ม F ตูนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา 11:00 นปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

กรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

สาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันอีกเช่นเคยนะคะตามนัดค่ะวันเสาร์และวันอาทิตย์6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจสวทบุรีรัมย์ค่ะพบกันในเช้าวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่21เดือนมิถุนายน2569ขึ้น7ค่ำเดือน8ปีมะเมียเช้านี้ดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกมาพร้อมกับอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงแล้วก็อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะขอบคุณช่างเทคนิคนะคะที่ช่วยดูแลในเรื่องของการออกอากาศขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็เข้ามาชมทางเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์บางท่านช่วยแชร์รายการขอบคุณมากทีเดียวค่ะวันนี้รายการสวัสดีบุรีรัมย์มีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างนะคะทั้ง3ช่วงทั้งช่วงของดีๆที่ชุมชนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่แล้วก็เก็บข่าวมาเล่าช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงนำรายละเอียดกิจกรรมที่วันนี้นะคะนักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังเพราะฉะนั้นอาจารย์นิ่มก็เลยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่านักท่องเที่ยวจะได้รับอะไรจากการไปท่องเที่ยวที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังนะคะในทริปปะการันดูยนต์วิถีแห่งสายน้ำเมืองบุรีรัมย์ค่ะอาจารย์นิ่มอาจารย์นุแล้วก็อาจารย์อีกหลายท่านนะคะได้ไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนพี่น้องในพื้นที่ตำบลลำดวนโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บ้านกระเจ้าที่นี่มีลำฉีนะคะแล้วก็ในวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์จะจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางปะการันดูยนต์วิถีแห่งสายน้ำเมืองบุรีรัมย์ก็จะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายคำเคลื่อนพนาชัยมีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวบุรีรัมย์มีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์มีชมรมมะกุเทศนะคะซึ่งก็จะมีอาจารย์จินนี่ของเราไปด้วยนะคะอาจารย์จินตนาเรานี่แหละค่ะแล้วก็คุณครูวันดีก็ไปด้วยแล้วก็ยังมีพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์มีนักท่องเที่ยวจากทางททบุรีรัมย์นะคะไปด้วยค่ะแล้วก็คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการนะคะอาจารย์นิ่มอาจารย์นุนะคะที่จะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งดิฉันก็จะไปพร้อมกับอาจารย์นางด้วยนะคะที่เราจะไปร่วมในทริปนี้ด้วยทริปนี้มีอะไรอย่างไรบ้างคณะก็จะเดินทางจากบุรีรัมย์ตั้งแต่8โมงนะคะที่จะไปที่ชุมชนท่องเที่ยวปะการันดูที่บ้านกระเจ้าอำเภอกระสังเนี่ยนะคะไปถึงก็ประมาณสัก9โมง9โมงครึ่งนะคะกิจกรรมที่จะจัดให้นักท่องเที่ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ล่ะค่ะที่เราจะฟังจากอาจารย์นิ่มที่จะเล่าให้เราฟังนะคะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่วันนี้นำคำศัพท์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะวิ่งสารฝันบรรโอกาสเพื่อการศึกษาแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาฟังจากอาจารย์จินนี่ค่ะว่าวันนี้จะมีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ช่วงข่าวมาเล่าวันนี้ก็มีประเด็นข่าวหลายเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวบ้านเราละกะที่ดิฉันจะรีบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก่อนอื่นดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังวันที่21แล้วก็วันที่22ถึง26มิถุนายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่โอ้มีฝนเยอะนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากก็จะเป็นทางตอนบนของภาคค่ะส่วนบุรีรัมย์บ้านเรานะคะทางตอนล่างของภาควันนี้มีฝน 20% ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุดก็ประมาณ25องศาเซลเซียสนะคะเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ฟังรายละเอียดกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้รับหากท่านไปเที่ยวที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังพี่น้องชาวตำบลลำดวนเขาเตรียมอะไรให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้สัมผัสตามอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงไปที่นั่นกันค่ะ

0: นะจ้า
1: สวัสดีค่ะอาจารย์นิ่มปิติวรรณฝ้ายโคกสูงนะคะสำหรับในช่วงนี้มาพบกับของดีๆที่ชุมชนเช้าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปสัมผัสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวชุมชนที่ผสมผสานธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นไว้อย่างลงตัวค่ะกับเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนพะการันดูนยนต์วิถีแห่งสายน้ำเมืองบุรีรัมย์ณตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความงดงามของสายน้ำป่าชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าค่ะเมื่อทุกท่านนะคะเดินทางมาถึงที่ชุมชนนะคะนักท่องเที่ยวจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะนางรำของชุมชนพร้อมรับฟังเรื่องราวความเป็นมาของหมู่บ้านจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นค่ะที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตของชุมชนพะการันดูนอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นนะคะเริ่มต้นกิจกรรมไฮไลท์สำคัญก็คือการล่องเรือโบราณไปตามลำน้ำชีสายน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงผู้คนและผืนป่าแห่งนี้ค่ะระหว่างการล่องเรือนะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ชมความชุ่มชื้นชมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของสองฝั่งแม่น้ำค่ะซึ่งเต็มไปด้วยพันไม้นานาพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายชนิดค่ะพร้อมดื่มด่ำกับเสียงเพลงกลันตึมพื้นบ้านที่บรรเลงตลอดเส้นทางสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความประทับใจไม่รู้ลืมค่ะเมื่อขึ้นจากเรือนะคะนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินเท้าระหว่างรถซาเล้งเข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติผ่านป่าชุมชนกว่า 5,000 ไร่เรียนรู้พันไม้สมุนไพรท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนค่ะที่อยู่ร่วมกับพื้นป่ามาอย่างช้านานป่าแห่งนี้นะคะเปรียบเสมือนครัวอาหารธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชนมาหลายชั่วอายุคนค่ะหลังจากอิ่มเอมกับธรรมชาติแล้วนะคะถึงเวลาที่คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจะได้มาสัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำขนมฝักบัวโบราณนะคะการทำจักสานไม้ไผ่ค่ะการปรุงอาหารพื้นถิ่นนะคะอย่างเช่นมียำที่ขึ้นชื่อของอำเภอกระสังนะคะรวมไปถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งผักอินทรีย์ผ้าไหมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต่างๆที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนพะการันดูนได้อย่างดีเลยค่ะจากนั้นนะคะร่วมรับประทานอาหารเมนูพื้นถิ่นที่ปรุงจากวัตถุดิบสดๆใหม่ๆจากในชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นมียำรสเด็ดส้มตำโบราณนะคะแกงไก่ใส่กล้วยปลาทอดของลำชีผักปอดสารแล้วก็น้ำพริกจั่วดงที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนี้ค่ะระหว่างรับประทานอาหารนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านก็จะได้ชมการแสดงดนตรีกันตึมโบราณจากคนในชุมชนที่แต่งกายด้วยผ้าไหมอันงดงามสะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาความภูมิใจของชุมชนนี้อย่างชัดเจนค่ะต่อมานะคะในช่วงบ่ายนะคะนักท่องเที่ยวจะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมณวัดบ้านลำดวนซึ่งเป็นวัดที่รวบรวมผ้าไหมทอมือโบราณและภูมิปัญญาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมรวมไปถึงผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างเช่นลายพญานาคลายกินรีลวดลายโบราณที่ถ่ายทอดถึงเรื่องราววิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ผ่านมาอย่างวิจิตรสวยงามเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะเดินทางไปยังโครงการส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนในพื้นที่นี้จนมาถึงปัจจุบันเลยค่ะก่อนจะปิดท้ายการเดินทางนะคะนักท่องเที่ยวจะได้แวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดบ้านยางศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนพร้อมทั้งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะนั่นก็คือการทำกัญชุการประดิษฐ์โรงไม้โบราณซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมช่างฝีมือที่หาชมได้ยากนะคะนับเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่สะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชนแห่งนี้เลยค่ะนี่ก็คือเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนพะการันดูนยนต์วิถีแห่งสายน้ำเมืองบุรีรัมย์ค่ะที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เรียนรู้วิถีชุมชนชิมอาหารพื้นถิ่นชมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาผ้าไหมอันทรงคุณค่าใน1 วันอย่างครบถ้วนค่ะ หากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหาประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ได้ทั้งความสุขความรู้และความประทับใจนะคะชุมชนพการันดูนตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็คืออีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดนะคะสามารถติดต่อได้ที่กำนันไกรวุฒิยาวิลัมค่ะ0933201842ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์นิ่มต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: ก็อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้ดิฉันและก็อาจารย์นางรวมทั้งผอ.สวทบุรีรัมย์ผอ.วีรยุทธน้อยพรหมนะคะน้องต่ายก็จะร่วมทริปนี้ด้วยนอกเหนือจากกิจกรรมที่อาจารย์ดิ้มเล่ามาแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังที่น่าสนใจอีกก็คือการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนทำพวงมาลัยจักสานแล้วก็ใบลานทำพวงมาลัยจักสานที่ฉันเห็นในภาพแล้วโอ้โหประทับใจสวยมากนะคะอ่อนช้อยเป็นพวงมาลัยอ่ะนะคะคุณผู้ฟังจากไม่ไผ่หรือเปล่าน้อนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูก็จะเห็นละนะคะแล้วก็ทำขนมฝักบัวหรืออาจจะไปนั่งทำจักสานก็จะไปบกใบครีมหรือตำข้าวตูดีแล้วนะคะโดยเฉพาะหมี่ยำเส้นสดเนี่ยโอ้โหอร่อยมากนะคะดิฉันประทับใจครั้งที่แล้วอยู่เลยนะคะเพราะว่าหมี่ยำที่นี่อร่อยจริงๆก็ยังบอกกำนันอยู่นะคะว่าหมี่ยำที่นี่ทำไมอร่อยจังเลยนะคะแล้วก็เมนูพื้นถิ่นอีกหลายอย่างที่สำคัญวันนี้นอกจากชิมแล้วก็คงจะได้ช็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ว่าจะเป็นผักอินทรีย์สดๆที่นี่ผักงามมากนะคะแล้วก็มีผ้าไหมมีผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่ที่น่าสนใจครั้งที่แล้วดิฉันได้กระจาดได้ต้มหูมานะทำจากไม้ไผ่นะคะคุณผู้ฟังส่วนบรรยากาศอื่นๆจะเป็นอย่างไรทริปนี้จะสนุกสนานแค่ไหนเสาร์อาทิตย์หน้าจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะเอาละค่ะมาต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยนะคะ
2: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
3: ่Good morning สวัสดีค่ะ It's me อาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะทุกคนคะเมื่อวานเราคุยกันถึงเรื่องกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในวันที่3ตุลาคมค่ะซึ่งกิจกรรมวิ่งนะคะ Charity Run เนี่ยไม่ได้มีแค่งานวิ่งนะคะแต่ว่าเรายังมีกิจกรรมคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันด้วยค่ะคำว่าคืนสู่เหย้าในภาษาอังกฤษค่ะเราจะใช้คำว่าอะไรดีมีความหมายภาษาอังกฤษมีคำภาษาอังกฤษที่มีความหมายใกล้เคียงนะคะนั่นก็คือคำว่า homecoming ค่ะ homecoming home แปลว่าบ้าน

0: ถึงเวลาประมาณ 4 ทุ่มครึ่งค่ะ The event runs from 4 p.m. to 10:30 p.m. The event runs from 4 p.m. to 10:30 p.m. แปลว่างานนี้นะคะเริ่มจัดตั้งแต่4 โมงเย็นจนถึง 4 ทุ่มครึ่งเลยค่ะกิจกรรมในงานมีอะไรบ้างมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นค่ะภาษาอังกฤษนะคะก็คือ Outstanding Alumni Award ค่ะ Outstanding Alumni Award คำว่า Alumni คำนี้นะคะ A-L-U-M-N-I ค่ะ Alumni แปลว่าศิษย์เก่านั่นเองค่ะต้องบอกว่าคำนี้สำคัญมากๆนะคะท่านไหนที่อยู่ในวงการศึกษาเนี่ยจะได้เจอคำนี้บ่อยๆค่ะ outstanding คำนี้เนี่ยแปลว่าโดดเด่นหรือว่ายอดเยี่ยมค่ะกิจกรรมที่สองนะคะจะมีรำวงย้อนยุคภาษาอังกฤษค่ะเราใช้คำว่า retro dance มาค่ะ retro นะคะจะแปลว่าย้อนยุคหรือว่าสไตล์เก่านั่นเองค่ะและกิจกรรมที่3ค่ะจะมีลีลาดสำราญด้วยภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า ballroom dance ก็คือการเต้นลีลาดค่ะและมี variety music ค่ะ variety music ตรงตัวเลยแบบนี้เลยค่ะ variety คือความหลากหลายค่ะหมายถึงดนตรีเนี่ยก็จะผสมผสานหลากหลายในงานเดียวค่ะและที่สำคัญค่ะมีสิ่งที่เราเรียกว่าจับฉลากชิงรางวัลเป็นรางวัล Grand Prize โต๊ะทองเลยค่ะเป็น Lucky Draw ก็คือจับฉลากโชคดีค่ะส่วนของ Grand Prize นะคะที่แปลว่ารางวัลใหญ่นะคะหรือรางวัลใหญ่โต๊ะทองนั่นเองค่ะเอ๊ะมันคืออะไรยังไง3ตุลาคมห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะก่อนร่ำลาจากกันนะคะจินก็มีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ Old friendsOld memories, new smiles. อีกรอบหนึ่งนะคะ Old friends, old memories, new smile. คำนี้นะคะแปลว่าเพื่อนเก่าความทรงจำเก่าแต่เราก็ยังมีรอยยิ้มใหม่ๆเสมอค่ะเมื่อเราได้กลับมาเจอเพื่อนเก่าความทรงจำเก่าๆจะกลับมานะคะแต่ว่ารอยยิ้มที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรอยยิ้มใหม่ที่สดใสกว่าเดิมนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังที่ได้ยินอยู่แล้วก็เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นวิทยาลัยครูสถาบันนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดนะคะแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ Thank you so much for today Bye
1: ขอบคุณอาจารย์จินนี่ค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจจะสมัครวิ่งนะคะวิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะเพจต่างๆขึ้นเยอะค่ะนอกเหนือจากเพจของทางBRU Run ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพจของสวทบุรีรัมย์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือแม้กระทั่ง Facebook ของดิฉันเองเนี่ยก็ขึ้นให้เห็นนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดแล้วก็สมัครได้นะคะศิษย์เก่าก็จองโต๊ะได้นะคะมาพักฟังเพลงกันก่อนค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวกระสังดิฉันก็เลยเลือกเพลงของคุณหมอปุ๊กณัฐริดามาฝากคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงสาวบ้านกระสังเพราะว่าคุณหมอปุ๊กเป็นสาวบ้านกระสังอำเภอกระสังบุรีรัมย์ค่ะ

เพราะทีเดียวนะคะเสียงของคุณหมอปุ๊กนะคะคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะพบกันวันเสาร์วันอาทิตย์ในช่วงเวลานี้นะคะ6:10 นโดยประมาณไปจนถึง7:00 นค่ะเราพบกันที่นี่ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ท่านที่ไม่มีวิทยุมีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตเล่นเฟซบุ๊กท่านก็สามารถที่จะฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ย้อนหลังได้นะคะตื่นเช้าไม่ทันก็อาจไปฟังช่วงไหนก็ได้วันไหนก็ได้นะคะทางเพจสวทบุรีรัมย์ค่ะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่านะคะเก็บข่าวมาเล่าในเช้าวันนี้เดนบีข่าวดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรตอนนี้ธกส.เขาเตรียมเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะวงเงินในเกมเอาไว้กว่า 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนำไปเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตโดยปล่อยกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทไฮไลท์สำคัญของโครงการนี้ก็คืออัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีเด่นนะคะแต่รัฐบาลจะช่วยจ่ายชดเชยให้ครึ่งนึงค่ะก็ทำให้เกษตรกรแบกรับภาระดอกเบี้ยเพียง 3% ต่อปีเท่านั้นนะคะทั้งนี้โครงการนี้มุ่งยกระดับสู่การทำเกษตรแม่นยำและยั่งยืนโดยครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดนะคะไม่ใช่เกษตรกรทั่วไปนะคะต้องคุณสมบัตินี้ค่ะเกษตรกรผู้ปลูกพืช7ชนิดนะคะมีอะไรบ้างอย่างเช่นข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกปาล์มน้ำมันปลูกมันสำปะหลังยางพาราอ้อยแล้วก็ผลไม้มีเงื่อนไขค่ะภายใต้เงื่อนไขที่ผู้เข้าร่วมต้องผ่านการอบรมupskill นะคะเพิ่มทักษะนะคะอย่างทักษะการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเนี่ยนะคะต้องมีทักษะนี้รวมถึงต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็จัดซื้อปัจจัยการผลิตผ่านสถาบันที่เข้าร่วมโครงการเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนนะคะก็จะมีเกณฑ์เพื่อที่จะกู้ไปแล้วมันก็จะได้เกิดมรรคเกิดผลนะคะแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรบางคนบางท่านก็ทำไมจะต้องมีข้อแม้นู่นนี่นั่นเนาะนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะให้ท่านนำเงินที่ท่านกู้เนี่ยนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มผลผลิตได้จริงๆท่านต้องมีความรู้นะคะไม่ใช่สักแต่ว่าให้ไปแล้วก็ไปละลายน้ำทิ้งอันนั้นก็ไม่ได้เนาะนะคะ อีกเรื่องนึงที่อยากมาเล่าให้ฟังนี่เป็นข่าวดีสำหรับผู้พิการนะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาปรับเกณฑ์ใหม่ทำบัตรคนพิการง่ายขึ้นนะคะคือไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์สำหรับความพิการที่เห็นชัดเจนคือมองเห็นชัดด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์แล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายใน8ลักษณะที่มองเห็นชัดด้วยตาเปล่าเป็นสภาวะถาวรสามารถยื่นขอทำบัตรคนพิการได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์โดยจะเปลี่ยนมาใช้การประเมินจากปัจจัยทางสังคมแล้วก็พฤติการแวดล้อมร่วมกับผู้นำชุมชนแทนนะคะ8ลักษณะความพิการที่มองเห็นชัดและเข้าเกณฑ์มีอะไรบ้างนะคะความผิดปกติของร่างกายก็เริ่มตั้งแต่ความผิดปกติอย่างของใบหน้าและส่วนหัวเนี่ยนะคะอย่างเช่นตาฟอใบหูขาดหน้าเบี้ยวถาวรกะโหลกศีรษะผิดรูปชัดเจนถ้าเป็นความบกพร่องของแขนขาและนิ้วเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะแขนขาดแขนขาขาดหรือลีบนะคะนิ้วขาดติดกันขาสั้นยาวไม่เท่ากันซึ่งส่งผลต่อการเดินใช่ไหมคะต้องเป็นสภาวะถาวรที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือการเข้าสังคมทีนี้มาดูขั้นตอนและการประเมินค่ะการประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติกรรมแวดล้อมเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำชุมชน2ท่านอย่างเช่นอสม.หรือผู้ใหญ่บ้านประเมินจากความยากลำบากในการใช้ชีวิตนะคะก็จะดูนะคะเตรียมเอกสารและข้อมูลอะไรบ้างให้เขาก็จะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านชื่อนามสกุลของคนในชุมชนที่เป็นผู้รับรู้ข้อจำกัดในร่างกายของท่านเนี่ย2คนนะคะยื่นคำขอได้ที่หน่วยงานใกล้บ้านค่ะหน่วยงานใกล้บ้านมีที่ไหนก็
อบต.เทศบาลหรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็อยู่ที่ชั้น1ศาลากลางจังหวัดนะคะหรือรอรับบริการจากหน่วยงานเคลื่อนที่ของพมจ.นะคะณจุดบริการที่พี่น้องจะไปใช้บริการได้สะดวกนะคะอย่างบางทีจังหวัดเคลื่อนที่พมจ.เขาก็ลงพื้นที่ไปด้วยอะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็อีกจุดนึงก็คือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็สอบถามได้นะคะมีสายด่วนของพม1300ตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็จะทำให้พี่น้องผู้พิการง่ายขึ้นนะคะมาดูเรื่องของบุรีรัมย์มาราธอนสักหน่อยค่ะคุณผู้ฟังเคาะวันแล้วนะคะบุรีรัมย์มาราธอน2027สุดยอดนายรันอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วก็เป็นหมุดหมายสำคัญของนักวิ่งจากทั่วโลกที่ถูกยกให้เป็นสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลกในครั้งที่11นี้การันตีความสนุกและยิ่งใหญ่ในทุกมิติผู้จัดเขาการันตีนะคะโดยเฉพาะลุงเนคุณเนวินที่ชอบนะคะการันตีในเรื่องของความสนุกและความยิ่งใหญ่ในทุกมิติเลยค่ะปีนี้กำหนดจัดในวันที่23มกราคม2570จัดเต็ม4ระยะการแข่งขันเหมือนเดิมค่ะสำหรับการเปิดรับสมัครออนไลน์จะมีขึ้นในวันที่ 25-26 กรกฎาคมนี้นะคะโดยแบ่งเป็นนักวิ่งเก่านักวิ่งเก่าคือผู้เคยเข้าร่วมระหว่างปี2017คริสตศักราชนะคะ2017ถึง2026นะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมเวลา 8:00 นและนักวิ่งทั่วไปสมัครได้ตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมเวลา 8:00 ผ่านเว็บไซต์ www.buriramarathon.com และ www.runningconnect.com ค่ะทางนี้การจัดการแข่งขันรองรับนักวิ่งได้มากกว่า 32,000 คนนะคะในปีนี้แล้วก็คาดว่าในปีนี้หลังเปิดรับสมัครจะได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมมีนักวิ่งสมัครเต็มทุกระยะอย่างรวดเร็วเช่นเดิมนะผู้จัดคาดหวังเช่นนั้นนะคะยังไงคุณผู้ฟังที่สนใจจะวิ่งจะสมัครก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจบุรีรัมย์มาราธอนค่ะมาฟังข่าวที่จะมีการทำลายวัตถุระเบิดและเครื่องกระสุนเสื่อมสภาพนะ 22-26 มิถุนายนนี้วันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นต้นไปค่ะโดยทางที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมการทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมดำเนินการทำลายวัตถุระเบิดและเครื่องกระสุนที่ชำรุดเสื่อมสภาพรวมถึงหมดอายุการใช้งานของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ที่1ทางนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันการตื่นตระหนกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะทางจังหวัดก็ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบกำหนดการแล้วก็สถานที่ปฏิบัติงานทางที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประสานงานแจ้งส่วนราชการในพื้นที่ให้ทราบโดยทั่วกันแล้วส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านสื่อต่างๆด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าในช่วง 22-26 มิถุนายนเนี้ยถ้าได้ยินเสียงตุ้มต้ามนะคะในพื้นที่อำเภอเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะเขาทำลายวัตถุระเบิดแล้วก็เครื่องกระสุนที่เสื่อมสภาพนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้นะคะจากกลุ่มงานความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเรื่องของพี่น้องเกษตรกรสักนิดหนึ่งนะคะคุณบัญชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขอเชิญชวนท่านไปสมัครแล้วก็ขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้นะคะที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ด้านหลังสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงบุรีรัมย์นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำนะคะอำนวยความสะดวกให้กับท่านค่ะโทรศัพท์สอบถามได้นะคะ044-602-262หรือ080-067-3212ค่ะเทศบาลเมืองชุมเหตุ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์รับขยะรีไซเคิลและทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรประจำปีงบประมาณ2569เพื่อสมทบทุนธนาคารขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิตตำบลชุมเห็ดค่ะซึ่งท่านนายกสมชายนะคะนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ดท่านก็จัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปีต่อเนื่องกันมาค่ะแล้วก็ในครั้งนี้เริ่มออกรับขยะรีไซเคิลมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้ก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลที่วัดหนองไผ่น้อยตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์เวลา 10:09 น.ขยะรีไซเคิลที่สามารถนำถวายเป็นบริวารผ้าป่าได้อย่างเช่นเศษเหล็กสังกะสีกระป๋องกาแฟอลูมิเนียมสายทองแดงทองเหลืองสเตนเลสแบตเตอรี่กระดาษขาวดำกระดาษสีกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษลังพลาสติกใสพลาสติกคุณพลาสติกรวมท่อ PVC สายยางขวดขาวขวดแดงขวดน้ำปลาขวดแก้วอะไรเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังก็นำไปถวายเป็นบริวารผ้าป่าได้นะคะซึ่งเขาก็จะจัดทอดผ้าป่าในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้ที่วัดหนองไผ่น้อยตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะจัดต่อเนื่องมาทุกปีเลยนะคะมีข่าวมาฝากคอมวยค่ะขอเชิญชมการแข่งขันมวยไทยโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลประจำปี2569รอบ16คนโซนตะวันออกเฉียงเหนือวันพุธที่24มิถุนายนนี้ก็จะจัดณเวทีมวยชั่วคราวโดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะคะก็ไปดูไปเชียร์มวยได้นะคะที่โดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์ย้ำอีกครั้งนะคะวันพุธที่24มิถุนายนค่ะเมื่อวานนี้เขาก็มีการจัดแข่งขันต้นกล้ามวยไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่5อยู่ที่โดมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมอำเภอหนองกี่นะคะโดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์เราได้แสดงออกด้านศิลปะแม่ไม้มวยไทยเพื่อก้าวไปสู่กีฬามวยไทยอาชีพแล้วก็จะได้สร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัวค่ะอำเภอหนองกี่เราก็รู้อยู่นะคะว่าเป็นดินแดนของนักมวยนะคะอีกกิจกรรมหนึ่งที่ดิฉันอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะท่านจะจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปะกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นนะคะเชิญชวนไปร่วมเปิดมุมมองใหม่ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะคะผ่านการบรรยายเชิงวิชาการและเวทีเสวนาเพื่อที่จะนำองค์ความรู้ไปสู่การอนุรักษ์พัฒนาและสร้างสรรค์คุณค่าท้องถิ่นบ้านเราอย่างยั่งยืนค่ะกิจกรรมจะมีอะไรบ้างนะคะในวันที่มีการจัดกิจกรรมก็คือวันที่29มิถุนายนนี้นะคะช่วงเช้าก็จะเป็นการบรรยายพิเศษนะคะในหัวข้อจารึกกับการศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บรรยายเนี่ยโอ้โหสุดยอดระดับประเทศนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลคัชชิมาท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นคนบุรีรัมย์บ้านเรานี่แหละนะคะเป็นคนอำเภอกระสังนี่แหละค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่จะบรรยายก็คือดร.ธนงศักดิ์หานวงศ์นักโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะโบราณสถานท่านจะพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์โบราณวัตถุเพื่อมรดกทางวัฒนธรรมกรณีการอนุรักษ์กรุพระประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ถ้าพูดถึงชื่อดร.ธนงศักดิ์หานวงศ์หลายท่านคงจำได้นะคะเพราะท่านเรียกร้องในเรื่องของการนำวัตถุโบราณนะคะที่ถูกขโมยไปยังต่างประเทศเอากลับคืนมานะคะโดยเฉพาะวัตถุโบราณในพื้นที่ประโคนชัยนะคะส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นเวทีเสวนาค่ะในหัวข้อ
ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์อดีตปัจจุบันและทิศทางการศึกษาในอนาคตนะคะซึ่งผู้ที่จะร่วมในเวทีเสวนานะคะก็จะมีทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัยจตุชัยมีคุณนภศิลป์บุญล้อมหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีอาจารย์วดีเทนสวัสดิ์กิจนะคะท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวของบุรีรัมย์แล้วก็เป็นประธานชมรมมะคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยมีคุณสุรพงษ์พิลาวุฒิอดีตศึกษาธิการอำเภอบ้านกรวดแล้วก็มีคุณวิวัฒน์โรจนาวันนักวิชาการอิสระเจ้าของร้านหนังสือน้ำพุบุ๊กสโตร์นะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ท่านเป็นผู้ดำเนินการเสวนานะคะน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังท่านที่สนใจนะคะจะร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะจัดในวันที่29มิถุนายนที่ห้องประชุมศิวาลัยศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็เชิญลงทะเบียนได้นะคะเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ค่ะรับสมัครแล้ววันนี้นะคะหรือถ้าท่านสมัครไม่ทันในวันนั้นท่านก็สามารถที่จะไปร่วมรับฟังได้ยังไงก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์หมายเลขโทรศัพท์ท่านนะคะ0819676989ค่ะโอ้ที่นี่มีอะไรน่าสนใจเยอะนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อยๆของบุรีรัมย์บ้านเราซึ่งท่านก็พยายามผลักดันนะคะให้บุรีรัมย์บ้านเรามีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานโดยเฉพาะขึ้นมาก็เนี่ยก็พยายามผลักดันกันอยู่นะคะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญชวนสถานศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีค่ะซึ่งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพนะคะรางวัลนี้ก็มุ่งที่จะยกย่องคุณครูผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกศิษย์ครูผู้เป็นแรงบันดาลใจผู้เสียสละแล้วก็ผู้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนและชุมชนโดยเขาก็มีการคัดเลือกครูจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้รางวัลนี้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะท่านใดที่รู้จักครูผู้เป็นแบบอย่างแห่งความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละและสร้างคุณประโยชน์แก่ศิษย์และสังคมอย่างโดดเด่นก็ขอเชิญร่วมเสนอชื่อคุณครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้นะคะเสนอชื่อได้ค่ะที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะยังไงก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเมื่อวานนี้ที่ท่านอ่านข่าวนี้เจอก็เลยอยากที่จะมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ฟังนะคะอ่านเจอข้อความที่คุณพงษ์ประวิตรกิจนิยมทีมข่าวบุรีรัมย์เขาได้โพสต์เตือนทาง Facebook ของเขาอ่ะนะคะในเรื่องของการเผาขยะเจอกระป๋องสเปรย์ระเบิดค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดที่อำเภอพระพลาชัยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทีมผู้สื่อข่าวบุรีรัมย์ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโคกขมิ้นอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้นำเสนอเรื่องราวเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์กรณีลูกบ้านของผู้ใหญ่บ้านท่านเนี่ยนะคะจุดไฟเผาขยะแล้วเกิดกระป๋องสเปรย์ระเบิดใส่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณหมู่บ้านหมู่2บ้านตาแกตำบลโคกขมิ้นอำเภอพระพลาชัยอันนี้เป็นบ้านของนายแตงอายุ51ปีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ไปก็เจอชาวบ้านกำลังจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะแล้วก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุที่เป็นกองขยะที่ไฟก็ดับละนะคะแล้วก็พบซากกระป๋องสเปรย์พ่นสีสภาพของกระป๋องก็ฉีกขาดจากการระเบิดนะคะนายวินัยอายุ58ปีชาวบ้านที่เข้ามาช่วยเหลือคนแรกก็เล่าว่าเหตุเกิดในช่วงเย็นวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนายแตงได้จุดไฟเผาเศษใบไม้แล้วก็ขยะในบริเวณบ้านจากนั้นก็นำขยะชิ้นอื่นมาโยนใส่กองไฟเพิ่มไม่นานก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นตามมาเสียงร้องขอความช่วยเหลือนะคะด้วยความเจ็บปวดพอวิ่งมาดูก็พบนายแตงเนี่ยถูกแรงระเบิดแล้วก็น้ำยาเคมีพ่นสี
รวมถึงความร้อนกระเด็นใส่ร่างกายซี่ขวาทั้งช่วงไหล่แขนแล้วก็ขาเป็นแผลไหม้พุพองอย่างรุนแรงก็เลยรีบแจ้งกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลพระพลาชัยก่อนที่จะถูกนำมารักษาต่อในโรงพยาบาลจังหวัดนะคะทางผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่วีรชัยทูลประโคนผู้ใหญ่บ้านก็ฝากเตือนประชาชนว่าอยากให้เหตุการณ์เนี้ยเป็นอุทาหรณ์แก่ทุกคนนะคะการเผาขยะนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเพราะว่าวัสดุบางประเภทอย่างเช่นพวกกระป๋องสเปรย์หรือไฟแช็กเวลาที่มันเจอความร้อนเนี่ยมันจะเกิดแรงดันจนระเบิดแล้วก็สร้างความสูญเสียได้เข้าถึงให้นำพวกกระป๋องสเปรย์อะไรเหล่านี้ทิ้งในลักษณะเป็นขยะอันตรายอย่าเผานะคะวิธีที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงการเผาขยะเนื่องจากว่าในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีถังคัดแยกขยะจัดเตรียมเอาไว้ให้อยู่แล้วทั้งขยะเปียกแล้วก็ขยะอันตรายแล้วก็มีทางเทศบาลเข้ามาจัดเก็บเพื่อนำไปทำลายอย่างถูกวิธีซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ลดมลพิษในชุมชนได้ดีที่สุดนะคะก็ขอให้ระมัดระวังอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะคะคุยไปคุยมาช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์วันนี้หมดลงอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์นิ่มอาจารย์จินนี่ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะคะในวันเสาร์อาทิตย์หน้าขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเราฟังขอให้มีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะสวัสดีค่ะ

ระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม